0: ฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอ.เช้าวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยเตรียมหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนประเทศร่วมกันซึ่งถือเป็นการต่อยอดมาจากการประชุมร่วมกันระหว่างรัฐบาลและผู้บริหารบริษัทชั้นนำของประเทศเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการทำงานของกรอ.ชุดนี้จะมุ่งเน้นการปรับโครงสร้างพื้นฐานในหลายด้านทั้งด้านพลังงานซึ่งประเทศไทยยังพึ่งพาอยู่มากด้านเทคโนโลยีด้านกำลังคนและแรงงานและด้านการแก้ไขกฎระเบียบการจัดตั้งกรอ.จะมีคณะทำงานย่อยเพื่อขับเคลื่อนใน4ด้านประกอบด้วยคณะทำงานด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการค้าและความสามารถในการแข่งขันด้านกฎหมายและกฎระเบียบทางธุรกิจและด้านแรงงานโดยเชื่อว่าหากดำเนินการอย่างเป็นระบบประเทศไทยจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นและในวันพรุ่งนี้จะมีการเปิดตัวโครงการ Thailand Fast Path อย่างเป็นทางการเพื่อแสดงศักยภาพของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมด้วยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรคสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและการลงทุนกว่า 7,600 ฉบับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมกรอ.วันนี้ได้รับมอบหมายให้ดูแลด้านกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนเบื้องต้นเตรียมเสนอเพิ่มสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกรอ.เพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจครอบคลุมทุกมิตินอกจากนี้ยังได้ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.และแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันโดยมีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เป็นฝ่ายเลขานุการเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจนำมาวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคสำคัญส่วนใหญ่เป็นกฎหมายลำดับรองหรือกฎกระทรวงที่มีอยู่กว่า 7,600 ฉบับซึ่งมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ซับซ้อนจึงจะเน้นปรับปรุงกฎหมายลำดับรองเหล่านี้เป็นอันดับแรกเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างรวดเร็วหรือ Quick Win คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนในการสรุปแนวทางเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมกรอ.และคณะรัฐมนตรีต่อไป
2: รัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนนโยบายปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติเตรียมขยายการปราบปรามทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติอาทิพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการดำเนินงานในการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลภายใต้นโยบายเร่งด่วนกวาดล้างขบวนการนอมินีหรือการใช้ชื่อบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติตลอดจนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติรัฐบาลบูรณาการความร่วมมือสนธิกำลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนนโยบายอย่างต่อเนื่องมุ่งเน้นลงพื้นที่กวาดล้างขบวนการนอมินีรวมถึงแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมสำหรับผลการดำเนินงานล่าสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยต่างๆบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่กว่า500นายปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ดำเนินการตรวจค้นที่ดิน89แปลงพื้นที่รวมกว่า49ไร่รวมมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประมาณ 1,053 ล้านบาทนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการเร่งขยายผลลงพื้นที่กวาดล้างปราบปรามในทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่องหากพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายของกลุ่มทุนต่างชาติแจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมฝนหลวงและการบินเกษตรปรับแผนการทำงานเชิงรุกทำฝนหลวงเพื่อเติมน้ำเข้าเขื่อนหลักและช่วยเหลือพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานเตรียมรับมือสถานการณ์เอลนิโญนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่า นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องกับการดูแลด้านน้ำติดตามความคืบหน้าด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์เอลนิโญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้และต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้ากรมฝนหลวงได้ปรับแผนการทำงานเน้นมาตรการเชิงรุกโดยมีการจัดตั้งวอร์รูมเพื่อประมวลผลข้อมูลสภาพอากาศและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในแต่ละวันเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุดรวมทั้งการลงพื้นที่ตรวจความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์เอลนิโญที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคกลางทั้งด้านเจ้าหน้าที่ปริมาณสารฝนหลวงทั้งคาร์บอนไดออกไซด์หรือน้ำแข็งแห้งและโซเดียมคลอไรด์ในการปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตรกรแต่หากพบว่ามีแนวโน้มฝนทิ้งช่วงหรือปริมาณน้ำในเขื่อนต่ำกว่าเกณฑ์สามารถเข้าปฏิบัติการทันทีและจัดทำแผนบริหารจัดการทางด้านทรัพยากรสารฝนหลวงและงบประมาณในการขึ้นบินปฏิบัติการซึ่งปัจจุบันได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 2,700 ล้านบาทต่อปีซึ่งคาดว่าเพียงพอต่อการปฏิบัติการฝนหลวงอย่างแน่นอนเบื้องต้นได้เริ่มดำเนินการเติมน้ำเข้าเขื่อนภูมิพลแล้วเพื่อความมั่นคงของน้ำในหน้าแล้งปีหน้านอกจากนี้ยังช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานโดยเฉพาะในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่กำลังอยู่ในช่วงแตกกอและเตรียมตั้งท้องเพื่อป้องกันไม่ให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย
2: วันสุดท้ายของการจัดแสดงนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธามีประชาชนจากพื้นที่ต่างๆเดินทางเข้าร่วมงานและกิจกรรมที่จัดขึ้นจำนวนมาก
4: วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาซึ่งรัฐบาลจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามตลอดทั้งวันมีประชาชนจากทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางมาร่วมชมนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชในพระบรมราชวงศ์จักรีประวัติวัดพระประวัติและประวัติของอดีตเจ้าอาวาสบุรพาจารย์แห่งพระอารามพระประวัติของสมเด็จพระสังฆราชและนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานำเสนอพระกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยในด้านต่างๆมีการจำหน่ายตราประชนียกรที่ระลึกฉลองพระชนมายุ99พรรษาและกิจกรรมนำชมวัดสะสมตราประทับโดยมัคคุเทศก์น้อย9จุดที่ได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าชมจำนวนมากโดยผู้ที่มาต่างชื่นชอบกิจกรรมที่จัดขึ้นนางสาวยุพินอรุณชาติกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาร่วมชมนิทรรศการด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่สำคัญยังได้มีโอกาสเรียนรู้ประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมความงดงามของพระอารามหลวงที่มีความสำคัญของประเทศไทย
5: ราชกรณียกิจของท่านที่เราชื่นชอบเนี่ยท่านเป็นคนที่ว่ามีจิตใจเมตตานะคะอ่อนน้อมแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากนะคะเวลาเรามีประเทศหรือว่ามีภัยพิบัติอะไรท่านก็ลงแล้วก็เข้าถึงพื้นที่นะคะแล้วก็ไม่ถือพระองค์ว่านิทรรศการท่านความรู้ดีนะคะจากสิ่งที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยอะไรว่าในวัดมีอะไรบ้างและมีพระสังฆราชมีมากี่องค์อะไรเนี้ยให้เราทำให้เราได้รู้นะคะก็สิ่งสวยงามที่รอบอุโบสถรอบอะไรนะที่ปฏิมากรรมของวัดอะค่ะครั้งนึงนะถ้าเราไม่ได้มาตรงนี้เหรียญพระองค์ท่านพระชนมายุ99ปีก็ไม่สามารถหา
4: ขณะที่นายวรเกียรติทองไทยกล่าวว่าประทับใจเนื้อหาของนิทรรศการและการบริหารจัดการภายในงานซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึง
6: พูดถึงการดำเนินงานดีนะครับมีจุดแต่ละจุดที่เขาให้สแตนตาร์ดเนี่ยเขาจะบอกนักเรียนวัดราชบพิตรนะครับก็จะคอยแนะนำว่าจุดนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไรเนี่ยครับ เราก็จะได้รู้ได้มากขึ้นทั้ง9จุดในรอบรับผิดสมเด็จท่านนี่ต้องยอมรับนะครับว่าท่านเป็นบุคคลธรรมดาเนาะและท่านก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาตลอดครับขององค์พาท่านคือท่านก็ใส่ใจทางพุทธศาสนานะครับ
4: สำหรับการจัดกิจกรรมในช่วงคืนสุดท้ายหนึ่งแน่นไปด้วยประชาชนที่ร่วมชมการแสดงแสงสีเสียงภายในบริเวณพระเจดีย์มาริชโยรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้แจ้งเหตุก่อนหรือหลังเลือกตั้ง7วันป้องกันการถูกจำกัดสิทธิ์เป็นเวลา2ปีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้โดยแจ้งในช่วงก่อนวันเลือกตั้งระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายนหรือแจ้งช่วงหลังวันเลือกตั้งระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้โดยทำเป็นหนังสือระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจนพร้อมทั้งแจ้งสาเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตหรือเว็บไซต์www.ect.go.th แจ้งด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทนที่นายทะเบียนท้องถิ่นหรือแจ้งโดยการจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงนายทะเบียนท้องถิ่นทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุที่ทำให้ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือเหตุไม่อันควรจะถูกจำกัดสิทธิ์เป็นเวลา2ปีนับแต่วันเลือกตั้งพร้อมกันนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกา
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus 60 40ผ่าน4แพลตฟอร์ม delivery ได้แก่ Shopee Food, Line Man, Grab Food และ Robinhood เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา 6:00 นถึง 3:00 นประชาชนสามารถสั่งอาหารผ่านแอปเป๋าตังรับส่วนลดค่าอาหารค่าส่งฟรีและสิทธิพิเศษเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของแต่ละแพลตฟอร์มช่วยลดภาระค่าครองชีพขณะที่ร้านอาหารและผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศก็มีโอกาสเพิ่มยอดขายและสร้างรายได้มากขึ้นรัฐบาลเชื่อว่ามาตรการนี้จะช่วยให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศและทำให้เงินทุนหมุนเวียนสู่เศรษฐกิจฐานรากได้อย่างทั่วถึงสื่อสารธุรกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ขณะนี้เวลา7นาฬิกา16นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิหร่านจะต้องหยุดยั้งกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนไม่ให้ก่อปัญหาโดยทันทีไม่เช่นนั้นสหรัฐจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงอีกครั้งถ้อยแถลงดังกล่าวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีขึ้นขณะที่นายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐและนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเข้าร่วมการเจรจาระดับเทคนิคเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เมืองเบอร์เกนสต็อกประเทศสวิตเซอร์แลนด์อย่างไรก็ตามสื่อของทางการอิหร่านรายงานว่าคณะผู้แทนเจรจาของอิหร่านยุติการเจรจากับฝ่ายสหรัฐเพื่อประท้วงคำขู่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และกำลังประเมินเงื่อนไขต่างๆเพื่อทำการตอบโต้การกระทำดังกล่าวอย่างเหมาะสม
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐมนตรีต่างประเทศอียิปต์ปากีสถานซาอุดีอาระเบียและตุรกีรวมตัวกันที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับการบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้ง4ชาติแสดงความยินดีกับการที่สหรัฐและอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าวซึ่งเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่การลดความตึงเครียดและยุติความขัดแย้งที่ทำให้เกิดความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของภูมิภาคตะวันออกกลางตลอดจนตลาดพลังงานเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศห่วงโซ่อุปทานโลกและการค้าระหว่างประเทศในโอกาสนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของทั้ง4ชาติยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการที่สหรัฐและอิหร่านจะบรรลุข้อสรุปอย่างรวดเร็วและประสบความสำเร็จในการเจรจาขั้นต่อไปเพื่อหาทางออกที่ยั่งยืนตรวจสอบได้และเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่ายในประเด็นปัญหาที่ค้างคาอยู่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม F ทัพกระทิงดุสเปนเอาชนะซาอุดีอาระเบีย4-0เก็บเพิ่มเป็น4คะแนนนำจากฝูงกลุ่ม F วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่สนามนี้เก็บชัยมาแล้ว2นัดแพ้1นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14ล่าสุดมาลงสนามนัดสุดท้ายของสนามนี้พบกับเนเธอร์แลนด์อันดับ8ของโลกซึ่งทีมสาวไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ยังแพ้ไป0-3เซตทำผลงานในสนาม2ชนะ2นัดแพ้2นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14สำหรับโปรแกรมสนามที่3แข่งขันที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่8-13กรกฎาคมทีมนักตบสาวไทยเริ่มแข่งขันวันที่8กรกฎาคมพบกับสหรัฐอเมริกาวันที่9กรกฎาคมพบกับญี่ปุ่นวันที่11กรกฎาคมพบกับบราซิลและวันที่12กรกฎาคมพบกับตุรกีการแข่งขันกรีธาประเภทผลัดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรายการวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายรอบชิงชนะเลิศทีมวิ่งผลัดหนุ่มไทยประกอบด้วยไม้หนึ่งชุติทัศน์พฤกษ์สรนันต่อด้วยบิลภูริพลบุญสอนชยุทธคงประสิทธิ์และสรอัตดาบบังเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ด้วยเวลา 38.28 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองเหรียญทองเป็นของเจ้าภาพจีนทำเวลา 38.08 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของไต้หวันด้านทีมหญิง 4x100 เมตรของไทยประกอบด้วยมนัสดาสารมโนสุกันดาเพชรรักษาสุภานิชพูนเกิดและจิราภัทรขานอ่อนตาเข้าที่3คว้าเหรียญทองแดงด้วยเวลา 44.11 วินาทีขณะที่เหรียญทองเป็นของจีน 43.85 วินาทีและเหรียญเงินเป็นของอินเดียแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวกันตพลหวังเจริญมืออันดับ66ของโลกแพ้ให้กับหูเจ๋ออันมืออันดับ48ของโลกจากจีน1-2เกมการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ที่สนามจักรยาน BMX ภายในสวนสุขภาพสลานจิตเขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีผลปรากฏว่าในรุ่นประชาชนชายโกเมสสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20พระท่าโดนพุทธภูมินาคแป้นรุ่นน้องร่วมทีมชาติแซงคว้าชัยในโมโตที่3แต่โกเมสยังเก็บคะแนนรวมคว้าแชมป์ BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ได้สำเร็จส่วนรุ่นประชาชนหญิงที่1เป็นของชุติการกิจวณิชเสถียรนักปั่นสาวทีมชาติไทยจากที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมขณะที่นายสกลอักษรชนาวัฒน์ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ์ยืนยันความพร้อมจัดการแข่งขันครั้งต่อไปอย่างเต็มที่พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.18 เซนติเมตรและเวลา 11:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 44 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:24 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 17 เซนติเมตรและเวลา 17:47 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 26 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
12: 1นาทีกับกปท.
1: มักมีการกล่าวกันว่านักขับขี่มือใหม่ที่เพิ่งลงสนามจริงบนท้องถนนนั้นมักมีความระมัดระวังและขับรถตามกฎจราจรที่เรียนรู้มาอย่างเคร่งครัดส่วนใหญ่ก็มักจะหลีกเลี่ยงการขับรถเร็วและไม่แซงรถคันหน้ามีความสุขุมใจเย็นเนื่องจากยอมรับในความเป็นมือใหม่ที่ยังขาดประสบการณ์บนท้องถนนและกลัวการเฉี่ยวชนโดยเฉพาะมักจะหลีกเลี่ยงนักขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยด้วยการทิ้งระยะห่างเพื่อป้องกันตนเองแต่พฤติกรรมต่างๆเหล่านี้จะค่อยๆแปรเปลี่ยนไปเมื่อเริ่มคุ้นเคยกับการขับขี่บนท้องถนนมากขึ้นเริ่มจะขับเร็วใจร้อนแซงทุกครั้งที่มีโอกาส
4: ดยเฉพาะไม่ทิ้งคู่แข่งที่ขับปาดหน้าอย่างน่าอันตรายด้วยการปาดกลับบ้างเพียงเพื่อประกาศความเป็นผู้มีประสบการณ์ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันซึ่งนั่นคือสาเหตุของอุบัติเหตุบนท้องถนนกรมการขนส่งทางบกเตือนขับรถทุกครั้งให้ตั้งใจและมีวินัยประสบการณ์ขับขี่น่าจะทวีความปลอดภัยมากกว่าเป็นอันตรายเพราะประมาทนะคะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าวิวาทะวิวาทพิพาทคำว่าวิวาทะเขียนวอแหวนสระอิวอแหวนสระอาททหารสระอะมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าวิวาทะแปลว่าการโต้เถียงการมีปากมีเสียงกันการทะเลาะในภาษาไทยนำมาใช้เป็นคำสามคำคือวิวาทพิพาทและวิวาทะมีนัยยะความหมายต่างกันเล็กน้อยวิวาทหมายถึงทะเลาะรุนแรงจนลงไม้ลงมือกันบางครั้งใช้คำวิวาทคู่กับคำว่าทะเลาะเป็นทะเลาะวิวาทคำว่าพิพาทหมายถึงขัดแย้งใช้ทางกฎหมายและการเมืองวิวาทะเป็นคำศัพท์ใหม่หมายถึงโต้เถียงกันทันควันโดยใช้ถ้อยคำรุนแรงหรือใช้วาจาเสียดสีเหน็บแนมแต่ไม่ถึงขั้นใช้คำหยาบ
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์นักวิชาการทางด้านมนุษยวิทยาได้จำแนกประเพณีตามเทศกาลและสถานภาพทางสังคมเป็น2ประเภทคือประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์หรือที่เรียกว่าประเพณีท้องถิ่นประเพณีหลวงมีข้อถือปฏิบัติที่เป็นระเบียบแบบแผนเคร่งครัดเนื่องจากเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์และการปกครองคนหมู่มากส่วนประเพณีราษฎร์หรือประเพณีชาวบ้านจะปรับเปลี่ยนได้ง่ายกว่าขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคมของแต่ละท้องถิ่นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเกี่ยวกับการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อแก้ปัญหาทับซ้อนและจัดระเบียบที่ดินทำกินเนื้อที่กว่า 150,000 ไร่ใน4กลุ่มค่ะ
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
7: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
17: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
18: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
17: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากความกังวลของประชาชนและหลายภาคส่วนที่เกี่ยวกับมติของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติที่ให้เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานจังหวัดปราจีนบุรีตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14มีนาคม2566เพื่อแก้ไขปัญหาทับซ้อนและการจัดระเบียบที่ดินทำกินเนื้อที่กว่า 150,000 ไร่ใน4กลุ่มเช้านี้รับฟังการชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวจากนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
19: สวัสดีค่ะ
20: สวัสดีครับ
19: ค่ะตอนนี้เรื่องพื้นที่ป่าทับลานก็กำลังเป็นประเด็นอยู่นะคะคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติอะค่ะมีมติในเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
20: ครับก็เราแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเป็น5กลุ่มด้วยกันนะครับที่เป็นพื้นที่ที่มีราษฎรแล้วก็มีอีกพื้นที่หนึ่งที่จะเป็นพื้นที่ป่าอีกประมาณ 86,900 กว่าไร่ที่เราจะผนวกเพิ่มนะฮะทีนี้ในมติเนี่ยก็ได้ระบุไว้ชัดเจนว่าในกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3และกลุ่มที่5เนี่ยเป็นกลุ่มที่เราจะต้องเสนอให้การออกจากแนวเขตอุทยานเดิมของปี2524เพราะว่าในกลุ่มที่1เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ได้มีการประกาศพื้นที่สปกไปก่อนกลุ่มที่2ก็เป็นพื้นที่ที่มีโครงการหมู่บ้านตัวอย่างไทยสามัคคีตามมติครม.ในปี20มาก่อนแล้วก็กลุ่มที่3เนี่ยก็เป็นโครงการเพื่อความมั่นคงของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยนะครับรวมถึงกลุ่มที่5ที่เป็นที่ราชพัสดุที่เป็นสนามฝึกซ้อมรบของฝ่ายทหารนะครับรวมๆแล้วนี่ก็ประมาณ 150,000 กว่าไร่นะครับ
19: ค่ะอ
20: ย่างนี้ต้องขออนุญาตเรียนให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่าพื้นที่ทั้งหมดที่เราแก้ไขปัญหากันอยู่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่หมดแล้วเป็นทั้งที่ทำกินเป็นทั้งที่เลิกสวนไร่นาอะไรต่างๆเพียงแต่ว่าเราก็ต้องมาดูในบริบทของแต่ละกลุ่มว่าพื้นที่เหล่านี้ในอดีตมีความเป็นมาอย่างไรคณะกรรมการอุทยานเนี่ยก็พิจารณาร่วมกับทางผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่แห่งชาติกระทรวงเกษตรโดยสปกว่าก็มาร่วมกันรวมถึงกรมแผนที่ทหารด้วยนะครับภายใต้กรอบของวันแมปนี่แหละมาพิจารณาว่าพื้นที่เหล่านี้ควรจะต้องกำหนดเป็นอย่างไรเพื่อให้เป็นธรรมสำหรับคนที่เขาอยู่เดิมมาก่อนซึ่งควรจะต้องได้รับสิทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3และกลุ่มที่5เนี่ยเราถึงได้ให้กำหนดว่าพื้นที่เหล่านี้ควรจะต้องเป็นพื้นที่ที่เข้าไปจับที่ทำกินให้กับประชาชนในกลุ่ม1เป็นสปก.มาก่อนกลุ่ม2เป็นสปก.นะครับกลุ่ม3เป็นพื้นที่เพื่อความมั่นคงเราก็จะเสนอให้เป็นสปก.และคทช.ฉะนั้นในทั้งหมดเนี่ยเราต้องการที่จะคัดกรองให้เฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติหรือรายที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายสปก.เท่านั้นไม่ได้หมายความว่าเมื่อจัดพื้นที่ไปทั้งหมดแล้วเนี่ยทุกคนจะต้องได้หมดทุกคนคนจะต้องผ่านในเรื่องของการคัดกรองคุณสมบัติเสียก่อนว่าบุคคลเหล่านี้ได้เข้ามาอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนดถูกต้องหรือไม่ถึงจะได้รับสิทธิ์ในการที่จะจัดเป็นสปก.รวมถึงกลุ่มที่ถูกดำเนินคดีครับที่อยู่ในทั้ง 3-4 กลุ่มเนี่ยก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการยกเว้นในเรื่องของคดีความนะครับอันนี้เป็นกระบวนการยุติธรรมของศาลที่จะต้องพิจารณาอยู่แล้ว
19: ครับ
20: เพราะว่าในช่วงที่เจ้าหน้าที่เขาดำเนินคดีเนี่ยเขาดำเนินคดีทั้งพรบอุทยานพรบป่าไม้รวมถึงการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ครอบครองด้วยว่าไม่มีคุณสมบัติในการครอบครองที่ดินของรัฐนั้นอยากจะประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนว่าเราไม่ได้มีการตัดพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ป่าไปเลยแต่ว่าเราก็จะผนวกพื้นที่ป่าที่เหลือที่ยังไม่ได้ประกาศเป็นอุทยานเนี่ยเพิ่มด้วยซึ่งเรามีเป้าหมายอยู่แล้วประมาณ 86,000 กว่าไร่เนี่ยอาจจะต้องไปสำรวจว่ามีศักยภาพในการที่จะประกาศเพิ่มอุทยานเท่าไหร่แล้วที่เหลือเราก็จะให้เป็นป่าชุมชนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการทำงานภายใต้คณะกรรมการอุทยานที่รับฟังความเห็นของทุกฝ่ายร่วมกันนั้นก็เลยจะมีมติเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยแนวทางแบบนี้เสนอต่อสำนักงานข้อมูลนโยบายที่ดินแห่งชาติเพื่อจะขอให้เสนอให้ครม.มีมติทบทวนมติครม.ในปี66ที่ยกให้เป็นสปก.ไปทั้งหมดเลยก็เหลือแต่เพียงเฉพาะ 155,000 ไร
19: ่ค่ะอย่างในเรื่องของการดำเนินการในส่วนของสปก.ค่ะประชาชนและหลายฝ่ายค่อนข้างมีความกังวลในเรื่องนี้ค่ะอันนี้อยากให้อธิบดีอธิบายหรือชี้แจงให้ประชาชนคลายความกังวลหรือเข้าใจมากขึ้นหน่อยอะค่ะ
20: ก็เป็นการแก้ไขปัญหาพื้นที่ที่ทับซ้อนคือต้องยอมรับว่าในอดีตที่ผ่านมาการประกาศพื้นที่อุทยานเนี่ยไปทับซ้อนกับที่ดินที่มีการทำประโยชน์แล้วจริงๆน
19: ะ
20: หรือเป็นที่ดินที่ได้ถูกกำหนดให้เป็นที่ทำกินตามนโยบายของรัฐแล้วจริงๆอันนี้เราต้องยอมรับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวเขตใหม่ที่เราปรับเนี่ยเป็นแนวเขตที่ให้ความเป็นธรรมกับคนที่เขาเสียสิทธิ์แล้วก็ไม่ได้มีการเฉือนพื้นที่ป่าออกไปเรียงใดนะครับในทางตรงกันข้ามพื้นที่เหล่านี้ก็จะได้รับการบริหารจัดการดูแลนะที่ดีขึ้นด้วยซ้ำนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่โดยรอบเนี่ยก็จะมาเป็นแนวร่วมในการที่จะช่วยกันทำงานในการเฝ้าระวังเรื่องการบุกรุกป่าแล้วก็ยังมีเรื่องของการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าที่ออกมานอกพื้นที่ด้วยถือเป็นการแก้ไขที่ออกมาในแนวทางที่ดีที่สุดแล้วครับ
19: อธิบดีคะอย่างการพิสูจน์สิทธิ์กลุ่มที่4อะค่ะที่มีประชาชนประมาณ 5,200 รายอะค่ะที่มีประวัติทำกินอันเนี้ยเราจะมีเวลาพิสูจน์สิทธิ์เร็วที่สุดเท่าไหร่อะคะแล้วพิสูจน์สิทธิ์ในลักษณะยังไงแล้วรวมถึงคดีที่ผ่านมาด้วยอะค่ะ
20: อย่างที่เรียนให้ทราบว่าอันนี้เป็นโจทย์ที่สำคัญที่พื้นที่ที่เราจะมอบให้สปก.ไปดำเนินการเนี่ยเราคงจะให้สปก.ดำเนินการแต่เพียงลำพังก็คงเป็นเรื่องที่ยากนะครับเพราะว่ามันมีรายละเอียดในการคัดกรองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีตั้งการตั้งคณะกรรมการร่วม หลายฝ่ายนะครับซึ่งประกอบด้วยฝ่ายปกครองกรมอุทยานกรมป่าไม้นะครับสปกรรวมถึงท้องถิ่นด้วยมาช่วยกันกรองนะครับเอาบุคคลที่มีคุณสมบัติเท่านั้นนะที่ควรจะต้องได้รับสิทธิ์เมื่อผ่านกระบวนการคัดกรองแล้วเราก็ไปหลังวัดแปลงที่ดินและกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าเราต้องทำอย่างรอบคอบนโยบายหรือมาตรการที่เรากำหนดออกมาเนี่ยเป็นมาตรการที่เราต้องการจะช่วยเหลือคนที่ถูกต้องก่อนเป็นเรื่องที่เป็นลำดับแรกนะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการคัดกรองหรือปกป้องไม่ให้มีกลุ่มที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเข้ามาอาศัยมาตรการตรงนี้เข้ามาอยู่ในกลุ่มที่ถูกต้องนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่จะต้องทำงานอย่างเอาจริงเอาจังแล้วก็ต้องเข้มแข็งในเรื่องของการยึดถือระเบียบและกฎหมายด้วยซึ่งถ้าไม่ปฏิบัติตามก็ถือว่าปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบเหมือนกันก็มีความผิดเหมือนกัน
19: อย่างกระบวนการการแก้ปัญหาโดยใช้มาตรฐานของ One Map อะค่ะเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศอะค่ะมีความสำคัญหรือประสบความสำเร็จยังไงบ้างในการนำ One Map มาใช้กับพื้นที่ของทับลานอะค่ะ
20: การแก้ไขตามนโยบาย One Map เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เป็นที่ดินของรัฐที่ได้ประกาศตามกฎหมายไว้หลายๆกฎหมายเล็กไม่ว่าจะเป็นพรบป่าไม้พรบอุทยานพรบคุ้มครองสัตว์ป่าที่ราชพัสดุหรือที่ดันที่ดินของรัฐอื่นๆที่มีการประกาศตามกฎหมายแต่ทีเนี้ยในแต่ละหน่วยงานหรือส่วนราชการที่มีการประกาศตามกฎหมายเส้นเหล่านี้มันมีความทับซ้อนกันมีความทับซ้อนกันเนี่ยมันก็ทำให้เกิดปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการที่ดินโดยเฉพาะสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในที่ดินตรงนั้นนั้นก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการที่จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการวันแบบขึ้นมาแล้วก็พิจารณาให้ได้ข้อยุติซึ่งก็มีหลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานที่ชัดเจนว่าเขตไหนประกาศมาก่อนก็ให้ยึดถือเขตนั้นตรงไหนที่เป็นพื้นที่ป่าก็ให้การออกเสียตรงไหนที่มีประชาชนอาศัยอยู่ก่อนที่ประกาศที่ดินของรัฐก็ต้องให้สิทธิ์เขาอันนี้คือเป็นหลักการที่สำคัญนะเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยเราก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งประเทศเลยนั้นคณะกรรมการวันแบบเนี่ยเป็นคณะกรรมการที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องการทับซ้อนทั้งที่ดินของรัฐและก็ที่ดินของราษฎรด้วย
19: ค่ะแนวทางจากนี้ไปค่ะถ้าจบในของกลุ่มเขตป่าทับลานแล้วกรมอุทยานและหน่วยงานอื่นๆค่ะมองการแก้ปัญหาในพื้นที่ไหนต่อไปอะคะ
20: ก็คงจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้พรบอุทยานสงวนคุ้มครองสัตว์ป่าในส่วนกรมอุทยานแล้วก็พรบป่าสงวนในส่วนของกรมป่าไม้นะที่มีประชาชนอาศัยอยู่ซึ่งก็จะมีมาตรการของกทช.มีนโยบายมีแนวทางปฏิบัติอยู่แล้วซึ่งก็มีมติครม.ได้กำหนดไว้ชัดเจนในเรื่องของการกำหนดคุณสมบัติในส่วนกรมอุทยานนะอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเราก็มีมาตรา64มาตรา121ในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการที่รับรองสิทธิทำกินเพียงแต่ว่าเราต้องเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วครับ
19: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้อธิบดีฝากถึงประชาชนและหน่วยงานต่างๆเกี่ยวกับมาตรการหรือแนวทางการแก้ปัญหาการทับซ้อนที่ดินและการจัดระเบียบที่ดินทำกินให้กับประชาชนต่อไปในอนาคตเพื่อสร้างความมั่นใจหน่อยค่ะ
20: ก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้เชื่อมั่นนะครับนโยบายของรัฐบาลนะครับโดยทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องในเรื่องของแนวเขตที่ดินของรัฐเนี่ยเรามีแนวนโยบายในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไปพร้อมๆกับการบริหารจัดการพื้นที่ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าควบคู่กันไปนะครับเรามองผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักมองผลประโยชน์ของประชาชนที่อยู่บนฐานของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นขอให้เชื่อมั่นได้ว่าแนวทางที่เราแก้ไขปัญหาเนี่ยเราเดินทางมาถูกทางแล้วครับ
19: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะคุณอัตพลเจริญชันสามากๆเลยค่ะ
20: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
19: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
21: ท่านผู้ฟังคะเวทีการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษบรรลุเป้าหมายร่วมรับรองปฏิญาณคาซาน2026ผลักดันความร่วมมือทุกมิติโดยเฉพาะด้านพลังงานขณะที่ไทยพร้อมเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงอาเซียนและยูเรเซียติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
22: การพบกันของผู้นำประเทศกลุ่มอาเซียนและรัสเซียในการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียระหว่างวันที่17-18มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นที่จับตาอย่างมากจากทั่วโลกท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนและเกิดวิกฤตพลังงานรัสเซียถือเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจที่มีการส่งออกพลังงานก๊าซและปุ๋ยขณะที่อาเซียนเป็นตลาดการค้าขนาดใหญ่จึงนับเป็นคู่ค้าที่สำคัญในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ระหว่างกัน หนึ่งผลสำเร็จของการประชุมครั้งนี้คือการที่ผู้นำอาเซียนและรัสเซียร่วมรับรองและรับทราบเอกสารผลลัพธ์สำคัญ4ฉบับได้แก่ปฏิญญาคาซานคริสตศักราช2026แถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานแถลงการร่วมระหว่างอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมและแผนดำเนินการที่ครอบคลุมเพื่อปฏิบัติตามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนรัสเซียคริสตศักราช2026ถึง2030ซึ่งจะเป็นกรอบสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมในระยะต่อไปในการนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าเวทีดังกล่าวส่งเสริมบทบาทไทยในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการเชื่อมโยงของภูมิภาคอาเซียนและยูเรเซียซึ่งนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยในฐานะประตูยุทธศาสตร์เชื่อมภาคธุรกิจรัสเซียสู่ตลาดอาเซียนที่มีประชากรกว่า700ล้านคนพร้อมเชิญชวนนักลงทุนรัสเซียใช้ไทยเป็นฐานขยายธุรกิจสู่ภูมิภาคโดยชูจุดแข็งด้านโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอาทิพลังงานสะอาดอุตสาหกรรมอาหารการแพทย์และสุขภาพพร้อมยืนยันสนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนเช่นเดียวกับการหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเห็นพ้องผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานน้ำมันก๊าซปิโตรเคมีและปุ๋ยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและพลังงานของทั้งสองประเทศ
3: ซึ่งทางท่านประธานาธิบดีปูตินก็ได้ย้ำไม่ใช่เฉพาะกับประเทศไทยแต่ย้ำในที่ประชุมร่วมกับกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยว่ารัสเซียพร้อมที่จะเป็นประเทศที่จะให้การสนับสนุนแล้วก็เพิ่มมูลค่าการค้าโดยการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานเชื้อเพลิงต่างๆให้กับประเทศในกลุ่มอาเซียนตัวผมก็มาย้ำกับท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้คุยถึงเรื่องความร่วมมือต่างๆทั้งในเรื่องของการเจรจาการค้าภายใต้กรอบไทยแล้วก็ประเทศยูเรเซียนะครับแล้วย่อมมีการเริ่มเจรจาการค้าในรูปแบบของ FTA แล้วก็ได้คุยในเรื่องของการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางด้านความมั่นคงทางด้านการทหารทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ AI
22: การเยือนสหพันธรัฐรัสเซียในครั้งนี้สะท้อนบทบาทเชิงรุกของไทยในการขับเคลื่อนความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาเพื่อเชื่อมโยงอาเซียนกับภูมิภาคต่างๆอันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวควบคู่กับการสร้างสันติภาพและเสถียรภาพที่ยั่งยืนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
21: รัฐบาลยกระดับการตรวจสอบและปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวหลังพบข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าคุณภาพและการแสดงฉลากที่อาจไม่ตรงกับข้อเท็จจริงรับฟังจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
5: เคาะข่าวเล่าประเด็น
6: น้ำมะพร้าวบรรจุขวดที่วางจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดกำลังถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ตามที่ระบุหรือไม่หลังหน่วยงานภาครัฐพบความผิดปกติทั้งราคาจำหน่ายที่อาจต่ำกว่าต้นทุนการแสดงฉลากที่อาจไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและข้อสงสัยเกี่ยวกับการผสมวัตถุเจือปนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้บูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนยกระดับการตรวจสอบคุณภาพและส่วนประกอบของน้ำมะพร้าวอย่างเป็นระบบควบคู่กับการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อให้สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้อย่างชัดเจนพร้อมกำชับให้ผู้ประกอบการแสดงฉลากสินค้าอย่างถูกต้องและโปร่งใสหากระบุว่าเป็นน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ต้องสามารถตรวจสอบได้และเป็นไปตามข้อเท็จจริงรวมถึงจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดหากพบการปลอมปลนหรือการกระทำผิดเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและรักษามาตรฐานอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมไทย
23: เราคงจะต้องดูแลกันในหลายส่วนก็คือว่าต้องกำกับดูแลเรื่องมาตรฐานสินค้าต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ด้วยว่าแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ไหนอย่างไรนะอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของเกณฑ์ในการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ว่าอันไหนที่แท้ไหนที่ไม่แท้อันไหนคือน้ำเปล่ามาผสมน้ำตาลเนี่ยมีผสมปนเปื้อนมีน้ำหอมน้ำมะพร้าวน้ำหอมบางส่วนเท่านั้น
6: ด้านนายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำมะพร้าวพบกลุ่มนิติบุคคลที่เข้าข่ายมีความเสี่ยงจำนวน24รายมีโรงงานตั้งอยู่ในจังหวัดราชบุรีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามโดยได้รวบรวมข้อมูลและส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม9แห่งเพื่อดำเนินการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่พร้อมสั่งการให้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานผลิตน้ำมะพร้าวอย่างต่อเนื่อง
8: เราลงไปในพื้นที่ทั้งหมด9ครั้งก็ไปร่วมกับ CIB กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเมื่อเราเจอเราต้องชี้เป้าแล้วก็ส่งข้อมูลทั้งหมดไปให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เราเจอทั้งหมดน้ำมะพร้าว24ราย
6: รัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนผู้บริโภคให้ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพตามฉลากที่บรรจุไว้บนบรรจุภัณฑ์โดยการยกระดับการตรวจสอบการกำกับดูแลตลอดห่วงโซ่การผลิตเพราะนอกจากคุ้มครองผู้บริโภคแล้วการสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการที่สุจริตก็เป็นเรื่องสำคัญและยิ่งไปกว่านั้นการรักษาความเชื่อมั่นในคุณภาพมะพร้าวน้ำหอมไทยก็ถือเป็นภารกิจสำคัญเพื่อรักษามาตรฐานและความเชื่อมั่นทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดโลกปุริมปัสโสภาภาครายงาน
21: ปิดท้ายที่กระทรวงแรงงานผนึกกำลังเอกชนเร่งขยายโอกาสแรงงานไทยสู่ต่างประเทศควบคู่กับการพัฒนาทักษะฝีมือให้ตรงกับความต้องการของนานาประเทศเปิดประตูอาชีพรายได้สูงสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
9: การส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ช่วยสร้างรายได้เข้าประเทศโดยแต่ละปีมีเม็ดเงินจากแรงงานไทยในต่างแดนส่งกลับประเทศไม่น้อยกว่า 200,000 ล้านบาทขณะที่หลายประเทศทั่วโลกยังคงมีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในภาคการผลิตเกษตรกรรมบริการและแรงงานทักษะเฉพาะทางจึงเป็นจังหวัดสำคัญที่ภาครัฐต้องเร่งขยายตลาดแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศกระทรวงแรงงานจึงจัดการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อกำหนดแนวทางขยายตลาดแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานระบุว่าการส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศไม่ใช่เพียงการสร้างรายได้แต่ยังเป็นโอกาสในการพัฒนาทักษะเรียนรู้เทคโนโลยีและสั่งสมประสบการณ์เพื่อนำองค์ความรู้กลับมาช่วยพัฒนาประเทศในอนาคตการขับเคลื่อนภารกิจนี้กระทรวงแรงงานมุ่งทำงานกับภาคเอกชนและบริษัทจัดหางานในฐานะพาร์ทเนอร์เพื่อร่วมกันเปิดตลาดแรงงานใหม่ๆและเพิ่มโอกาสให้แรงงานไทยเข้าถึงงานที่มีคุณภาพและมีรายได้สูงขึ้น
10: เราพยายามเร่งรัดในเรื่องของการที่จะส่งแรงงานไปทำงานในต่างประเทศมันมีตลาดอีกมากมันมีโอกาสอีกมากสำหรับคนไทยในการที่จะได้งานและได้รายได้ที่มากขึ้นไปฝึกฝนฝีมือไปฝึกฝนวิทยายุทธ์เนี่ยแล้วกลับมาเป็นกำลังหลักของประเทศต่อไปเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นสิ่งซึ่งทางกระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานเนี่ยได้รับนโยบายแล้วก็จะขับเคลื่อนอย่างเต็มกำลังคราวนี้เนี่ยวิธีการเนี่ยจะมองแต่ทางกระทรวงอย่างเดียวไม่ได้นะครับมันต้องใช้ความร่วมมือร่วมใจกันวันนี้หลายๆตลาดที่เปิดใหม่ๆเนี่ยต้องขอบคุณทางภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้ไปบุกเบิกไปเปิดตลาดมาวันนี้เนี่ยก็เลยบอกว่าปรับโหมดกันไหมเราจะไม่เป็นผู้กำกับละแต่เราจะเป็นพาร์ทเนอร์กันคือจับมือกันเดินกับภาคเอกชนเพื่อที่จะเคลื่อนในเรื่องของการส่งแรงงานไปต่างประเทศให้ได้มากที่สุดแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดของแรงงานด้วย
9: นอกจากนี้กระทรวงแรงงานยังเดินหน้าเจรจากับหลายประเทศเพื่อขยายกรอบอายุแรงงานไทยจากเดิมไม่เกิน35ปีเป็น40ปีเปิดโอกาสให้แรงงานเข้าถึงตลาดงานต่างประเทศมากขึ้นส่วนข้อกังวลในการให้ความสำคัญกับการส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอาจส่งผลต่อการขาดแรงงานฝีมือในประเทศนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมองว่าปัญหาสำคัญอยู่ที่การจับคู่แรงงานกับตำแหน่งงานที่มีกระทรวงแรงงานจึงเน้นพัฒนาทักษะฝีมือหรือการอัพสกิลและรีสกิลแรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาดขณะเดียวกันยังมองว่าการเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นกลไกปกติของตลาดแรงงานโลกที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และเป็นหนึ่งในทางเลือกของประชาชนกรมการจัดหางานเปิดเผยข้อมูลว่าปีงบประมาณ2569มีแรงงานไทยเดินทางไปทำงานต่างประเทศแล้วกว่า 85,000 คนจากเป้าหมาย 130,000 คนโดยประเทศปลายทางสำคัญได้แก่ไต้หวันอิสราเอลสาธารณรัฐเกาหลีมาเลเซียและญี่ปุ่น การส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศจึงไม่เพียงการสร้างรายได้ให้กับแรงงานและครอบครัวเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างคนสร้างทักษะและสร้างโอกาสใหม่ๆให้แรงงานไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกับมาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคตนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ความจริงคือพลังที่เปลี่ยนสังคมได้และยิ่งแข็งแรงขึ้นเมื่อมีคนกล้าปกป้องมัน
11: ผมวิทูลเลียนจำปรูนะครับเลขาธิการมูลนิธิชีววิถีหรือว่าเบโวไทยนะครับความจริงจะนำไปสู่การค้นหาทางออกของสังคมร่วมกันแน่นอนนะครับการพูดความจริงเนี่ยเราก็อาจจะเจอแรงต่อต้านยิ่งมีการใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรมปิดบังความจริงนะครับปัญหาก็จะถูกปกปิดเราจะเป็นอย่างยิ่งต้องกล้าหาญที่จะพูดความจริงนะครับการใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรมจะค่อยๆสลายลงในที่สุดถ้าทุกคนลุกขึ้นมาพูดความจริงร่วมกันพลังการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้น
1: เมื่อเรากล้าที่จะปกป้องความจริงเราก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอนาคตที่โปร่งใสให้

0: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เนื่องในมงคลลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
5: พุทธศาสนิกชนทุกคนพึงน้อมนำหลักการไม่กล่าวร้ายไม่ทำร้ายมาเป็นพื้นฐานของการครองตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพสังคมที่เต็มไปด้วยกระแสข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จบิดเบือนหรือยุยงซึ่งอาจนำไปสู่ความร้าวฉานถึงขั้นประหัตประหารกันหากทุกท่านหยุดมั่นอุดมการณ์ที่จะไม่กล่าวร้ายและไม่ทำร้ายใครๆไม่ว่าการไหนๆตามหลักการของโอวาทปาติโมกถ้าท่านได้รับข้อมูลข่าวสารใดๆที่อาจกระทบกระเทือนจิตใจก่อให้เกิดความโกรธเคืองหรือขุ่นข้องหมองใจท่านย่อมสามารถระงับการกระทำทางกายและทางวาจาที่เกลี้ยกล่อมหยาบช้าหรือรุนแรงไว้ได้ก่อให้เกิดสันติภาพในหมู่คณะรอบตัวท่านอันจักขยายผลไปสู่ชาติบ้านเมืองและสังคมโลกได้ในที่สุดพระคติธรรมประทานเนื่องในวันมาฆบูชาวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สมานฉันท์กันไว้สังคมไทยจะร่มเย็นเป็นสุข
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
0: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
1: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หึทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM 95 MHz ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าเจ้าเกษตรเมืองลำปูน

0: สวัสดีนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับทั้งฟังเสียงวิทยุนี้แล้วแล้วก็รับชมในช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่อง Channel YouTube ของแล้วก็ Facebook นะครับก่อนอื่นนะครับก่อนสู่เข้าสู่รายการนะครับเนื่องยังอยู่ในการไว้ทุกข์นะครับในนามของรายการเรื่องเล่าชาวเกษตรเมืองลำปูนนะครับต้องขอถวายอาลัยนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสนนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาที่สิ้นพระชนนะครับก็อู้ง่ายๆว่าองค์พานะครับซึ่งก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์พาในเรื่องของการพัฒนาจังหวัดลำปูนในเรื่องด้านของน้ำนะครับก็ที่ดีเจบอยได้เคยกล่าวไว้แล้วว่าพระองค์ท่านได้ทรงจัดตั้งน้ำดื่มที่พระนามเรียกว่าพัชรธรรมนะครับปัจจุบันนี้การจำหน่ายน้ำดื่มพัชรธรรมนะครับในห้องวัดจันทร์จำหน่ายนะครับเป็นการจ่ายแจกน้ำดื่มแล้วก็การให้น้ำของโครงการพัชรธรรมยังมีอยู่นะครับที่วัดป่าพุทธพจน์นะครับตำบลต้นธงนะครับซึ่งเป็นน้ำที่บริสุทธิ์น้ำใสน้ำกรองนะครับซึ่งเป็นพระมหากรุณาของพระองค์ท่านนะครับที่หายสูญไม่ได้ในการเป็นห่วงของพี่น้องนะครับที่จะบริโภคน้ำดื่มครับอันนี้ เรื่องหนึ่งละเรื่องที่สองครับวันนี้นะครับอยากจะขอเชิญชวนนะครับร่วมบริจาคเรื่องนะครับที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดวันที่22มาเดี๋ยวนี้นะครับประมาณ8โมงนะครับงานบริจาคเรื่องนี้เป็นห้องว่าคงใจโครงการนะครับ1ล้านความดีถวายพระพันปีหลวงนะครับโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดก็ร่วมมือกับตังกาชาตินะครับร่วมบริจาคโลหิตรับบริจาคโลหิตนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือเพื่อมนุษย์เดียวกันนะครับซึ่งในนามของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับจังหวัดลำปูนก็ต้องขอเชิญชวนนะครับผู้มีจิตศรัทธานะครับในเรื่องการบริจาคโลหิตหรือบริจาคเลือดนะครับถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระพันปีหลวงนะครับหรือพระราชินีในรัชกาลที่9นะครับก็ต้องขอนะครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะครับมีเลือดตะก่ออยากจะช่วยเหลือด้วยกันด้วยเลือดตรงนี้นะครับก็ผมหวังว่ามีสภากาชาติไทยมาในการร่วมรับบริจาคนะครับอันนี้เอาถวายเป็นความดีนะครับเรื่องต่อมาครับในเรื่องของสถานการณ์ของน้ำนะครับก็วันนี้ปริมาณน้ำฝนก็ยังนะครับเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นแล้วก็ผมหวังว่าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนแม่กวงอุดมธาราเนาะก็ยังอยู่ปริมาณอยู่69-67ก็ถือว่าโอเคนะครับก็ใจได้นะครับส่วนปริมาณน้ำของความจุนะครับของภาพรวมนะครับก็พ้นท้องว่าแม่ติแม่สารแม่เมยอ่างเก็บน้ำบ้านเฮาอ่างขนาดกลางของกรมชลประทานยังอยู่ในร้อยละ82ก็พอเพียงนะครับที่ว่าเขาเป็นกังวลเรื่องฝนทิ้งช่วงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ปริมาณน้ำก็ยังพอเพียงสำหรับการเกษตรของหมู่เฮาครับก็วันนี้นะครับดีเจบอยก็นะปาของวัดทีมงานในด้านหนึ่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งในหลายช่วงที่ผ่านมาก็ปามาหู้จักกับสำนักงานปศุสัตว์ละแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสัตว์นะเช่นไอ้เรื่องของพิษสุนัขบ้าพ่องนะครับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพราะว่าลำปูนเราต้องบอกอย่างนึงนะว่าวันนี้เนี่ยเรามีเขตพื้นที่ในก็เรียกว่าเขตปอดเขตปอดโรคคนปอดเอฟสัตว์ปอดโรคคนปอดสัตว์ไอ้คนสัตว์ปอดไอ้ว่าสัตว์ปอดโรคนะครับสัตว์ปอดโรคก็คือโรคพิษสุนัขบ้ามีอยู่ที่แม่ทาถามแม่รอบแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเรื่องพิษสุนัขบ้าเนี่ยมันก็ปัญหาว่าเราได้รับความร่วมมือกับท้องถิ่นเยอะมากเลยนะครับที่ลงไปในกิจกรรมแต่วันนี้เรามาคุยกับแหมงานหนึ่งครับของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปูนนะครับวันนี้นะครับป้าน้องคนหนึ่งมานะครับวันนี้พ่อแม่พี่น้องคนลำปูนเนี่ยคงจะดีใจเพราะต้องฟังดีเจบอยอู้กำลาวละพ่อท้องกำลาวเนาะแต่คนท้องว่าแต่บ้านของดีเจบอยท้องกำเมืองวันนี้ป้ากับน้องคนยอง นะครับอูยองวันนี้จะได้ฟังกันกำยองพ่อแม่พี่น้องละปูนี่ใครจะม่วนอกม่วนใจนะครับครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีจ้า
0: แนะนำชื่อเราแนะนำชื่
1: อสวัสดีเจ้าอันจือแพลวเนาะค่ะเนาะนางสาวเพวรินเศรษฐเมืองนะเจ้าเป็นนักวิชาการสัตวบาลจ้ะ
0: สัตวบาลหมายถึงเรื่องเกี่ยวกับการทำงานสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่แบบเป็นไว้เป็นสัตว์เศรษฐกิจ
1: เศรษฐกิจ
0: เศรษฐกิจเนาะวันนี้ก่อนมาคุยกันในเรื่องสัตว์เศรษฐกิจที่เป็นโดดเด่นของละปูเนี่ยเรามาคุยกันเรื่องวันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับผลแล้วเนี่ยการกินลาบหมูที่เป็นได้ป้องมันเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยเหรอ
1: มันจะว่าได้ค่ะปกติเนาะหมูมันก็บอกคนจะต้องกินดิบเน
0: า
1: ะ
0: ก็มันมากอะเยอะใดมันอะ
1: อันบัดเดี๋ยวนี้คือเฮาคงจะต้องเข้าสู่การปรับเปลี่ยนการกินเนาะ
0: ปรับเปลี่ยนการกิน
1: วัฒนธรรมการกินเฮาจากเดิมที่กินดิบก็เฮาก็เอามาโขให้ห้องเนาะ
0: เ
1: พื่อลดการนั้นการเกิดโรคระบาดเงี้ยค่ะ
0: แล้วกินแล้วมันเกี่ยวยังก็หัวกินที่ปากมันไปอยู่ที่หูได้จะได
1: ้มันมีเจอของมันเน
0: า
1: ะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็คือเปิ้นตึงรณรงค์แล้วว่าอันงดอันของดิบเนาะมันว่าจะปิ้นที่จริงอ่ะมันจะมามีกระหมูเนาะ
0: ครับ
1: จิ้นไก่แฮม
0: จิ้นไก่แฮม
1: ปลาแฮม
0: ปลาแฮม
1: มาแล้วงูแฮม
0: งูแฮม
1: ที่จริงมันก็คงบ่ควรจะกินดิบมันควรจะต้องกินสุกเพื่อความแบบปลอดภัย
0: มันอดบ่ไหวเนาะยังลาบควายอ่ะนะลาบควายนี่มันต้องแบบกินดิบนะมันกินสุกนี่หลายคนนี่มันต้องหัวแม่มือแดงนี่เนาะลองมันมีพยาธิมันมีอะไรไหมถ้าอู้ในทางสัตว์ของเรา
1: อันมันก็มีพยาธิอยู่เพราะว่างูเฮาเนี่ยมันอย่างงูอย่างควายนี่อู้ก็เนาะว่ามันต้องกินมันกินหญ้าเนาะมันก็จะต้องมีพยาธิเนี่ยค่ะในตับของมันพอเราลองเอาอันสังเกตว่าเฮาไปในร้านค้าเนี่ยสมัยบักก้อนเนี่ยค่ะมันเฮาไปแยงโคในมัน
0: อ
1: ะตับอะมันมีพยาธิใบไม้มันมีอันพยาธิเนี่ยตัวตืดเนี่ยค่ะตามหมู่นั้นเนาะหาเฮาถ้าบ่สังเกตดีๆเฮายิบมากินเลยอ่ะมันมาจะปิ้นไข่ก้าปิ้นโตแก่มันโตอ่อนก้ามหูอ่ะกินเข้าไปอ่ะเกิด
0: มัน
1: ปนหน่อยเหรอ
0: มันตัวใหญ่ขึ้นมามันอยู่ในท้องไงเนาะ
1: อยู่ในท้องเน
0: า
1: ะ
0: อยู่ในท้องนะอันนี้คือคำเตือนของปศุสัตว์จังหวัดคือปศุสัตว์ทางปศุสัตว์เองเนี่ยก็บ่นิยมรณรงค์ให้กินดิบเลยมันก็เพราะว่าอย่างใดมันก็ตึงมีพยาธิ
1: แม่นค่ะ
0: แล้วอย่างหมูเนี่ยที่เอามากินกันเนี่ยคือมันไม่ได้มันบ่ได้เลยมันก
1: ็มันบ่ได้เลย
0: มัน
1: ต้องกินซุกเนาะกินลาบหมูโขเตอะ
0: มากินลาบหมูโขเตอะถึงแม้ว่าจะมีแอลกอฮอล์ละแอลกอฮอล
1: ์มันไม่ใจนะมันคนละเริง
0: คนละเริงแล้วเนาะ
1: คนละเริงเลย
0: ครับอ่ะเตือนพ่อแม่พี่น้องหน่อยว่าคนละปูนอ่ะเฮาต้องอย่าได้เฮาอย่ากินดิบเฮาถ้ามากินสุกกันเน
1: า
0: ะ
1: จากตีเดิมที่เฮาเคยกินดิบเนาะมันลำมันหวานเนาะเปลี่ยนมาให้น้อยเถอะเปลี่ยนมาเป็นโขเนาะโขของมันสุกเหี้ยพอว่ายังพอว่าเผลอมันพอมันกินไปแล้วอ่ะซุมซีซุมหาดงบดีเนาะมาจับตาเฮาอ่ะมันเป็นโรคแฮมอ่ะ
0: อ๋อดงบดีจับตาใส่เฮาเนา
1: ะ
0: แม้ว่าที่เฮาเลี้ยงในบ้านเองเฮาจะฆ่าเองก็จ้างตื้อมันก็ยังบ่ปลอดภัยตื้อมันก็ครับ
1: เจ้ามันก็ยังบ่ปลอดภัยก็ต้องถามว่าถ้าเฮาเอามาเลี้ยงในบ้านเฮาเนี่ยเฮามีการสุขภาพบ้านที่ดีก่อเลี้ยงที่ดีก่อ
0: เนี่ยค่ะบ่ฮู้เลี้ยงตามมีตามเกิดอ่ะ
1: เอาอันๆก็ซ้ําอันตรายเน
0: า
1: ะ
0: อันตราย
1: เพราะเฮาก็บ่ฮู้แหล่งที่มาของหมูจะไปกินอะหยังแฮม
0: เนาะครับอ่ะอันนี้ต้องเตือนภัยเพราะว่าเกิดเหตุการณ์มาแล้วนะครับแล้วก็อยากให้ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดได้ยืนยันว่ามันควรที่จะกินดิบนะครับเพราะนั้นสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยแหมนะในโครงการนะเรื่องต่อมาช่วงนี้ที่มันเป็นช่วงฤดูฝนเนี่ยโรคบางคนอาจจะบ่ฮู้อาจจะแบบปัญหามือเท้าปากเปื่อยใช่ไหม
1: FMD นะ
0: FMD อันนะ FMD นั่นนะมันเป็นโรคอย่างไรลองเล่าให้ฟังหน่อยหรอ
1: มันเป็นโรคปากและเท้าเปื่อยเนาะในสัตว์มันจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตของเกษตรกรอย่างเอาง่ายๆอย่างของงัวนมเนี่ยผลผลิตนมเนาะส่งสหกรณ์แต่ทีนี้ทางงัวมันเป็นเนาะปากเท้าเปื่อยเนาะมันก็จะทําให้ปริมาณน้ํานมลดลงเนาะสุขภาพโคโซมเนาะก็คือมันป่วยหยังเพราะว่ามันปากปิ้นแพ้กินข้าวบ่ได้เนาะหรือว่าเต่านมปิ้นตุ่มปิ้นแพ้ก็สามารถรีดนมได
0: ้
1: อันนี้ก็จะสามารถส่งผลระยะยาวไปถึงขั้นว่าพอกินอาหารบ่ได้หือนมบ่ได้มันก็จะลามไปถึงการผสมติดยากเนี่ยค่ะ
0: มันผสมติดยากเลยกะขนาดนั้นเลยกะ
1: เพราะว่าปนกินอะไรยังไงเน
0: า
1: ะมันก็เลยแบบมีพลังงานแบบมีอะไรยังที่จะไปแข่มันไปส่อมแซมส่วนที่ซึกล้อที่มันป่วยแล้วอ่ะมันยังจะต้องดึงไปเพื่อใช้ในการนั้นปิ้นสัตว์เนาะ ในการบำรุงระบบสืบพันธุ์มันเนี่ยมันไปบ่ถึง
0: เนาะอาการแรกๆมันจะเป็นได้มันจะง่วงเหงามันจะซึมเศร้ามันจะอย่างใดมันไอ้โรคเนี่ยอาการแรกเริ่มแบบเฝ้าสังเกตอ่ะมันจะสังเกตพอมันอย่างไรยัง
1: น้ำลายย่อยปุกๆเลยค่ะ
0: น้ำลายย่อยปุกๆน้ำเตยมันย่อยอ่ะ
1: ค่ะน้ำลายน้ำเตยมันย่อยเน
0: า
1: ะเกลียวลิ้นเน
0: า
1: ะค่ะ
0: เกลียวลิ้น
1: ถ้าเฮาไปพอก็ไปดูไปวัดอุณหภูมิก็คือมีไข้เนาะมันจะมีแพ้ตามปากเนาะเปิดปากพอเลยนะคะเน
0: า
1: ะ
0: เปิดปากพอเลย
1: เจ้าม
0: ันไม่ดีครบว่ะงัว
1: มันครบเนาะบ่ครบ
0: เนาะบ่ครบเน
1: าะเจ้าของเนาะมันงัวมันครบละเปิดปากนะคะว่ามีแพ้ก่อลิ้นมีแพ้หรือเหงือกมีแพ้ก่
0: อ
1: หรือว่าเต่านมเนาะมีตุ่มไซส์ๆก่อหรือว่ากีบเท้าเนี่ยมีแพ้ก่
0: อ
1: ปากและเท้าเปื่อย
0: ปากและเท้าเปื่อยอันนี้เป็นเฉพาะงัวก็มันลามไปหาอย่างอื่นได้ก่อนมันลามหา
1: เป็นหมู
0: ฮะ
1: หมูก็เป็นจับ
0: หมูก็เป็น
1: ใช
0: ่แล้วมันลามไปหาหมูได้ตัวเอง
1: เจ้ามันก็เป็นห้องอะไรอย่างก็พอเจ้าของเนาะสัมผัสงัวที่ป่วยเนาะเลขมาไปส่งนมกาไปอันส่งนมเสร็จแล้วมันจี้ถึงบ้านตัวหรอ
0: เออไม่ใช่ใดกะ
1: ซุ่มนมกันก่อนหรอ
0: ซุ่มนมกันก่อนซุ่มนมกันอีหยัง
1: อันเป็นสารทุกข์สุขดิบ
0: เล่าสารทุกข์สุขดิบกันเนาะ
1: เออนี่เป็นห้องอะไรอย่างก็สังคมนมเนี่ยมันบ่ค่อยได้ไปเจอคนอื่น
0: พออย่าง
1: รีเซ็ตก็ต้องเอานมไปส่งนมส่งเซ็ตปีกมาเผียวคอกงู
0: คอกงูก่อน
1: เผียวเซ็ตจะกว่าจะได้กินข้าวแฮมจะออกไปก็ไม่ได้ทำละเดี๋ยวเออต้องเตรียมอาหารไว้แม่หมายแฮมพอมารีต้อนแมลง
0: อย่าง
1: สังคมที่ยังไม่ค่อยเจอใครมันก็เลยแรงมากก็เลยต้องมาจุ่มกัน
0: แต่จุ่มกัน
1: พอจุ่มเสร็จบานหาซื้อว่าบานนี้เป็นแฮม3บานแบบปิ้นเน
0: า
1: ะจุ่มกันวันนี้วันพุธเอาล่ะเข่าคองูปุ๊บเรียบร้อย
0: อ๋อแปลว่าคนเนี่ยเป็นพาหะได้ตัว
1: ได้เจ้า
0: เป็นพาหะได้ตัว
1: เจ้าน้ำมูกน้ำลายเนาะเต่านมแพ้
0: แล้วคนนี่มีโอกาสเป็นไอ
1: ้ติดจากงูอ่ะกะ
0: ติดจากงูเป็นก่อ
1: บ่ค่ะ
0: บ่เป็นแค่พาหะบ่ได
1: ้เจ้า
0: แต่ว่าเอาจากงัวบ้านวุ้นไปสู่บ้านนี้ได้
1: เจ้า
0: โดยการไปซุ่มกัน
1: ไปซุ่มกันเพราะว่าเจอเน
0: า
1: ะมันก็จะติดฐานงูหายใจมาตั้งเฮาเน
0: า
1: ะมันก็เชื่อนี่มันก็เข้าไปสะสมตีในทางเดินหายใจเฮาเหมือนกัน
0: อือครับ
1: เฮาก็ไปอู่ไปจากันคล้ายๆอย่างโควิดนะคะ
0: อ๋อครับเอาละครับไอ้โรคเนี่ยมันมีทางหายไหมหรือมันมีวัคซีนป้องกันอย่างก
1: ็มีเจ้าทางกรมเฮาก็ยังมีวัคซีนบริการถึงเกษตรกรนะคะเนาะก็ถ้าเป็นโง่นมนี่ตอนนี้เป็นพัฒนาถึงมาฉีดละปีละ3ครั้งเหมือนกันเนาะมันมีการพัฒนาวัคซีนมาใหม่เรื่อยๆในส่วนนี้ก็ต้องส่วนสุขภาพเนาะปนอาจจะสามารถตอบ
0: ได
1: ้ว่าล็อตการผลิตแล้วก็เชื้อไอ้เน
0: าะถ้าทางที่ดีที่สุดสมมติว่าคือบอกทูเนี่ยปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอตอนนี้พร้อม
1: ค่ะใครสังเกตอาการแล้วหันว่ามันเป็นเนาะสัตว์แสดงอาการค่ะสามารถโทรไปที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ของเก่าใดเลย
0: คุณหมอทั้งหลายหมอสัตว์นะไม่ใช่หมอคนนะว่าเราในกระทรวงเกษตรนะหมอสัตว์ทั้งหลายพร้อมที่จะให้บริการนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรายังฟังเพลงกันสักเพลงนึงแล้วเรามาต่อกันเรื่องเกี่ยวกับเป็นหอว่าสินค้าเศรษฐกิจในลำปูนที่สำคัญและเขาจะเป็นอะไรอย่างในของด้านการปศุสัตว์พักฟังเพลงสักกำครับ

0: ครับมาสู่ช่วงที่2ครับขอบคุณนะครับ FC ยังเออมาคอมเมนต์มานะซึ่งกูจากกันบอกมากลาบเจ้าขอนะครับนะยืนยันอีกรอบนึงเหรอยืนยันนะลาบดิบว่าลาบสุกอ่ะว่ามา
1: ลาบสุกเจ้าลาบสุก
0: เนาะลาบดิบนี่ก็เข้าใจนะครับก็ต้องหัวแม่มือแดงนะแฟนๆรายการนะครับอย่าไปหัวแม่มือแดงแล้วกันนะครับเอาละครับมาอู้กันถึงเรื่องเกี่ยวกับเบื้องหลังของเศรษฐกิจนะครับโรงละปูนส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของงัวนมครับวันนี้นะครับนอกจากที่นะครับเฮาเนี่ยจะหัวเฮาดื่มนมนะนมมาจากวัวนมแต่อย่าลืมนะครับว่านมเนี่ยมันมีความเปลี่ยนไปเป็นมาและเป็นนมที่สร้างเศรษฐกิจส่วนหนึ่งของละปูนนะครับเอาละครับเล่าถึงเรื่องวงนมเป็นใดพ้องสำนักงานปศุสัตว์จากวัดละปูนนี่อย่างกับเกี่ยวกับวัวนมพ้อง
1: ในส่วนของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดละปูนนะคะก็มีกลุ่มที่เข้าไปดูแลเกษตรกรเนาะตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำเนาะมันก็จะเริ่มตั้งแต่อย่างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูนเนี่ยมีกลุ่มสุขภาพสัตว์เนาะที่เข้าไปดูแลเรื่องสุขภาพสัตว์หืองานเกษตรกรเนาะให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีการแนะนำการทำโปรแกรมวัคซีนเนาะเพื่อป้องกันโรคระบาดแล้วก็ป้องกันโรคในพื้นที่เนาะหรือแม้กระทั่งกลุ่มส่งเสริมเองก็จะเข้าไปส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยผลิตน้ำนมดิบคุณภาพเนาะเพื่อส่งต่อไปยังสหกรณ์แล้วสหกรณ์ก็ส่งไปยังโรงงานแปรรูปที่ได้มาตรฐานเนาะก่อนที่จะส่งไปถึงมือของเกษตรผู้บริโภคเนาะหรือกลุ่มสินค้าที่เข้าไปดูแลเรื่องมาตรฐานฟาร์มเนาะอันนี้ก็ปิ้นตัวสำคัญเหมือนกัน
0: ตัวสำคัญ
1: ผลิตนมน้ำนมดิบคุณภาพ
0: นะเป็นตัวสำคัญนะทีนี้ถามหน่อยนึงว่าข่าวที่บอกว่าเนี่ยของละปูนเขาเนี่ยน้ำนมเขามีคุณภาพสูงนะแล้วมันเป็นเพราะว่าคุณภาพสูงของร้านนาเนี่ยมันเป็นยังไงเรื่องราวตัวเนี้ยมันเป็นมาอย่างไรพ่อ
1: หาจะเริ่มเลยมาก่อน
0: เริ่มเลย
1: จากฟาร์มเนาะฟาร์มก็คือเกษตรกรเนี่ยจะต้องได้รับมาตรฐานฟาร์มเนาะได้รับมาตรฐานฟาร์มเนี่ยจะต้องมีอะยังพงมันก็มีรายละเอียดเยอะแยะเนาะทั้งโรงเรือนสุขภาพสัตว์เนาะแล้วก็คุณภาพเนาะคุณภาพจะต้องได้ตรงตามมาตรฐานเนาะแล้วก็กระบวนการผลิตก็จะต้องตรงตามการผลิตเนาะกว่านมยศน่ะจะส่งถึงสหกรณ์น่ะเกษตรกรจะต้องเลี้ยงงัวหื่นมีน้ำนมที่มีคุณภาพอย่าตามขางตางก็กินบ่ได
0: ้อ้าวนึกว่าเอางัวไปกินย่าปล่อยไปทำย่านี่บ่ได้อ่ะ
1: มันได้แต่มันจะได้นมที่บ่ค่อยมีคุณภาพเนาะตรงตามสเปคเนาะถึงวันนี้เขาจะขายของเขาก็ต้องดูแลเรื่องสุขภาพคุณภาพเน
0: า
1: ะอาหารการกินจะต้องเป็นยังจะหื่นน้ำนมเยอะคุณภาพดีก็ต้องปิ้นประเภทข้าวโพดเนาะข้าวโพดอาหารยาคุณภาพดีเนาะหรืออาหารข้นที่มีโปรตีนเนาะถึงการหื่นอาหารก็ต้องถึงงัวถึงจะหื่นปริมาณน้ำนมที่ดีเนาะแล้วก็คุณภาพที่ดีด้วยพอได้น้ำนมดีสู่กระบวนการผลิตก็ต้องล้างเต่านมให้สะอาดแฮมอุปกรณ์ก็ต้องสะอาดขั้นตอนการผลิตก็ต้องสะอาด
0: มันยากเหมือนกันนั่นเนี่ย
1: โอฝนห้องว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจตั้งแต่เริ่มแรกเลยเป็นชาเลนจ์เกษตรกรหรอ
0: ชาเลนจ์แปลว่าท้าทายความสามารถ
1: ความสามารถ
0: ได้ความสามารถ
1: เป็นอาชีพที่จะต้องพัฒนาตัวเก่าอยู่ตลอดเวลาเนาะไหนจะสังเกตงัวตัวเก่าในฟาร์มไหนจะต้องฝนห้องว่ากะกินฝนห้องว่ากักตุนอาหารตัวโอ้เป็นอาชีพที่ต้องหลากหลายความสามารถเพราะว่ามันต้องดิวหลายๆคนเนาะพอเฮาปัญหากระบวนการผลิตที่ดีเสร็จแล้วนมถึงสู่สหกรณ์สหกรณ์เองก็มีมาตรฐานของเปิ้นปนฮับซึ่งก่อนจะเข้าสู่แท่งรวมนมเนาะก็คือจะมีสังเกตทางกายภาพเนาะว่าสีกลิ่นลักษณะนมเป็นได้สีมันเป็นสีขาวปกติของนมก่อหรือว่ามีสีขุ่นก่อกลิ่นมีกลิ่นสาบกลิ่นเหม็นก่อเนาะแล้วก็นมมีการตกตะกอนก่อนมีการจับตัวกันเป็นก่อนก่อนนี่เนาะมีการสังเกตพอสังเกตลักษณะทางกายภาพเสร็จก็จะมีการตรวจโซมาติกเซลล์นมมีความแบบมีปัญหาอย่างเหรอโซมาติกเซลล์เยอะไหมเนี่ยค่ะถ้ามีเยอะก็จะตีกลับเนี่ยจะโอการขายนมกลมบ่ธรรมดาเนาะ
0: บ่ธรรมดาม
1: ีการคัดตั้งแต่แรกเริ่มเลย
0: โอ้ครับอันนี้ของละปูนเนี่ยคนเลี้ยงงัวนมเนี่ยส่วนนักนี่อยู่ที่ไหน
1: เมทากับไอ บันทิจับ
0: บ้านโฮงบ่มีแล้วกัน
1: บ่ได้เนี่ยบ้านโฮงก็มีเนาะในพื้นที่จังหวัดลำปูนเขาจะมีบ้านโฮงอำเภอเมืองป่าซางเฮียน้อยเนาะแล้วก็มาเมทาบันทิ
0: อันนี้นี่อาชีพเลี้ยงงูนมนี่คันเขาว่าต้องเฝ้าเจ้าเฝ้าอะไรไง
1: มันต้องสังเกตจับต้องมองว่าสังเกตเนาะเพราะว่าลีดนมเสร็จแล้วก็มเจอว่าจะได้ยัง
0: ครับ
1: เพราะว่าต้องสังเกตกันงูที่ซัดแฮ
0: ม
1: ต้องสังเกตว่าเปิ้นปิ้นซัดก่อถ้าเปิ้นปิ้นซัดเฮาก็ต้องวัวร้องเช้าผสมเย็นวัวร้องเย็นผสมเช้าม
0: ันอันแตกอ่ะ
1: เตะจับมันก็ต้องกะให้ถูกช่วงเวลาทองก่อนการผสมแฮ
0: มครับที่ว่าอย่างเนี่ยวันนี้เนี่ยนมที่บอกว่านมล้นตลาดล้นอย่างเนี่ยคำถามว่าคนถามแบบคนที่บอกหูเรื่องงูนมเลยนะบัลลีดมันได้ก่อนวันนี้ยังรีดมันอ่ะมันได้ก่อน
1: บ่ได้เจ้าน
0: ี่อย่างอ่ะ
1: เต่านมอักเสบ
0: เอ้า
1: ปิ้นหมูคนหาปิ้นแม่มาหน่อยปกติว่ากะซุมมาเติบมันก็จะกัดหน้าอกเฮาน่ะกะ
0: โอ้กะเพราะว่าวันนี้โอ้นมล้นแล้วแต่นมล้นแล้วเนี่ยว่าเนี่ยก็เฮาบอกบ่อยังยังกันรีดนมก่อนมันบ่ได
1: ้บ่ได้เลยค่ะเพราะว่าถ้าเฮาบ่รีดนมปุ๊เนาะมันก็จะเกิดการอั่นนมพออั่นนมเสร็จก็จะเป็นเต้านมอักเสบแฮม
0: เต้านมอักเสบแฮม
1: อันนี้ก็เป็นการนอกจากไม่รีดแล้วยังเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการรักษาเพราะว่าเป็นเต้านมอักเสบก็ส่งนมบ่ได้แฮ
0: ม
1: เสียกายาแฮมเสียเวลาเจ้าของแฮ
0: ม
1: รายได้หาย
0: ครับอันนี้ถามอันนี้มาอู้ต่อตะกี้ยังมันหายเด้ออ่ะเฮาคุยของเฮาหน่อยเฮานี่เป็นว่าเป็นคุณนมคุณภาพสูงของร้านนามั้ย
1: เป็นค่ะถือว่าเป็นนะ
0: ถือว่าเป็นนะมันน่ะมันเป็นอะไรที่ผ่านมาทำงานเนี่ยคุณภาพสูงนี่มันแบบจะได้มันมีโปรตีนสูงมันมีอะไรอย่างสูงมันมีอะไรเล่าให้คุณผู้ชมคุณฟังหน่อยเน
1: า
0: ะ
1: มันค่ะถ้าเฮาหันก็คืออย่างในดัชมิลซิลเลคเต็ดเนาะหรือว่าจะเป็นนมไอ้ของชายประการเองหรือว่าของเฟชมิลเองอันนี้ก็เปิ้นก็เป็นนมที่ต้องคัดคุณภาพเนาะจะต้องมีโปรตีนสูงไขมันสูงเนาะแร่ธาตุและก็วิตามินต้องสูงเนาะแล้วก็นอกจากปนหอองค์ประกอบน้ำนมสูงแล้วฟาร์มจะต้องได้มาตรฐานเนาะลงสากลที่รับนมก็ต้องได้มาตรฐาน
0: ครับอันนี้ถามหน่อยอันนี้อาจจะมีความเกี่ยวเนื่องไปทำงานของจับปศุสัตว์มาสู่สาธารณสุขวันนี้นมดีสำหรับเด็กๆนี่คนหูเนาะแต่ตอนนี้ประชากรของลำปูนเนี่ยต้องยอมครับว่ามีคนเฒ่าเพิ่มขึ้นนะเอาผู้คนเฒ่าผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นนะอันนี้ผู้สูงอายุเนี่ยบริโภคนมอ่ะกินนมได้อยู่ก่อนยังกินนมได้อยู่ไหม
1: ยังกินได้อยู่ค่ะ
0: อะ
1: ทุกเพศทุกวัยกินนมได้แต่ว่าต้องเลิกนมให้มันเหมาะสมกับตัวเก่า
0: เลิกนมให้มันเหมาะสมกับตัวเก่า
1: อย่างคนเฒ่าเนาะประเด็นนี้คือทุกคนน่ะจะบ่นว่ากินแล้วก็อันกัดต้ออืดต้อง
0: อืดต้อง
1: อืดต้องแน่นต้องก็ว่าต้องเสียนะก็มันอาจจะเป็นว่าอันร่างกายเฮาน่ะย่อยเล็กโตบ่ได
0: ้
1: เฮาก็เลยต้องเลิกนมเนาะเลิกนมที่มันเป็นแบบว่าบัดนี้มันจะมีนมฟรีเล็กโตสเนี่ยค่ะถ้าเฮากินก็จะทําให้เฮาสบายต้องขึ้น
0: ฟรีเล็กโตส
1: เจ้า
0: ต้องดูนะฮะว่าเวลาลูกหลานซื้อนมเพื่อคนเฒ่าเนี่ยเนาะต้องดูหน่อยว่าฟรีแลคโตสอีเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าต้องพอว่าฟรีแลคโตส
0: อ๋อครับแล้วมันเกี่ยวไหมว่าอย่างนมทุกวันนี้เนี่ยมันนมจืดนมหวานเนี่ยไอ้นมหวานนี่ใส่น้ำตาลมีน้ำตาลใช่ไหม
1: ม
0: ีอ๋อช็อกโกแลตนี่คือใส่ผงช็อกโกแลตไป
1: เจ้า
0: อ๋ออันนี้ถามนิดนึงเราจะรู้ว่าไอ้นมถุงเนี่ยบ้านห้องนมอะไรนมสเตอริไลท์ใช่ไหมหรือพาเจอไลท์
1: พาเจอไลท์
0: อันถ้าเป็นสเตอริไลท์คือเป็นกล่อง
1: สเตอริไลมันนมมันมีอยู่3อย่างก็คือพาเจอไลเนาะ UHT ก็คือนมกล่องเฮาเน
0: า
1: ะ
0: นมกล่อง
1: แล้วก็สเตอริไลก็ส่วนใหญ่เฮาจะทําเป็นหยังก็เป็นหยังนมกะมีสเตอริไลอย
0: ่
1: าง
0: เงี้ยค่ะอ๋อไอ้นมกะปีนี่คือนมสเตอริไลใช่มั้ย
1: มันฮะนมสเตอริไลนี่คือนมที่เก็บได้นานที่สุด
0: นานที่สุด
1: จ้ะ
0: มันประมาณเท่าไหร่นมสเตอริไล
1: เฮา
0: เป็นปีบ่กะ
1: ขนาดพาเจอไลยังปีอย่าง1ปีอ่ะ
0: พาเจอไลเนี่ยน
1: ะ
0: นมถุงเนี่ยนะ
1: เอ้ยโทษอัน UHT กันเนาะ
0: UHT
1: เก็บได้เป็นปีแต่ว่าถ้าเป็นอันพัดเจอไล่ก
0: ็
1: 5วันถึง10วัน
0: 5วันถึง10วัน
1: แต่ต้องควบคุมอุณหภูมินะนมถุงอ่ะจ้ะพัดเจอไล่นะคะ
0: ครับพัดเจอไล่นี่ต้องควบคุมมันเน
1: า
0: ะเพราะนั้นเนี่ยนมก็คือว่ากินได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ
1: ่
0: เรามันควรที่จะปลูกฝังการกินนม
1: อย่างน้อยวันละ 1-2 แก้วก็ยังดี
0: 1-2 แก้วก็ยังดีนะครับเพราะฉะนั้นฝากคุณผู้ชมผู้ฟังนะว่าวันนี้อ่ะนมของลำปูเนี่ยเป็นนมที่พ้องว่าคุณภาพสูง
1: จ้า
0: ทีนี้มันก็มีคำถามว่าอ้าวแล้วทีเนี้ยขายของนี่แบบของลำพูนเนี่ยตอนนี้มันขายได้คนของคนลำพูนจริงๆน่ะช่วยกันหน่อยวันนี้เกษตรกรเพิ่นส่งมาที่นะครับพระท้องว่าห้างของผู้ใหญ่ใจดีนะขอเป็นต้องขออนุญาตคุณผู้ชมผู้ฟังนะอันนี้คือสินค้าของเกษตรกรลำพูนจริงๆนะที่แบบผลิตออกมาแบบตรงๆแล้วก็ไปส่งขายแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมคุณฟังได้รับรู้แล้วก็ช่วยกันนะเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของเกษตรกรที่เปิ้นหาเปิ้นหาช่องทางการจำหน่ายซึ่งเราก็รู้ว่าตอนนี้สภาวะการของน้ำนมเนี่ยมันห้องไว้อยู่แล้วว่าต้องช่วยกันนะครับอ่ะนนบอกแล้วจำหน่ายช่องทางไหน
1: เฮาสามารถซื้อได้ตามแถวห้างเจียมฟ้าหรือว่าติดต่อทางสหกรณ์โดยตรงก็ได
0: ้สหกรณ์ไหน
1: สหกรณ์โคนมเมทาก็ได้ค่ะเพราะว่าเปิ้นก็ผลิตนมไอ้เปิ้นห่ออย่างอ่ะส่งนมถึงทางอสคเหมือนกัน
0: อันนี้นมมาตรฐานเดียวกัน
1: มาตรฐานเดียวกัน
0: ครับอันนี้ก็มันก็เปิ้นห่อว่านมคุณภาพสูงทีนี้ข่าวที่ปรากฏเนาะหลายๆคนเห็นว่าคนคุณภาพสูงของล้านนาเนี่ยที่มันผลิตออกมาได้เนี่ยนะเอาแพลวมันเป็นภาวะอากาศของบ้านเฮาเลยเป็นภาวะอากาศที่ทำให้นมมันมีคุณภาพทั้งเหนือเคยเห็นให้ดูใน YouTube ว่าเนี่ยนมคุณภาพสูงล้านนาเนี่ยนอกจากอาหารที่ดีแล้วเนี่ยเป็นสภาพแวดล้อมที่ดีไหม
1: ใช่ค่ะเพราะว่าบ้านเฮาเนาะบ้านอากาศเย็นเนาะ
0: เย็นสบาย
1: โปร่งสบายเนาะเหมาะแก่การทำปศุสัตว์วัวนมเพราะว่าอันมันไม่ได้ฝนตกชุกขนาดนั้นที่ห้อนโอมเนี่ยบ้านห้อนโอมเนาะมันก็ไม่ได้มีเหมือนอย่างที่อื่นนะคะ
0: ครับ
1: มันเหมาะแก่การเลี้ยงอ่ะ
0: เหมาะแก่การเลี้ยงเนาะทำให้นมของเฮามีเปิ้นฮ้องว่าอย่างเนาะมีเปิ้นของค่าอาหาร
1: ต้องห้องต้องบอกว่างัวสบายตัวมากกว่าง
0: ัวสบายงัวสบายตัวมันทำให้นมออกมาเนี่ยค่ามูลค่าเด็กตะกี้เขาอู้กันว่ามันจะ 12.5 อย่างของเนี้ย
1: อ๋อไอ้ปัญหาคุณไอ้องค์ประกอบน้ำนมเน
0: า
1: ะ
0: องค์ประกอบน้ำนมนะครับสูงกว่ามาตรฐานถ้าวัดออกมาแล้ว
1: ปัญหาว่ามันไม่ได้ว่าสูงกว่ามาตรฐานค่ะคือทำให้ได้มาตรฐาน
0: ทำให้ได้มาตรฐานนะครับทำให้ได้มาตรฐานครับก็อ่ะหมอแพลวเชิญชวนคนละปูนหน่อยโอ้กำยองคือดื่มนมรักสุขภาพมันเกี่ยวไหมคนท้องคนมีอายุหรือคนคนหนุ่มคนสาววันนี้เราห่างหายจากคำว่านมไปนะครับแล้วก็ว่ามันสามารถดื่มได้ไหมอ่ะเชิญชวนได้แล้วค่ะ
1: เจ้าเนาะก็อยากจะขอชวนเชิญเนาะพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาเนาะคนละปูเนี่ยหันมาดื่มนมเพราะว่านมเนี่ยมันเป็นอาหารที่มีโภชนะสูงเน
0: า
1: ะ
0: โภชนาการสูง
1: โภชนาการสูงเนาะมันจะเป็นโปรตีนคุณภาพดีมีแคลเซียมเนาะมีวิตามินแล้วก็แร่ธาตุต่างๆที่จำเป็นต่อร่างกายเนาะมันสามารถเสริมสร้างกระดูกและฟันเนาะแล้วก็บำรุงพจนานุกรมบำรุงกล้ามเนื้
0: อ
1: แล้วก็ส่งเสริมสุขภาพดีๆคือกับทุกวัยเนาะไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กวัยเรียนวัยทำงานหรือว่าผู้สูงอายุแต่ว่าทุกคนเนี่ยสามารถดื่มได้เพื่อส่งเสริมหุ่นสุขภาพร่างกายตัวเก่าแข็งแรงแต่ต้องลึกนมหรือมันเหมาะสมกับตัวเก่าเนาะทุกครั้งที่เราดื่มนมเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนเกษตรกรโคนมเนาะ
0: ครับ
1: ที่เปิ้นตั้งใจผลิตนมน้ำนมดิบที่มีคุณภาพเนี่ยส่งต่อไปยังสหกรณ์แล้วสหกรณ์ส่งไปยังโรงงานแปรรูปที่ได้มาตรฐาน
0: คร
1: ับ แล้วถึงจะถึงมือผู้บริโภคเน
0: าะอาชีพโคนมนี่เป็นอาชีพพระราชทานใช่ไหม
1: เจ้า
0: เพราะฉะนั้นเป็นอาชีพพระราชทานของรัชกาลที่9นะครับซึ่งตอนนี้ก็ในของบ้านเฮานี่ก็ผลิตนมสูงเหมือนกันก็คือบ้านทินะแม่นถึงแม่ท้าแฮมนะครับเอาละครับอ่ะส่งท้ายจริงๆละนะหมอแพลวอ่ะอู้รณรงค์หน่อยเลิกกินลาบดิบกับขอหันมาดื่มนมเชิญจากในนามของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน
1: ในนามสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูนนะคะเนาะก็ขอรณรงค์นะคะเนาะคืออ่านพี่น้องบ้านเฮาเน
0: า
1: ะจากเดิมที่มีพฤติกรรมการกินปัญหาว่าลาบดิบเนาะไม่ว่าจะปิ้นลาบไก่ลาบหมูลาบควายน่ะก็ลองเปลี่ยนพฤติกรรมเนาะเปลี่ยนพฤติกรรมมาปิ้นลาบโคเนาะเพื่อสุขภาพที่ดีเนาะแล้วก็เสี่ยงลดการเสี่ยงการติดโรคเนาะการเกิดโรคนะในใน ในปนห้องอย่างในอาหารที่เขากินเนาะหรืออยากจะเชิญชวนถึงกับพี่น้องบ้านเฮาเนี่ยหันมาดื่มนมวันละ2แก้วเนาะ1ถึง2แก้วเพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายที่ดีของตนเองและครอบครัวพร้อมทั้งสนับสนุนเกษตรกรโคนมบ้านเฮาเนาะที่เปิ้นตั้งใจผลิตนมที่มีคุณภาพ
0: ครับเอาล่ะครับรายการเรื่องเล่าชาวเกษตรก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ฝากนะครับย้ำเตือนว่านะครับการรับบริจาคเลือกโครงการนะครับร้านความดีนะครับเพื่อถวายเป็นพระถวายแก่พระปีหลวงนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยว 9:00 น.จะเริ่มบริจาคเลือดที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอยู่ตังนะครับตังจะไปแจ่มฟ้าถนนเส้นดอยตินะครับถึงในเมืองเนี่ยประมาณเนี่ยนะครับอยู่ตรงนั้นนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร่วมบริจาคเลือดแล้วก็สิ่งที่สำคัญครับมาแล้ววันเสาร์ที่ถึงนี้เราจะส่งเสริมสุขภาพแข่งกีฬาซึ่งวันนี้อันนี้เป็นนักกีฬาเหรอ
1: เชบอลจ
0: ้
1: า
0: เชบอล ได้เข้ารอบไหม
1: บ่ได้
0: ยังไม่ได้เข้ารอบไม่เป็นไรเดี๋ยวเจอกีฬาอื่นๆนะครับกับพวกเราอยู่ทีมสีเหรอ
1: สีเขียว
0: สีเขียวนะครับก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมผู้ฟังครับก็วันนี้นะครับเช้าที่2มิถุนายนต้องขอจบรายการนี้ครับลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูนสวัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยืนยันการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานกว่า 150,000 ไร่ไม่ใช่การตัดผืนป่าธรรมชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ
1: ธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยืนยันการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานกว่า 150,000 ไร่ไม่ใช่การตัดผืนป่าธรรมชาตินายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าการดำเนินการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีภายใต้โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการหรือวันแมปซึ่งคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้พิจารณาอย่างรอบคอบร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับพื้นที่กว่า 155,865 ไร่ที่เห็นชอบให้เพิกถอนออกจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลานนั้นเป็นพื้นที่ที่หน่วยงานของรัฐเคยจัดสรรให้ประชาชนใช้เป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินมาก่อนการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติทับลานเพียงแต่ต้องนำมาคัดกรองแยกแยะกลุ่มให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้ที่อยู่อาศัยและทำกินมาก่อนได้รับการรับรองสิทธิ์อย่างเป็นธรรมทั้งนี้ย้ำว่าการปรับแนวเขตครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อแยกพื้นที่คนและพื้นที่ป่าให้ชัดเจนขณะที่ผืนป่าที่สมบูรณ์ยังคงได้รับการคุ้มครองและฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างเข้มงวดพร้อมยืนยันว่าไม่มีการตัดผืนป่าธรรมชาติตามที่หลายฝ่ายกังวลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งสอบสาเหตุละเอียดเข้มมาตรการความปลอดภัยจากเหตุผนังคอนกรีตอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่ม
6: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจสอบเหตุผนังคอนกรีตภายในโครงการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟดอยหลวงจังหวัดเชียงรายหลุดรั่วทับคนงานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บ2รายพร้อมสั่งเร่งสอบสวนหาสาเหตุและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ด้านวิศวกรโครงการชี้แจงว่าเหตุที่เกิดขึ้นไม่ใช่การถล่มของโครงสร้างอุโมงค์หลักแต่เป็นการหลุดร่วงของชั้นคอนกรีตพ่นยึดผิวหินชั่วคราวซึ่งคาดว่าเกิดจากน้ำสะสมในชั้นหินหลังฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้สภาพธรณีวิทยาเปลี่ยนแปลงกระทันหันหลังเกิดเหตุโครงการได้สั่งหยุดงานในพื้นที่เสี่ยงทันทีพร้อมให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างทั้งหมดคาดว่าใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ก่อนกลับมาดำเนินงานอีกครั้งวสินทร์คำพิระวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งและสถานการณ์เอลนิโยเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
7: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ดำเนินการบริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยแล้งและสถานการณ์เอลนิโยซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าฤดูฝนปีนี้จะมีฝนน้อยกว่าค่าปกติ 10% ขณะที่ปัจจุบันสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ4แห่ง1เขื่อนของจังหวัดอำนาจเจริญมีปริมาณ 23.79 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 49.12 ปริมาณน้ำใช้การ 21.74 ล้านลูกบาศก์เมตรอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้อย่างไรก็ตามมีความกังวลเกี่ยวกับปรากฏการณ์เอลนิโยที่อาจทำให้เกิดความแห้งแล้งรุนแรงขึ้นจึงเน้นย้ำให้หน่วยงานเร่งเก็บน้ำเพื่อสำรองไว้ใช้ในช่วงฝนน้อยและฝนทิ้งช่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและการใช้น้ำนอกจากนี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญยังมุ่งเน้นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้การจัดสรรน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนคงสิริศรีหานามสทอำนาจเจริญรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหาหมาเล่าสถานีวิทยุ
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
2: พยากรณ์อากาศประจำวันนี้ลักษณะอากาศทั่วไปภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับบริเวณจังหวัดลำพูนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้ 25.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดยอดหญ้าวัดได้ 24.0 องศาเซลเซียสสำหรับอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 35.2 องศาเซลเซียสสำหรับปริมาณน้ำฝน7นาฬิกาเมื่อวานนี้ถึง7นาฬิกาวันนี้วัดได้ 0.0 มิลลิเมตรและปริมาณน้ำฝนรวมทั้งเดือนวัดได้ 88.3 มิลลิเมตรปริมาณน้ำฝนรวมทั้งปีวัดได้ 482.4 มิลลิเมตรลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับรายงานอุณหภูมิและอำเภอของจังหวัดลำพูนอำเภอป่าซางอุณหภูมิสูงสุด 35.2 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 21.8 องศาเซลเซียสอำเภอบ้านทิอุณหภูมิสูงสุด 34.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 24.0 องศาเซลเซียสอำเภอทุ่งหัวช้างอุณหภูมิสูงสุด 32.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 22.0 องศาเซลเซียสอำเภอเวียงหนองล่องอุณหภูมิสูงสุด 32.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 24.0 องศาเซลเซียสอำเภอลี้อุณหภูมิสูงสุด 30.0 อุณหภูมิต่ำสุด 22.5 องศาเซลเซียสอำเภอบ้านห้องอุณหภูมิสูงสุด33.5 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสและในวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 19:03 นสำหรับเช้าวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรายงานพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
3: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
2: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
1: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
2: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
1: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
3: ประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OICConnect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

เตรียมให้พร้อมซ้อมให้ดีรู้วิธีป้องกันภัยจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เสนอรายการวิทยุรู้ทันสารพันภัยตามโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าตอนนี้คุณผู้ฟังนะเจ้าเข้าสู่รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าอยู่ด้วยกันกับดีเจอ้อยนันทพรนะเจ้าเนาะคุณผู้ฟังวันนี้สวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันจันทร์นะเจ้าวันนี้วันจันทร์ที่22มิถุนายน2569นะเจ้าเวลานั้นผ่านไปแบบเร็วมากนะเจ้าคุณผู้ฟังก็ผ่านไปครึ่งปีนะเจ้าแห่งเมื่อกี้วันก็จะเกินปีแล้วเนอะนะเจ้าเกินหนึ่งของเส้นทางเดินชีวิตในปี2569ละนะเจ้าครึ่งปีที่ผ่านมาเนาะผ่านพ้นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะเจ้าเข้าปีใหม่มาเข้าสู่ห้วงเวลาของปีใหม่เมืองนะเจ้าเข้าสู่ห้วงระยะเวลาของกลางปีแล้วนะเจ้าประเด็นนี้นะก็ผ่านไปเร็วจริงๆนะเจ้าก็ถือว่าวันเวลาที่ผ่านไปนะเจ้ากับเรื่องของการใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยก็คงจะต้องมีสตินะเจ้าให้มากเนาะปันบอกว่าเรื่องที่ผ่านมาบางเรื่องก็ควรจดจำนะเจ้าเรื่องที่ผ่านมาบางเรื่องก็ควรจะลืมมันไปเนาะบางคนบอกว่าเรื่องที่ผ่านมานี่นะก็ตึงบ่ได้จำมันนะอีเนาะแต่มันบ่ลืมบ่ได้จำนะแต่มันก็บ่ลืมเห็นนะเจ้าก็บ่ฟังก็เอาเป็นว่าเอาวันนี้เป็นที่ตั้งเนาะปันบอกทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะเจ้าบอกว่าจะเป็นปัญหาอุปสรรคอย่างที่เจออยู่เนี่ยเดี๋ยวมันเข้ามาแล้วมันก็ผ่านไปนะเจ้าเหมือนเดียวกันกับความสุขนะเจ้าความทุกข์กับความสุขเนี่ยก็เหมือนกันอย่างที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตเนี่ยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะเจ้าเรื่องดีเอ่ยเรื่องบ่ดีเอ่ยมันล้วนแล้วแต่มีระยะเวลาของมันอยู่นะเจ้าก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านโดยละกันนะเจ้าช่วงนี้เรื่องของฝนฟ้าอากาศก็ยังคงมีโอกาสนะเจ้าในการเกิดฝนฟ้าคะนองกระจายอย่างต่อเนื่องนะเจ้าในห้วงระยะเวลาที่หลายท่านก็บอกว่าเอ๊ะมันอยู่ในช่วงที่ว่าฝนจะทิ้งช่วงบ่เจ๊กาเนาะแต่ก็มีโอกาสเกิดฝนได้เพราะว่าเราอยู่ในช่วงฤดูฝนก็ต้องติดตามนะเจ้าการพยากรณ์อากาศการคาดหมายลักษณะอากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องนะเจ้าช่วงนี้ภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองกระจายขึ้นเพราะว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะเจ้าก็มีโอกาสในการเกิดฝนขึ้นได้อย่างต่อเนื่องนะเจ้าวันนี้ตีละปูนเฮาก็ประมาณร้อยละ30ของพื้นที่นะเจ้าประมาณร้อยละ30ของพื้นที่เนาะก็อาจจะมีฝนบางตาลงนะเจ้าแต่ว่าก็จะมีฝนโปรยปลายลงมาได้บ้างนะเจ้าปริมาณฝนต่อวานี่รู้สึกวัดได้ที่อำเภอแม่ทานะเจ้า 0.1 มิลคือน้อยมากน้อยมากนะเจ้าช่วงก่อนที่เกิดฝนที่อำเภอแม่ทาเนี่ย90มิล100มิลนะเจ้าซึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะเจ้าเนาะช่วงนี้ก็ฝากคุณผู้ฟังดูแลรักษาสุขภาพนะเจ้าปัดกวาดบ้านช่องห้องหอกันให้ดีนะเจ้าบ้านเรือนสภาพแวดล้อมปลอดโปร่งก็จะได้ห่างไกลจากพาหะของการนำโรคต่างๆนะเจ้าด้วยความห่วงใยกันในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าวิทยุประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขทรงความปรารถนาดีคือกันในช่วงของรายการช่วงนี้เจ้า

ก็คุณผู้ฟังยังคงอยู่ด้วยกันนะเจ้ากับดีเจอ้อยนันทพรนะเจ้าเนาะครับหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะจะฟังเพลงเพราะๆได้กันนะจ๊ะฟังข่าวสารได้กันนะจ๊ะตังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนคลื่นความถี่ FM 95นะจ๊ะออกอากาศตั้งแต่ตีห้านะจ๊ะตีห้าเจ้าเลยนะจ๊ะเนาะยาวไปจนถึงเที่ยงคืนคุณผู้ฟังสลับสับเปลี่ยนกันเข้ามากับดีเจผู้จัดรายการจากทางสถานีนะจ๊ะเจ้าๆเปิดวิทยุฟังก็เริ่มต้นด้วยธรรมะธรรมะรับอรุณนะเจ้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนานะเจ้าหลายท่านก็เป็นแฟนรายการนะเจ้าแล้วก็ติดตามข่าวสารยามเจ้ากับดีเจยองน้องอั้นนะเจ้าอู้ข่าวเล่าความนะเจ้าเนาะจากนั้นในช่วง9โมงนี่ก็จะมีดีเจผู้จัดรายการนะ8โมง9โมงนี่นะมีดีเจผู้จัดรายการสลับสับเปลี่ยนกันเข้ามาฮับหน้าที่ดำเนินรายการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆนะเจ้าของดีเจออยนี่ก็วันจันทร์เนาะวันจันทร์วันอังคารนะเจอกันช่วงเช้าเนาะ9โมงแต่ถ้าเป็นวันพฤหัสบดีนี่เจอกันช่วงเช้า8โมงเลยนะเจ้าก็จะสลับสับเปลี่ยนกันเข้ามากับดีเจผู้จัดรายการดีเจน้องอั้นดีเจโอมมาทำหน้าที่ดำเนินรายการส่วนช่วงค่ำก็5โมงนะเจ้า5โมงถึง6โมงก่อนเคารพธงชาติกับรายการข่าวดีที่95เนาะข่าวยามแรง ก็ปะกันกับดีเจอ้อยนะเจ้าก็เนี่ยเจ้าก็มาฟังฝากติดตามสวทลำปูนกันไว้ตัวเองนะเจ้ามีประเด็นข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนะเจ้าประเด็นข้อมูลข่าวสารต่างๆในพื้นที่ก็จะได้มาแจ้งข่าวให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะเจ้าเนาะคุณผู้ฟังช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะโอ้โหกระแสขึ้นรถไฟนะเจ้าจากเจียงใหม่ไปแอลที่ขุนตาเนี่ยโอ้โหเยอะมากมีรายงานจากเพจของสถานีรถไฟขุนตาลนะเจ้าเปิ้ลบอกเนี่ยรถด่วนพิเศษขบวนที่13นะเจ้าปานักท่องเที่ยวหลายร้อยชีวิตเลยมุ่งหน้ามาที่ดอยขุนตาลท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักนะเจ้าเป้าหมายของแต่ละคนอาจจะต่างกันเนาะบางคนมาเดินป่าบางคนเนี่ยมาสูดอากาศบริสุทธิ์นะเจ้าบางคนมาเก็บภาพความทรงจำแต่ทุกคนเนี่ยมีจุดหมายเดียวกันคือการได้สัมผัสเสน่ห์ของขุนตาลในแบบที่

เป็นของตัวเองนะเจ้านักท่องเที่ยวเปิ้นก็เดินทางด้วยรถไฟแล้วก็เลือกสถานีรถไฟขุนตานเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางคนเยอะมากหลายร้อยชีวิตเลยจริงๆนะเจ้าโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ชาวจีนนะเจ้าเปิ้นปากันสะพายเป้นะคุณผู้ฟังแล้วก็เดินทางด้วยรถไฟจากลำปูจากเชียงใหม่เนี่ยมาที่จังหวัดลำปูนนะเจ้าเพื่อที่จะไปชมความงดงามของธรรมชาติเนาะตอนนี้คึกคักมากนะเจ้าส่วนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเองเนี่ยนะเจ้าก็ต้องเรียนว่าท่านเนี่ยมาจัดรายการวิทยุที่สวท.เมื่อวันศุกร์แล้วก็เล่าให้ฟังบอกเนี่ยเดี๋ยวสุดสัปดาห์เนี้ยนะเจ้าพรุ่งนี้หมายถึงวันเสาร์เนี่ยเปิ้นก็จะลงพื้นที่ไปที่สถานีรถไฟขุนตานเหมือนกันนะเจ้าแล้วก็จะไปเดินที่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตานนะเจ้าก็ปรากฏว่าไปจริงดีจอยเนี่ยแอบไปชมภาพความประทับใจนะเจ้าบรรยากาศของการเดินติดตามเส้นทางธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตานท่านว่าบอกจะขึ้นไปที่สุดเลยย.1 ย.2 ย.3 ย.4จะไปพิชิตยอดดอยขุนตานขึ้นได้อีนาสะพายเป้เดินเท้าแบกกระเป๋าขึ้นไปนะเจ้าก็ทราบว่ามีท่านไปกับท่านในอำเภอแม่ทามีท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอีนาจะมีคุณหมอปลาจากโรงพยาบาลลำพูนมีทีมงานจากต่างสำนักงานสาธารณสุขเนี่ยขึ้นไปกับท่านผู้ว่าหลายท่านเลยแล้วก็ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดจริงๆไปถึงเนินวัดใจไปถึงจุดยุทธศาสตร์ด้านบนสุดจุดยุทธศาสตร์ที่หนึ่งเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นแห่งหนึ่งบริบทของการเดินไปสำรวจเส้นทางธรรมชาติเนาะของท่านผู้ว่าคือถามว่าท่านเดินไปแอลกันจริงๆท่านว่าบอกว่าเนี่ยช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาที่จังหวัดลำปูนเนี่ยเยอะนะเจ้าเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเยอะขึ้นมากขึ้นนะก็จะต้องไปติดตามดูว่าการอำนวยความสะดวกการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเนี่ยมีความรัดกุมนะเจ้ามากน้อยแค่ไหนซึ่งวันนั้นเนี่ยก็มีทางด้านของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยขุนตานเนี่ยขึ้นไปด้านบนกับท่านผู้ว่าตวยคือนักท่องเที่ยวบางคนเนี่ยเข้ามาแล้วก็อาจจะไปตั้งเต็นท์ไปใช้ชีวิตไปเดินป่าอยู่ด้านบนจุดยุทธศาสตร์ที่1 2 3 4 5นะเจ้าถ้าเป็นจุดด้านล่างเนี่ยก็จะมีบ้านพักที่พักค้างแรมได้แต่บางคนชอบไปกางเต็นท์ไปพักในจุดที่สูงอย่างเงี้ยนะเจ้าก็ต้องดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวให้ดีนะเจ้ารวมไปถึงบริเวณของสถานีรถไฟขุนตานเนาะที่มีนักท่องเที่ยวอาจจะแบบไม่ได้เดินขึ้นไปด้านบนของในส่วนของอุทยานนะเจ้าแต่พอมาถึงที่จุดของอุทยานแห่งมาถึงจุดที่สถานีรถไฟขุนตานแล้วเนี่ยก็น่าจะต้องได้รับการอำนวยความสะดวกที่ดีเรื่องของห้องน้ำมีเพียงพอไหมนะเจ้าเรื่องของอาหารการกินและจากเรื่องของบริบทต่างๆในภาพรวมมีความพร้อมในการรองรับในการดูแลนักท่องเที่ยวแค่ไหนนะจ๊ะท่านว่าถ้าก็ลงไปดูในจุดนี้แล้วก็คงจะได้ร่วมกันกับทางการรถไฟแห่งประเทศไทยนะจ๊ะในการที่จะปรับพื้นที่เนาะแล้วก็ท่านในอำเภอตวยแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่รวมไปถึงภาคเอกชนที่จะเข้ามาดูบริบทของสถานีรถไฟขุนตานเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นนะเจ้าวันนั้นที่มีเหตุการณ์ดินสไลด์นะเจ้าขวางอุโมงค์รถไฟหุ่นตานเฮาเนี่ยนะเจ้าปรากฏวันนั้นนักท่องเที่ยวที่พันไปเที่ยวนะพวกก็จะมาช่วยเจ้าหน้าที่เปิดเส้นทางอุโมงค์รถไฟที่หน้าหุ่นตานตัวนะเจ้ามาช่วยขุดช่วยเคลียร์ดินออกจากรางรถไฟเพื่อคือรถไฟเนี่ยสามารถเดินรถได้เป็นปกติโดยเร็วที่สุดนะเจ้าเนี่ยแต่ละคนก็มาช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยคนละไม้คนละมือนะเจ้าตอนนี้ก็ถือว่าเยอะมากทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนนะเจ้าเปิ้นขึ้นรถไฟจากเชียงใหม่มาเนี่ยเปิ้นถ่ายรูปลงโซเชียลนะเจ้าซึ่งพอลงโซเชียลแล้วเนี่ยโอ้โหคนตามรอยมาท่องเที่ยวตัวเนี่ยเยอะมากเลยนะจ๊ะนี่ก็ถือว่าเป็นแฮมมิติหนึ่งเนาะในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดลำปูนส่วนภาคของ
การบริหารจัดการนะเจ้าเรื่องของเส้นทางรถไฟเนี่ยกูโมฟังเจ้าเมื่ สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะเจ้าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนท่านก็ประชุมคณะอนุกรรมการคัดกรองการอนุญาตและแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟระดับจังหวัดลำพูนนะเจ้าโดยมีหน่วยงานส่วนที่เกี่ยวข้องแขวงบำรุงทางลำพูนจะไฟกันช่างโยธาการรถไฟแห่งประเทศไทยเนาะมารายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนนในพื้นที่จังหวัดลำพูนนะเจ้าเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของทางผ่านเสมอระดับพร้อมกับหารือแนวทางป้องกันอุบัติเหตุการแก้ไขปัญหาแล้วก็มาตรการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้ถนนบริเวณทางผ่านเสมอระดับในพื้นที่จังหวัดลำพูนคือทางข้ามทางรถไฟซึ่งของลำพูนเฮาเนี่ยตั้งแต่อำเภอแม่ทามาเลยนะจ๊ะอำเภอแม่ทาเข้ามาอำเภอเมืองเนาะก็ผ่านเส้นทางของรถไฟทั้งหมดเนี่ยทราบว่าเสา 2 แห่งนะจ๊ะเสา2แห่งที่ประชุมเนี่ยเปิ้นก็ได้พิจารณาปัญหานะจ๊ะที่บริเวณกิโลเมตรที่693+802อันนี้อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงลำพูนอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยแขวงทางหลวงลำพูนก็มีหนังสือสอบถามไปยังแขวงกันแขวงทางหลวงชนบทลำพูนแล้วนะจ๊ะเมื่อวันที่6 พฤศจิกายน 68นี่นะแล้วก็ติดตามการแก้ไขปัญหาการลักข้ามที่บัตรได้ครับอนุญาตนะจากบริเวณกิโลเมตรที่683+140ในย่านสถานีขุนตานเป็นต้นนะเจ้าซึ่งเขตเทศบาลตำบลท่าป่าดูกเนี่ยเปิ้นก็เพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเนาะแล้วก็การรถไฟได้ขอความร่วมมือนะเจ้าประชาสัมพันธ์ไปถึงพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นมาเฮือเอาสัตว์เลี้ยงไปเลี้ยงในพื้นที่ของการรถไฟซึ่งเป็นข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพ.ศ. 2564 มาตรา 28นะเจ้าได้รายงานเหตุการณ์ฝนตกหนักเมื่อวันที่14 มิถุนายน 2569ส่งผลให้น้ำป่าในนะเจ้าพัดพาตะกอนทรายไหลทับทางรถไฟเนาะในปากอุโมงย่านสถานีรถไฟขุนตานตยนะจ๊ะมูเนี่ยก็รายงานแล้วก็ติดตามสถานการณ์กันนะจ๊ะซึ่งท่านผู้ว่าท่านก็คือทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยนะจ๊ะได้เตรียมการในส่วนของการจัดสรรงบประมาณมาเพื่อที่จะทำเบรียร์ในลักษณะที่แข็งแรงและก็รองรับปริมาณน้ำหนักของทรายหรือดินที่อาจจะสไลด์ร่วงลงมาบริเวณปากอุโมงค์รถไฟขุนตานตยนะเจ้าอันนี้ก็เป็นการติดตามสถานการณ์แล้วก็ดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนนะเจ้าในเรื่องของสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้เพิ่นบอกภัยทุกภัยเนี่ยมันเกิดขึ้นมันสามารถป้องกันได้นะเจ้ามันสามารถป้องกันได้รู้กันไว้นะเจ้าปลอดภัยกว่าเอ๊ะนะก็ต้องเตรียมการกันนะเจ้าเตรียมการกันกับเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นหรืออุบัติภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะเจ้าส่วนสัปดาห์ก่อนหน้าปูนอาจจะเล่าไปแล้วนะเจ้ากลุ่มผู้ฟังแต่ว่าเล่าหัวมะคะเอ็นะคือดีเจบอกว่าเนี่ยท่านผู้ว่าเล่าเรื่องของทฤษฎีสวิตช์ชีทโมเดลนะจ๊ะเป็นทฤษฎีความปลอดภัยการบริหารความเสี่ยงที่ใจกันยังแพร่หลายเลยในภาคอุตสาหกรรมการบินเพื่ออธิบายสาเหตุของอุบัติเหตุนะจ๊ะโดยเปรียบเทียบระบบป้องกันของเครื่องบินเป็นแผ่นสวิตช์ชีทแผ่นสวิตช์ชีทเนี่ยคือมันมีรูพุนเนาะคุณผู้ฟังมันจะมีรูที่เป็นรูพุนอยู่นะจ๊ะแนวคิดของสวิตช์ชีทโมเดลเนี่ยในระบบความปลอดภัยการบินเนี่ยนะจ๊ะมาตรการแต่ละชั้นเช่นเพิ่นจะมีเรื่องระบบออโต้ไพลอตเอ้นะขับเคลื่อนเองเอ้เนาะการตรวจสอบของนักบินการซ่อมบำรุงหอบังคับการบินเนาะซึ่งเปรียบเสมือนกับชีท1แผ่นช่องโหว่ของรูบนชีทเนี่ยเกิดจากข้อผิดพลาดของมนุษย์หรือความบกพร่องของระบบนะเจ้าการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันจะเกิดก็ต่อเมื่อช่องโหว่ของชีททุกแผ่นมาเรียงตัวกันพอดีทําให้ข้อผิดพลาดเนี่ยมันหลุดลอดผ่านทุกมาตรการป้องกันไปได้นะจ๊ะมันก็เลยทำให้เกิดเป็นอุบัติเหตุขึ้นเนาะท่านผู้ว่าท่านก็ยกตัวอย่างว่าอย่างกรณีของเหตุการณ์รถไฟ
ตี้เกิดขึ้นที่กรุงเทพก่อนหน้านี้นะเจ้ารถไฟกับรถทัวร์ชนกันแล้วเป็นโศกนาฏกรรมเนี่ยนะเจ้าเนาะเพื่อก็บอกว่ามันเกิดจากหนึ่งเลยเนี่ยคนขับรถไฟมีสารเสพติดในร่างกายมันก็จะอันนี้คือรูโบช่องที่หนึ่งรูบนชีตช่องที่หนึ่งเกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์หรือข้อบกพร่องของระบบเนี้ยสองคนบอกทงเนาะปกติคนฮือสัญญาเนี่ยต้องฮือสัญญาณแต่คนฮือสัญญาเนี่ยวันนั้นเนี่ยกลับไม่ได้ฮือสัญญาณนะครับก็เป็นข้อผิดพลาดส่วนที่สองนี่คือรูของชีตรูที่สองที่มาต่อกันละนะเจ้าแล้วรูที่สามรถโดยสารมาจอดนะเจ้าคาทับเส้นทางของรถไฟพอดีเลยนะเจ้าก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นนะเจ้าเป็นแนวคิดทฤษฎีของสวิตชีทที่มั่นใจกับมาตรการความปลอดภัยของเครื่องบินนะเนาะแต่ว่ามันก็เอามาใช้กับอุบัติเหตุหลายๆอย่างได้นะเจ้าก็เลยบอกท่านผู้ว่าว่าจะจำไว้สวิตชีทโมเดลของท่านผู้ว่าเนี่ยจะเอาไปเล่าให้ท่านผู้ฟังนะเจ้าได้รับฟังกันต่อโดยว่าในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราสามารถที่จะป้องกันกันได้นะเจ้าวันก่อนเราไปอู้ฮือลูกบ่าวฟังบอกตื่นสายไปโรงเรียนแล้วรีบนะเจ้ารีบเร่งรีบเร่งในการที่จะไปโรงเรียนฮือตันสแกนหน้าอย่างเงี้ยนะแต่ตัวเองอ่ะตื่นสายเนาะตื่นสายปุ๊บเนี่ยรีบออกไปขับรถเร็วนะจ๊ะอาจจะไม่ได้พอซ้ายพอขวายกตัวอย่างทฤษฎีสวิตชีทเนี่ยคือปนฟังบอกเนี่ยท่านผู้ว่าเล่าคือแม่ฟังแม่เลยเอามาเล่าให้ฟังบอกเนี่ยกรณีแบบเนี้ยมันป้องกันได้ด้วยกันตื่นให้เร็วขึ้นนี่นะลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้นะจ๊ะเวลาขี่รถออกบ้านไปต้องต้องขี่รีบเร่งเนาะคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะรีบเร่งเหมือนกันเนาะเราก็สามารถที่จะลดปัจจัยเสี่ยงต่อการที่จะเกิดอุบัติเหตุซึ่งอาจจะทำมาในความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้นะเจ้าตอนนี้ลูกก็เลยเป็นจำเลยนะทฤษฎีสวิตชีทแม่เนี่ยจะออกบ้านบอกไปแล้วนะแม่ทฤษฎีสวิตชีทแม่เนี่ยใช้ได้ผลก็เล่าสู่กันฟังนะเจ้าคุณผู้ฟังเป็นแนวคิดเป็นทฤษฎีเป็นสวิตชีทโมเดลที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนนั้นมาแชร์ไว้ในรายการเมื่อสัปดาห์ก่อนถึงเรื่องของการป้องกันและลดนะเจ้าปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถที่จะทำได้นะเจ้าทุกคนสามารถที่จะทำได้เพียงแค่ตั้งใจเนาะแล้วก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือสถิติของการเกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยต่างๆเหล่านี้ก็จะลดลงได้นั่นเองนะเจ้าก็อุจจาประชาสัมพันธ์กันไว้ในช่วงของรายการช่วงนี้เจ้า

FM 95นะเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูน FM 95เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าอยู่ด้วยกันกับดีเจออยนันทพรนะเจ้าวันนี้เฮาอยู่กันที่เรื่องของทฤษฎีอยู่กันที่เรื่องของทฤษฎีเรื่องของแนวคิดเนาะคนเฮาเนี่ยเวลาจะใช้ชีวิตอะไรอย่างนะเจ้าต้องมีหลักคิดเนาะหลักคิดเนี่ยถ้ามีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นไปตามคันลองคองธรรมเนี่ยเปิ้นบอกว่าก็จะสามารถช่วยทำให้สังคมเนี่ยน่าอยู่ยิ่งขึ้นครอบครัวน่าอยู่สังคมน่าอยู่นะเจ้าแต่เมื่อใดที่หลักคิดมันบิดเบี้ยวหลักคิดมันบ่เป็นไปตามที่มันควรจะเป็นตามคันลองคองธรรมนะเจ้ามันก็จะก่อให้เกิดเรื่องของความวุ่นวายในครอบครัวความวุ่นวายของชุมชนของสังคมเกิดขึ้นนะเจ้าเพราะฉะนั้นหลักคิดแนวคิดต่างๆเนี่ยก็มีขึ้นเพื่อทำให้ประชาชนเพื่อให้คนในสังคมเนี่ยนะเจ้าได้มีแนวคิดในการขับเคลื่อนในการใช้ชีวิตเนี่ยที่เป็นไปในทิศทางที่จะทำให้สังคมเนี่ยสงบสุขได้นะเจ้าอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเนี่ยนะเมื่อกี้อู้ถึงเรื่องของสวิตช์ชีตไปแล้วเนาะฝากไว้เห็นเรื่องหนึ่งแล้วกันนะเจ้าคุณผู้ฟังนั่นก็คือเรื่อง

นะเจ้า Zero Tolerance เนี่ยนะเจ้าคุณผู้ฟัง and Clean Thailand กำหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตนะเจ้ายกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกส่วนและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบเพื่อมีมาตรฐานเท่าเทียมกันในระดับสากลผ่านยุทธศาสตร์6ด้านคือด้านสังคมไม่ทนต่อการทุจริตด้านการยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุกปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตและก็ยกระดับในเจ้าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยโดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ระยะที่3เนี่ยคือประเทศไทยจะมีค่าดัชนีรับรู้ในเรื่องของการทุจริตสูงกว่าร้อยละ50ในช่วงก่อนหน้านี้เนาะโครงการจิตพอเพียงต้านทุจริตเนี่ยเป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะเจ้าในกลยุทธ์4ส่วนด้วยกันคือการปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมส่งเสริมให้มีระบบและก็กระบวนการกลมเกลาทางสังคมเพื่อต้านการทุจริตประยุกต์หลักพอเพียงนะจะเป็นเครื่องมือต่อต้านการทุจริตเสริมสร้างพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริตจากยุทธจากกลยุทธ์ทั้งหมดเนี้ยนะจ๊ะก็เลยเป็นโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นมาเนาะโดยปั้นคิดค้นนะจ๊ะแนวคิดในเรื่องของการที่จะขับเคลื่อนกระบวนการต่างๆเหล่านี้ออกมาโดยคิดออกมาว่าเนี่ยมันคือ strong model strong model คือการเกิดจากวิธีการในการตกผลึกทางความคิดนะเจ้าของจิตพอเพียงต้านทุจริตเนี่ยนะเจ้าก็คือคำสำคัญ3คำคือจิตพอเพียงแล้วก็ต้านทุจริตจิตพอเพียงต้านทุจริตเนี่ยเป็นจิตที่มีความแข็งแกร่งเนาะแข็งแกร่งทำให้คิดถึงภาษาอังกฤษขึ้นมาคำหนึ่งคือคำว่า strong นะล่ะ strong เนี่ยเป็นคำง่ายๆที่มีการใช้กันบ่อยมากเลยความหมายฮู้โดยทั่วกันนะเจ้าก็เลยตกผลึกนะจ๊ะในตัวอักษร6ตัวตัวเนี้ยที่จะเชื่อมโยงคำว่าพอเพียงแล้วก็คำว่าต้านทุจริตเข้าไปเป็นการตั้งต้นหาความหมายในตัวอักษรด้านของภาษาอังกฤษออกมานะจ๊ะซึ่งคำว่า strong เนี่ยพอแยกออกมาปุ๊บเนี่ยนะจ๊ะมันก็จะเป็นแนวคิดเนาะในเรื่องของความโปร่งใสความพอเพียงนะเจ้าความตื่นรู้นะการมุ่งไปข้างหน้าหรือว่าเรื่องของความรู้ต่างๆรวมไปถึงความเอื้ออาทรที่จะนำไปใช้ในการขับเคลื่อนในการใช้ชีวิตประจำวันได้เพื่อนำไปสู่การต่อต้านการทุจริตนะเจ้าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนสามารถที่จะเอาเรื่องของแนวคิดสตรองจิตพอเพียงเนี่ยจะไปปรับใช้ในชุมชนในสังคมเพื่อบังคับเกิดกระบวนการนะจะทุจริตทั้งเชิงนโยบายทั้งเชิงต่างๆขึ้นมาเนาะอย่างเรื่องของการนำไปใช้ในการทำบัญชีครัวเรือนเนี่ยนะจะเพื่อลดปัญหาหนี้สินการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัวนะเจ้าการติดประกาศรายรับรายจ่ายของเงินของทุนหมู่บ้านอีเนาะการจัดประชุมหมู่บ้านการที่เจ้าบ้านช่วยกันเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังการทุจริตนะเจ้าในการก่อสร้างในโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนสร้างค่านิยมไม่ยอมรับการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นทั้งการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านอบต.นะเจ้ารณรงค์ให้คนในชุมชนเนี่ยละอายต่อการแซงคิวเป็นต้นนะเจ้าก็คือเรื่องของการตื่นรู้สู้โกงละนะเจ้าเรื่องของการที่จะจัดกิจกรรมนะเจ้าในการนำเรื่องของสิทธิหน้าที่พลเมืองเนาะไปให้กับชุมชนได้รับทราบพับหูนะเจ้าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนสามารถที่จะร่วมกันได้กับสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตนะจะเป็นโมเดลที่พัฒนาโดยสำนักงานปปช.เพื่อที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในเรื่องของการทุจริตในสังคมนั่นเองนะเจ้าก็เล่าสู่กันฟังเนาะวันนี้เครียดก่อนเจ้า ฟังดูแล้วเอ๊ะเครียดไปก่อนฮะ มีเรื่องราวของแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีอันยังโมโหเต็มไปหมดเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังฟังแล้วดูเครียดเนาะไม่เครียดนะเจ้าก็

ความรู้คู่ความสุขสลับสับเปลี่ยนกันไปนะเจ้ากับช่วงของรายการต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปุนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าก็ฝากกันไว้ตัวละกันนะจ๊ะเนาะพอเวลาก็เวลาก็เสี่ยงเห็นแล้วนะคะคุณผู้ฟังเจ้าเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่เนาะในวันและเวลาเดียวกันนี้นะเจ้ากับรายการวิทยุตังสวทเดี๋ยวเรายังมีดีเจผู้จัดรายการหลายท่านนะจ๊ะสลับสับเปลี่ยนกันเข้ามาดูแลคุณผู้ฟังในช่วงรายการก็เดี๋ยวติดตามด้วยกันนะจ๊ะเนาะช่วงนี้ลาคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้แล้วนะเจ้าสวัสดีเจ้า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยดำเนินมาตรการบริหารจัดการด่านชายแดนเพื่อรักษาความมั่นคงไม่ได้ต้องการสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนของประเทศใดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เฮ้แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยดำเนินมาตรการบริหารจัดการด่านชายแดนเพื่อรักษาความมั่นคงไม่ได้ต้องการสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนของประเทศใด
6: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC กล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ถ้อยแถลงของสมเด็จเตียบันอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชาเกี่ยวกับผลกระทบจากมาตรการบริหารจัดการด่านชายแดนไทยกัมพูชาว่าประเทศไทยเคารพสิทธิของทุกฝ่ายในการแสดงความเห็นและไม่ประสงค์ตอบโต้ผ่านวาทกรรมหรือการกล่าวหากันไปมาพร้อมยืนยันว่ามาตรการบริหารจัดการด่านชายแดนของฝ่ายไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความมั่นคงความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนภายใต้สถานการณ์ที่มีความอ่อนไหวตามความจำเป็นด้านความมั่นคงเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนโดยมิได้มุ่งสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนของประเทศใดประเทศไทยเชื่อมั่นว่าประชาชนของทั้งสองประเทศมีความเข้มแข็งและสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ต่างๆได้พร้อมย้ำว่าประชาชนไม่ควรถูกนำมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือความขัดแย้งระหว่างรัฐเนื่องจากประชาชนคือผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงและควรได้รับการคุ้มครองจากทุกฝ่ายปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: โรงเรียนบ้านแม่โกนเกณฑ์อำเภอแม่สอดจังหวัดตากประกาศหยุดการเรียนการสอนเพื่อความปลอดภัยจากสถานการณ์สู้รบชายแดนไทยเมียนมา
7: ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัยแสงแปลงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์เผยว่าตามที่ได้รับรายงานจากแหล่งข่าวภายในพื้นที่ว่ากองกำลังทหารของเมียนมามีการเสริมกำลังประมาณ200นายเข้ามาบริเวณฐานปฏิบัติการป่าสักอำเภอเมียวดีจังหวัดเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงสาภาพเมียนมาโดยคาดว่าจะทำการเข้าตีต่อกองกำลังกลุ่มต่อต้านที่บ้านผาลูตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงหมู่9ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากภายใน 1-2 วันข้างหน้าจากการประเมินสถานการณ์เบื้องต้นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตาม ำแผนเผชิญเหตุพบความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนและคณะครูจากการสู้รบที่อาจจะเกิดขึ้นโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์จึงขอประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษจำนวน1วันคือวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569หากสถานการณ์ปลอดภัยเพียงพอจะทำการเปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันอังคารที่23มิถุนายน2569ดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: โครงการชลประทานตรังเร่งจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพรับมือฤดูฝนปี2569พร้อมเดินหน้าเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วงหน้าแล้งตั้งเป้าประชาชนและเกษตรกรต้องได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
8: นายพิมานจันทามณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้เตรียมความพร้อมในการรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเต็มศักยภาพโดยเฉพาะการรองรับสถานการณ์น้ำอย่างรอบด้านติดตามสภาพอากาศการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงจัดเตรียมบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือและการตรวจสอบอาคารชลประทานรวมถึงได้เร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำและประสิทธิภาพการระบายน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดอย่างต่างๆเพื่อรองรับปริมาณฝนที่อาจเพิ่มขึ้นทั้งนี้จังหวัดตรังได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการระบายน้ำและการเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำใช้อย่างทั่วถึงและลดผลกระทบที่จะเกิดกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงพื้นที่ทางการเกษตรให้ได้มากที่สุดสิ่งสำคัญคือการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดและสอดคล้องกับสถานการณ์ด้วยยอยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการ
11: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
12: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: การประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้าระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้นก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการวางแผนอพยพเส้นทางจุดรวมพลเตรียมชุดอย่างชีพให้พร้อมขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหลังเกิดภัยติดตามข่าวสารเพื่อความปลอดภัยรอให้ทางการประกาศว่าปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรู้ภัยเข้าใจรับมือได้โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: มาดิฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบ่ได้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 LINE Official @OIC Connect คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
4: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
5: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
4: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
5: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันสถานการณ์และราคาปุ๋ยปรับตัวดีขึ้นพร้อมควบคุมราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนมากที่สุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันสถานการณ์และราคาปุ๋ยปรับตัวดีขึ้นพร้อมควบคุมราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนมากที่สุด
6: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์และราคาปุ๋ยปรับตัวดีขึ้นเรือสินค้าบรรทุกปุ๋ยที่ติดค้างในช่องแคบฮอร์มุซจำนวน5ลำออกมาได้แล้ว2ลำที่เหลือได้เปลี่ยนทิศทางการขนส่งผ่านทะเลแดงเพื่อมายังประเทศไทยโดยที่ผ่านมา3สมาคมผู้ค้าปุ๋ยได้พยายามควบคุมราคาอย่างเต็มที่เพื่อลดผลกระทบแก่เกษตรกรให้ได้มากที่สุดขณะที่กระทรวงพาณิชย์ก็ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยปุ๋ยธงเขียวซึ่งตั้งเป้าครอบคลุม40จังหวัดทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าจะควบคุมราคาปุ๋ยให้สอดคล้องกับต้นทุนมากที่สุดแม้สถานการณ์สงครามจะคลี่คลายลงหากเกษตรกรพบเห็นผู้ประกอบการจำหน่ายปุ๋ยเกินราคาที่กำหนดสามารถแจ้งมายังกระทรวงพาณิชย์ได้ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 1,600 คดีนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุอยู่ในขั้นตอนรอทางการมาเลเซียนัดหารือเพื่อคลี่คลายประเด็นการระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ยืนยันขณะนี้เกษตรกรไทยยังคงมีปุ๋ยเพียงพอแม้ช่องแคบฮอร์มุซจะยังไม่เปิด
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยความคืบหน้าการเดินทางไปเจรจากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดสำหรับกุ้งไทย5สายพันธุ์โดยกล่าวว่าขณะนี้ยังคงรอหนังสือตอบรับเพื่อยืนยันกำหนดการเข้าพบนัดหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียส่วนข้อเสนอของสมาคมกุ้งไทยที่ให้พิจารณาใช้มาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบปลากระพงจากมาเลเซียเพื่อใช้เป็นประเด็นในการเจรจาในสุริยะกล่าวว่าขอรอหนังสือตอบรับจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของประเทศมาเลเซียก่อนสำหรับสถานการณ์ปุ๋ยในประเทศไทยหลังจากที่ช่องแคบฮอร์มุซยังคงปิดอยู่ในสุริยะกล่าวว่าสถานการณ์ปุ๋ยในขณะนี้ยังคงไม่น่ากังวลและยืนยันว่าประเทศไทยยังมีปริมาณปุ๋ยเพียงพอต่อความต้องการไปจนสิ้นสุดฤดูกาลเพาะปลูกส ศักดิ์สิทธิ์ประดับชิ้นรายงาน
1: ทางการสเปนยกเลิกการจัดงานชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกเนื่องจากสภาพอากาศร้อนรุนแรงสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการกรุงมาดริดของสเปนยกเลิกการจัดงานชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกคู่ระหว่างสเปนกับซาอุดีอาระเบียที่จัตุรัสพลาซาเดโคลอนใจกลางกรุงมาดริดเมื่อช่วงเย็นวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสเปนประกาศเตือนภัยสภาพอากาศร้อนระดับสีส้มซึ่งเป็นระดับรุนแรงสูงสุดเป็นอันดับ2ในภูมิภาคมาดริดโดยคาดการว่าอุณหภูมิจะสูงถึง40องศาเซลเซียสด้านสารกลางกรุงมาดริดระบุว่าการตัดสินใจดังกล่าวเพื่อปกป้องสุขภาพของผู้เข้าร่วมงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นทั้งนี้สเปนและอีกหลายประเทศในยุโรปกำลังเผชิญกับอุณหภูมิสูงผิดปกติเนื่องจากมวลอากาศร้อนจากภูมิภาคแอฟริกาเหนือเคลื่อนตัวผ่านคาบสมุทรไอเบียเรียขณะที่ทางการสเปนแนะนำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเฝ้าระวังและดูแลตัวเองเป็นพิเศษในช่วงที่สเปนต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองลักลมฝนอ่อนถึง
10: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
3: ซื้อประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ้มใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE official @oicconnect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน
6: ขี่ปลอดภัยกปท.ห่วงใยคุณด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ครับรายการนี้เกิดจากความร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่นนะครับของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกและสวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งต่อความห่วงใยในการใช้รถใช้ถนนให้กับพี่น้องชาวลำพูนพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึงเที่ยงตรงครับมาอัปเดตเทรนด์การขนส่งและนวัตกรรมความปลอดภัยไปกับเราครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกดำเนินรายการกับผมเจเจกิจพิพัฒน์นักวิชาการขนส่งจากกลุ่มวิชาการขนส่งครับวันนี้เราจะพาคุณไปดูว่าสมาร์ทโมบิลิตี้และเทคโนโลยีการขนส่งยุคใหม่จะทำให้ชีวิตชาวลำพูนง่ายและปลอดภัยได้อย่างไรติดตามไปพร้อมกันเลยนะครับ

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: กับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับในช่วงของข่าวสารกรมการขนส่งทางบกนะครับกับผมเจเจกิจพิพัฒน์นะครับนักวิชาการขนส่งจากกลุ่มวิชาการขนส่งจังหวัดลำพูนวันนี้เราจะมาพูดเรื่องการลักไก่ไม่เคารพกฎจราจรนะครับสู่คิดแน่นะครับถ้ายังไม่แก้นิสัยมักง่ายชอบลักไก่ไม่เคารพกฎจราจรอย่าคิดว่าแอบเลี้ยวแอบกลับรถก่อนถึงจุดที่อนุญาตจะช่วยร่นระยะเวลาเดินทางเพราะความจริงแล้วพฤติกรรมแบบนี้มีแต่ร่นชะตาและอายุไขนะครับถนนโล่งแค่ไหนไฟเหลืองก็ต้องชะลอพอไฟแดงก็ต้องจอดลดความเสี่ยงชนหรือเฉี่ยวคนที่ข้ามถนนตามสัญญาณไฟอาจเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงประสานงานกับรถที่ขับมาจากฝั่งที่กำลังไฟเขียวเก็บเซอร์ไพรส์ไว้ใช้ในโอกาสอื่นเลิกแอบเลี้ยวแอบกลับรถหรือฝ่าฝืนไม้กั้นป้ายหยุดจนทำให้คันอื่นต้องเบรกกระทันหันเพราะเป็นจุดที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีรถปาดหรือแทรกออกมาทำให้ง่ายต่อการประสานงานหรือเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงอยากให้ทุกคนเคารพกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยให้ทุกคนขับขี่ได้อย่างสบายใจไม่ต้องระแวงเหตุการณ์ไม่คาดฝันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนความเร็วอาจจะทำให้เราถึงที่หมายไวขึ้นแต่สติจะทำให้เราถึงที่หมายอย่างปลอดภัยฝากไว้ให้คิดในช่วงเบรกนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อพักสักครู่ครับ

0: คุณผู้ฟังเคยมีอาการเมาไหมครับใช่เมาที่ไม่ใช่เมารถเมาเรือไปเหนือล่องใต้แฮ่หรือไม่ใช่เมารักคลั่งรักไม่ใช่นะครับเมาที่ว่านี้ก็คือเมาไหนเมานั่นเมาไม่เลิกเพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ได้ทุกเมื่อจากปกติเดิมๆเราจะไม่เหมือนเดิมนะครับ สภาพสติสตังหายเกลี้ยงคุยไม่ค่อยรู้เรื่องการควบคุมตัวเองหายไปแล้วนี้ถ้าเมาขึ้นมาจะขับรถได้เหรอครับ
1: ขับได้ไม่เมาไม่มีปัญหาถึงบ้านแน่นอน
2: เฮ้ย พี่ขอแข็งวางใจได้ขับไม่เร่ง
1: แต่บิดเยอะไอ้น้องกุญแจพร้อมรอสตาร์ทต้องกลับบ้านจะกลับด้วยกันนะเป่า
0: แค่เสียงก็เปลี่ยนไปแล้วครับเดินน่ะจะยังไม่ไหวเลยครับอย่าฝืนโอมสติจงมาสงสัยไหมครับว่าทำไมเมาแล้วจึงห้ามขับรถบางคนคิดว่าการขับรถขณะเมาเป็นสิ่งที่สามารถทำได้และเชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองแต่ผลข้างเคียงส่งผลเสียหลายด้านต่อการขับขี่ที่ไม่ควรมองข้ามครับเพราะเมื่อแอลกอฮอล์เข้าสู่ร่างกายระบบประสาทจะทำงานต่างไปจากเดิมเกิดความรู้สึกมึนเมาเวียนหัวปวดหัวสูญเสียความสามารถในการควบคุมรถสูญเสียการทรงตัวการมองเห็นการได้ยินและการตัดสินใจช้าลงการประมวลผลของสมองช้าลงการคาดการเหตุการณ์เบื้องหน้าลดลงการตอบสนองต่อการชนจึงน้อยลงไปด้วยบางคนเมาแล้วง่วงซึมยังทำให้เกิดอาการหลับในขณะขับขี่ได้ตาพร่ามัวจากฤทธิ์แอลกอฮอล์ทำให้มองทางได้ไม่ชัดโดยเฉพาะช่วงกลางคืนยิ่งเพิ่มโอกาสเกิดอุบัติเหตุมากขึ้นไม่ว่าเหตุผลข้อไหนก็ล้วนแต่นำไปสู่ความเสี่ยงหากต้องขับรถขณะมึนเมาครับมาเปลี่ยนเป็นคนใหม่สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนนไปด้วยกันดีกว่าลองฟังข้อมูลจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระบุช่วงเวลา7วันการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่วันที่29ธันวาคม2565ถึง4มกราคม2566เกิดอุบัติเหตุรวม 2,440 ครั้งผู้บาดเจ็บรวม 2,437 รายผู้เสียชีวิตรวม317รายด้วยสาเหตุหลักของอุบัติเหตุทางถนนเกิดจากการดื่มแล้วขับเช่นเดียวกับเทศกาลสงกรานต์2566สาเหตุหลักของอุบัติเหตุทางถนนยังคงเกิดจากการดื่มแล้วขับครับตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุเพราะเมาแล้วขับรถมีให้เห็นกันตลอดนะครับและผมก็ไม่เข้าใจว่าถ้าเมาแล้วจะฝืนขับรถกันไปเพื่อผมมองไม่เห็นข้อดีใดๆเลยถ้าเราขาดสติสัมปชัญญะเวลาเมาแล้วโทษของการเมาแล้วขับกับความผิดทางกฎหมายไม่ธรรมดานะครับถ้าทำผิดครั้งแรกถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถ4คะแนนยังไม่พอครับมีจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับ 5,000 ถึง 20,000 บาทแล้วถ้าทำผิดซ้ำข้อหาเดิมเมาแล้วขับภายใน2ปีศาลลงโทษจำคุกและปรับโดยจำคุกไม่เกิน2ปีปรับ 50,000 ถึง 100,000 บาทถูกพักใช้ใบขับขี่ไม่น้อยกว่า1ปีหรือถูกเพิกถอนใบขับขี่ในกรณีที่ผู้ขับมีอายุต่ำกว่า20ปีหรือใช้ใบขับขี่ชั่วคราวหากมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถือว่าเมาแล้วขับส่วนคนทั่วไปใช้เกณฑ์แอลกอฮอล์ในเลือดเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถือว่าเมาแล้วขับกรณีดื้อไม่เป่าแอลกอฮอล์ไม่รอดนะครับในทางกฎหมายจะถือว่าเมาแล้วขับทันทีหากเกิดอุบัติเหตุเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่2ถึง6ปีและปรับตั้งแต่ 40,000 ถึง 120,000 บาทและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับรถของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า2ปีหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถแต่หากเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายผู้กระทำผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 60,000 ถึง 200,000 บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับรถอีกด้วยต้องบอกว่าโทษของการเมาแล้วขับถือว่ารุนแรงมากนะครับและนี่เป็นความผิดทางกฎหมายเพียงบางส่วนเท่านั้นถึงเวลาแล้วครับดื่มไม่ขับลดการสูญเสียเพื่อให้ทุกชีวิตบนท้องถนนมีความปลอดภัยครับ
3: สนับสนุนโดยกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: ท่านกำลังฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ
1: ์ครับกลับเข้าสู่ช่วงความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับสวัสดีครับพี่น้องชาวจังหวัดลำพูนทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในเซกเมนต์สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งกับผมเจเจกิจพิพัฒน์นักวิชาการขนส่งจากจังหวัดลำพูนครับพ่อแม่พี่น้องครับในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาหากใครได้เล่นโซเชียลมีเดียทั้งใน Facebook หรือ TikTok น่าจะเห็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์และตั้งข้อสังเกตกันนะครับค่อนข้างหนาหูเลยใช่ไหมครับเกี่ยวกับกรณีที่มีการแชร์ภาพรถพุ่มพวงหรือรถกระบะขายกับข้าววิ่งดัดแปลงบรรทุกของเต็มคันเข้าไปขับขี่อยู่ภายในบริเวณทำเนียบรัฐบาลจนหลายคนเกิดข้อสงสัยและตั้งคำถามว่าเอ๊ะแบบนี้ทำได้ด้วยเหรอผิดกฎหมายหรือเปล่าเรื่องนี้ร้อนไปถึงกรมการขนส่งทางบกครับโดยท่านทิติพัฒน์ไทยจงรักผู้อำนวยการสำนักวิศวะยานยนต์และโฆษกกรมการขนส่งทางบกได้ออกมาอธิบายและชี้แจงให้พี่น้องประชาชนเข้าใจตรงกันทันทีครับขนส่งขอชี้แจงแบบนี้ครับกิจกรรมที่เห็นในทำเนียบรัฐบาลวันนั้นแท้จริงคืองานอีเวนต์เปิดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ซอฟต์พาวเวอร์ด้านสินค้าทางการเกษตรครับพูดง่ายๆก็คือเป็นการจัดงานเชิงสัญลักษณ์เพื่อช่วยโปรโมทสินค้าทางการเกษตรไทยนั่นเองและที่สำคัญคือเป็นการขับขี่ภายในพื้นที่ปิดหรือจำกัดเฉพาะภายในทำเนียบรัฐบาลเท่านั้นไม่ได้ออกไปวิ่งเพ่นพ่านบนถนนหลวงสายหลักที่มีการจราจรพลุกพล่านแต่อย่างใดครับสภาพแวดล้อมทั้งหมดถูกควบคุมกำกับดูแลโดยเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยดังนั้นขอให้พี่น้องสบายใจได้นะครับว่ามันคือการจัดกิจกรรมเฉพาะกิจไม่ใช่การปล่อยปะละเลยทำให้ผิดกฎหมายครับอย่างไรก็ตามนะครับจากกระแสดราม่านี้กรมการขนส่งเราไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเพราะเราตระหนักดีว่ารถพุ่มพวงหรือรถจักรยานหรือรถจักรยานพ่วงข้างขายของเนี่ยถือเป็นอู่ข้าวอู่น้ำและเป็นวิถีชีวิตของพี่น้องเศรษฐกิจรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าในจังหวัดลำพูนเราด้วยปัจจุบันรถเหล่านี้ยังติดล็อกเรื่องกฎหมายไม่สามารถจดทะเบียนได้เพราะโครงสร้างไม่ตรงตามมาตรฐานรถยนต์ทั่วไปครับแต่ขนส่งมีข่าวดีครับรัฐบาลและกรมการขนส่งทางบกกำลังหาทางออกเรื่องนี้อย่างยั่งยืนเพื่อช่วยพ่อค้าแม่ค้าเดี๋ยวช่วงหน้าพักฟังเพลงสบายๆกันสักครู่แล้วกลับมาฟังนะครับว่าขนส่งจะออกกฎหมายใหม่อะไรมาช่วยรถเศรษฐกิจชุมชนเหล่านี้บ้างครับพักสักครู่ครับ

0: ท่านกำลังฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์
1: ครับข่าวดีรากหญ้าขนส่งเดินหน้าร่างกฎหมายรองรับลดเศรษฐกิจชุมชนทำมาหากินแบบถูกกฎหมายและปลอดภัยกลับมาติดตามกันต่อนะครับกับสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกอย่างที่ทิ้งท้ายไว้ในช่วงที่แล้วนะครับว่าวิถีชีวิตพ่อค้าแม่ค้าบ้านเราไม่ว่าจะเป็นรถพุ่มพวงขายกับข้าวรถซาเล้งพ่วงข้างหรือรถเกษตรกรรมในสวนลำไยต่างก็เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนมาอย่างยาวนานครับเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนสามารถทำมาหากินได้อย่างสบายใจโฆษกกรมการขนส่งทางบกได้เปิดเผยว่าขณะนี้กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างขั้นตอนพิจารณาจัดทำร่างกฎหมายและระเบียบรองรับกลุ่มรถเศรษฐกิจชุมชนเป็นการเฉพาะครับโดยแนวทางสำคัญของกฎหมายฉบับใหม่นี้นะครับจะเน้นไปที่2หัวใจหลักด้วยกันนะครับก็คือหัวใจข้อที่1สนับสนุนการสร้างรายได้รากฐานมุ่งเน้นการรับรองสถานะของรถกลุ่มนี้ให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าขับรถออกไปทำมาหากินเลี้ยงชีพได้อย่างมั่นใจไม่ต้องคอยกังวลว่าจะโดนจับหรือโดนปรับอีกต่อไปสอดคล้องกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชนครับหัวใจที่2กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยที่เหมาะสมขนส่งจะมีการพิจารณาหลักเกณฑ์ทางเทคนิควิศวกรรมที่ยืดหยุ่นเหมาะสมกับรถแต่ละประเภทเพื่อให้ตัวรถมีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอในการใช้งานบนท้องถนนซึ่งจะช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับทั้งตัวคนขับเองและพี่น้องผู้ร่วมใช้รถใช้ถนนคนอื่นในเมืองพูนด้วยครับเป้าหมายสูงสุดของกรมการขนส่งทางบกในครั้งนี้คือการปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยสอดคล้องกับชีวิตจริงของประชาชนไม่ใช่กฎหมายที่อยู่บนหิ้งแต่ต้องเป็นกฎหมายที่กินได้ช่วยให้พี่น้องประชาชนใช้รถเศรษฐกิจชุมชนประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขในชุมชนของตัวเองครับหากร่างกฎหมายฉบับนี้คืบหน้าหรือเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไหร่ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนจะรีบนำข่าวมาแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบในทันทีหรือหากมีข้อสงสัยเรื่องกฎหมายรถประเภทต่างๆสามารถโทรสอบถามได้ที่053-525-549หรือสายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงหรือเข้ามาปรึกษาพวกเราได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนครับเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกครับ

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: ครับอยู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะชีวิตหยุดทดลองไม่ได้มีสติทุกครั้งที่ขับไปเพื่อกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยการขับรถบนท้องถนนก็เหมือนกับการใช้ชีวิตครับบางครั้งอาจจะเจออุปสรรคเจอทางขรุขระหรือเจอคนที่ใจร้อนใส่เราแต่ถ้าเรามีสติและมีเมตตาให้กับเพื่อนร่วมทางทุกอย่างก็จะผ่านไปด้วยดีเสมอรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกอยากเห็นสังคมการขับขี่ของชาวลำพูนเต็มไปด้วยรอยยิ้มและการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ขอบคุณสำนักงานจังหวัดลำพูนและสวท.ลำพูน FM 95 MHz ที่ร่วมผลักดันแคมเปญดีๆแบบนี้ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านขับรถด้วยรอยยิ้มและถึงบ้านด้วยความปลอดภัยแล้วกลับมาพบกันใหม่กับผมเจเจกิจพิพัฒน์นักวิชาการขนส่งจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชและพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหากำหนดทิศทางเศรษฐกิจเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันประเทศให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านระบุสหรัฐจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันและการควบคุมทรัพย์สินของอิหร่านในต่างประเทศทีมวิ่งผลัดไทยคว้า1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงจากการแข่งขันกรีฑาผลัดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะกำหนดทิศทางเศรษฐกิจเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันประเทศให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจโดยมีภาคเอกชนนำโดยนายโกศลรามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าถือเป็นนิมิตหมายใหม่ที่ทุกคนได้มาร่วมประชุมในคณะกรรมการกรอซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อทำให้เศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคงแข็งแรงและยั่งยืนจึงถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะใช้ที่ประชุมแห่งนี้ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้การพัฒนาและแก้ปัญหาเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมบทบาทให้ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นคณะกรรมการชุดนี้เปรียบเสมือนคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจรัฐมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยถือว่าเป็นกำลังสำคัญหนึ่งแรงของรัฐบาลโดยประเด็นที่หารือในวันนี้คือการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศหากสามารถประชุมทุกเดือนหรือไม่เกิน6สัปดาห์จะเป็นเรื่องดีหากมีมาตรการที่จะหารือทางด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมพลังงานการเกษตรแรงงานการค้าจะสามารถใช้มติที่ประชุมนี้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีได้ทันทีซึ่งจะเป็นการประหยัดเวลาเพราะคณะรัฐมนตรีส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องอยู่ในที่ประชุมแห่งนี้แล้ว
3: ตอนแรกเราคิดว่าจะเป็นในรูปแบบของคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าได้หารือกับทางคณะรัฐมนตรีนะครับโดยเฉพาะยิ่งท่านรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านเศรษฐกิจท่านเห็นว่าเราไม่จำเป็นต้องมีองค์ประกอบในแบบเป็นคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจแต่ขอให้มีเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยเพื่อจะได้รับฟังแล้วก็แก้ไขปัญหาหารือแนวทางทั้งหลายร่วมกันซึ่งไม่เป็นการเสียเวลานะครับ
2: นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่ายืนยันรัฐบาลต้องการประสานงานและแสวงหาความร่วมมืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและรวดเร็วสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนนำพาเศรษฐกิจไทยเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนคริสนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: ประธานกรรมการหอการค้าไทยมั่นใจรัฐบาลมีมาตรการพยุงเศรษฐกิจไทยให้ฟื้นตัวได้แม้ผลวิเคราะห์ไตรมาส4อาจชะลอตัวพร้อมรอติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอิหร่านนายพศอารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยแสดงความเห็นต่อสถานการณ์เศรษฐกิจไตรมาส4ที่หลายฝ่ายกังวลว่าจะชะลอตัวว่าไม่คิดว่าเป็นเช่นนั้นและเชื่อมั่นว่าหน่วยงานภาครัฐจะมีการออกมาตรการเพิ่มเติมหากจำเป็นซึ่งต้องรอดูผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจครั้งแรกอย่างไรก็ตามไม่มีความกังวลมากนักเนื่องจากมองว่ากรอบการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านน่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นประกอบกับรัฐบาลได้เตรียมแผนการและจัดตั้งคณะทำงานหลายชุดเพื่อรับมือสถานการณ์ต่างๆจึงไม่น่าเป็นห่วง
4: ก็ได้ใช่ไหมก็ได้ใช่เลยวันนี้คุยแล้วกันอันแรกคณะทำงานคุยแล้วนะดีแล้วก็ได้บอกใจเย็นแต่เดี๋ยวกรอบการเจรจากับสหรัฐก็มาเยอะท่านมีแผนมาเยอะแยะเลยนี่ตั้งรูปอะไรเยอะแยะเลย
1: ขณะที่นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงมาตรการรับมือสถานการณ์สหรัฐและอิหร่านเพียงสั้นๆว่าขอรอมติที่ประชุมกรอ.ส่วนความคืบหน้าการพิจารณาโครงการภายใต้พระราชกำหนดกู้เงินโดยคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการนั้นปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเพิ่งปิดการประชุมไปเมื่อเวลา 23:00 นของวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาและเมื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดได้แล้วจะมีการเรียกประชุมเพื่อเริ่มต้นกระบวนการกันกรองทันทีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันสถานการณ์และราคาปุ๋ยปรับตัวดีขึ้นพร้อมควบคุมราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนมากที่สุด
5: นายสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์และราคาปุ๋ยปรับตัวดีขึ้นเรือสินค้าบรรทุกปุ๋ยที่ติดค้างในช่องแคบฮอร์มุซจำนวน5ลำนั้นออกมาได้แล้ว2ลำที่เหลือได้เปลี่ยนทิศทางการขนส่งผ่านทะเลแดงเพื่อมายังประเทศไทยโดยที่ผ่านมา3สมาคมผู้ค้าปุ๋ยได้พยายามควบคุมราคาอย่างเต็มที่เพื่อลดผลกระทบแก่เกษตรกรให้ได้มากที่สุดขณะที่กระทรวงพาณิชย์ก็ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยปุ๋ยธงเขียวซึ่งตั้งเป้าครอบคลุม40จังหวัดโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าจะควบคุมราคาปุ๋ยให้สอดคล้องกับต้นทุนมากที่สุดแม้สถานการณ์สงครามคลี่คลายลงหากเกษตรกรพบเห็นผู้ประกอบการจำหน่ายปุ๋ยเกินราคาที่กำหนดสามารถแจ้งมายังกระทรวงพาณิชย์ได้ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 1,600 คดี
6: ณปัจจุบันนี้สถานการณ์ของปุ๋ยเนี่ยก็มีการปรับตัวยังมีนัยยะที่เป็นในทิศทางเชิงบวกนะคะส่วนในเรื่องของราคาเนี่ยก็ต้องเรียนว่าถึงแม้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามีต้นทุนการทำค่อนข้างสูงนะคะทางสมาคมทั้ง3สมาคมเนี่ยก็พยายามที่จะควบคุมราคาให้เต็มที่มากที่สุดทางกรมการค้าภายในก็พยายามที่จะประสานให้เกิดความสมดุลในเรื่องของราคานี้ให้ได้มากที่สุดถึงวันนี้แล้วเนี่ยนะคะราคาของปุ๋ยในโลกเนี่ยก็มีการขยับปรับตัว
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวด้วยว่าปัจจุบันราคาพืชพันธุ์เกษตรปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ที่ดีมากขึ้นจากนี้จะได้เข้าไปดูแลในแต่ละพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาด้านการแปรรูปขนส่งคัดแยกและการตลาดให้เกิดความยั่งยืนนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุกำลังรอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรมาเลเซียเพื่อนัดหารือเพื่อคลี่คลายประเด็นการระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ขณะที่สถานการณ์ปุ๋ยไทยยืนยันยังคงมีเพียงพอแม้ช่องแคบพอมูสจะยังไม่เปิด
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยความคืบหน้าการเดินทางไปเจรจากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดสำหรับกุ้งไทย5สายพันธุ์โดยกล่าวว่าขณะนี้ยังคงรอหนังสือตอบรับเพื่อยืนยันกำหนดการเข้าพบนัดหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียส่วนข้อเสนอของสมาคมกุ้งไทยที่ให้พิจารณาใช้มาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบปลากระพงจากมาเลเซียเพื่อใช้เป็นประเด็นในการเจรจาในสุริยะกล่าวว่าขอรอหนังสือตอบรับจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของประเทศมาเลเซียก่อน
8: ก็ต้องรอหนังสือที่เขาเจาะผมทำหนังสือไปต้องรอหนังสือที่เขาตอบครับก็เดี๋ยวรอเขาตอบก่อนแล้วคงไม่ปัญหาปุ๋ยตอนนี้เพียงพอครับจนหมดไอ้ฤดูกาลปุ๋ยนี่นะครับ
7: สำหรับสถานการณ์ปุ๋ยในประเทศไทยหลังจากที่ช่องแคบฮอร์มุซจะคงปิดอยู่นายสุริยะกล่าวว่าสถานการณ์ปุ๋ยในขณะนี้ยังไม่น่ากังวลและยืนยันว่าประเทศไทยยังมีปริมาณปุ๋ยเพียงพอต่อความต้องการไปจนถึงสิ้นสุดฤดูกาลเพาะปลูกศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ส่วนสถานการณ์กุ้งกล้ามแดงในกว้านพะเยากระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งกรมประมงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อระบบนิเวศแหล่งน้ำธรรมชาตินายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวการพบกุ้งกล้ามแดงในพื้นที่กว้านพะเยาส่งผลให้สังคมเกิดความกังวลผลกระทบต่อระบบนิเวศแหล่งน้ำในพื้นที่ดังกล่าวนั้นได้สั่งการให้กรมประมงตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วทราบว่ากุ้งกล้ามแดงที่พบมาจากประชาชนที่มีการเพาะเลี้ยงเพื่อเป็นสัตว์น้ำสวยงามแต่เมื่อเลิกเลี้ยงแล้วได้ปล่อยลงสู่กว้านพะ ยาวซึ่งกรมประมงได้ตรวจสอบข้อมูลตั้งแต่วันที่12พฤษภาคม2569มีผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมกุ้งกล้ามแดงในพื้นที่จังหวัดพะเยาที่มีหนังสือรองรับการแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมจำนวน550รายและแจ้งยกเลิกไปแล้วจำนวน549รายคงเหลือปัจจุบันจำนวน1รายและได้ดำเนินการตรวจฟาร์มแล้วเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมกำชับให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมประมงมิให้หลุดรอดออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้กรมประมงยังได้มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องความตระหนักและความร่วมมือในการเฝ้าระวังผลกระทบของสัตว์น้ำต่างถิ่นแก่ภาคประชาชนพร้อมติดตามสถานการณ์ของกุ้งกล้ามแดงในพื้นที่อย่างใกล้ชิดอีกทั้งส่งเสริมให้ชาวประมงที่จับได้ให้นำไปใช้ประโยชน์ทุกขนาดที่จับได้ไม่ปล่อยคืนในกว้านพะเยาและแหล่งน้ำในส่วนผู้เลี้ยงรายใดที่ไม่ประสงค์เลี้ยงแล้วให้นำมามอบแก่หน่วยงานของกรมประมงในจังหวัดเพื่อดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไปรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจประมงกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อรักษาระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตและฟื้นฟูแหล่งอาศัยสัตว์น้ำของไทยให้เกิดความยั่งยืนอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยความคืบหน้าการป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นนอมินีพบผู้ทำบัญชี140รายถือหุ้นในบริษัทกว่า 2,040 แห่งเร่งส่งข้อมูลตรวจสอบเพิ่มเติม
9: นายคุณพงษ์เนยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ขยายผลตรวจสอบสำนักงานบัญชีในพื้นที่ท่องเที่ยว8จังหวัดได้แก่จังหวัดชลบุรีเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่และพังงาพบสำนักงานบัญชี29แห่งและผู้ทำบัญชี140รายเข้าไปถือหุ้นในบริษัทที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนจำนวน 2,040 บริษัทคิดเป็นมูลค่าหุ้นรวมกว่า 2,528 ล้านบาทนอกจากนี้ยังพบผู้ทำบัญชีบางรายถือหุ้นในบริษัทจำนวนมากผิดปกติโดยมีผู้ทำบัญชี1รายถือหุ้นในบริษัทถึง212แห่งมูลค่าหุ้นรวม247ล้านบาทซึ่งเข้าข่ายเป็นพฤติกรรมที่ต้องเฝ้าระวังและตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีการใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือไม่ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ส่งข้อมูลที่ตรวจพบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.และกรมสรรพากรเพื่อดำเนินการตรวจสอบเชิงลึกด้านภาษีแหล่งที่มาของเงินลงทุนเส้นทางการเงินและความเชื่อมโยงของผู้ถือหุ้นโดยหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
10: เป้าหมายแรกก็คือ8จังหวัดแหล่งท่องเที่ยวชลบุรีสุราษฎร์ธานีภูเก็ตเชียงใหม่ประจวบคีรีขันธ์กระบี่พังงาและแม่ฮ่องสอนเราพบว่ามีผู้ทำบัญชีถึง140คนใน29สำนักงานบัญชีเข้าไปถือหุ้นในบริษัท140คนเข้าไปถือหุ้นอยู่ประมาณ 2,040 บริษัท 2,040 บริษัทที่ผู้ทำบัญชี140คนเข้าไปถือหุ้นมีมูลค่าหุ้นรวมทั้งสิ้น 2,528 ล้านบาทข้อมูลทั้งหมดเราได้ส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปช่วยกันดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วย
9: โดยตั้งแต่วันที่1สิงหาคมอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าเตรียมออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามนอมินีโดยจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและเส้นทางการเงินของผู้ถือหุ้นเพื่อยืนยันแหล่งที่มาของเงินลงทุนและการลงทุนที่แท้จริงรวมทั้งป้องกันการใช้คนไทยเป็นนอมินีแทนชาวต่างชาติกุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยืนยันการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานกว่า 150,000 ไร่ใน4กลุ่มเป็นพื้นที่ที่หน่วยงานของรัฐได้จัดสรรให้เป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินกับประชาชนมาก่อนประกาศจึงไม่ใช่การตัดผืนป่าธรรมชาติ
11: ในอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14มีนาคม2566ภายใต้โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการหรือวันแมปเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนและจัดระเบียบที่ดินทำกินให้ประชาชนอย่างยั่งยืนว่า คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้พิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้วยความรอบคอบโดยเป็นวิธีการแก้ปัญหาในลักษณะนี้มีความเหมาะสมและถูกต้องที่สุดเพราะผ่านกระบวนการตัดสินใจร่วมกันจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมยืนยันไม่มีการตัดผืนป่าธรรมชาติโดยพื้นที่ 155,865.47 ไร่ที่คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้พิจารณาเห็นชอบให้เพิกถอนพื้นที่ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลานทั้งหมดเป็นพื้นที่ที่หน่วยงานของรัฐได้จัดสรรให้เป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินกับประชาชนมาก่อนประกาศเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานเพียงแต่ต้องนำมาคัดกรองแยกแยะกลุ่มให้ชัดเจนดังนั้นการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานคือการแยกคนกับป่าให้ชัดเจนและเป็นธรรมที่สุดโดยประชาชนอยู่ก่อนได้รับสิทธิ์ทำกินจะอยู่อาศัยมาก่อนเมื่อผ่านการพิสูจน์จะได้รับการรับรองสิทธิ์อย่างเป็นธรรมขณะที่พื้นป่ายังคงอยู่และพื้นที่ป่าสมบูรณ์จะได้รับการปกป้องอย่างเข้มงวดและฟื้นฟูระบบนิเวศจึงยืนยันไม่มีการตัดผืนป่าธรรมชาติตามที่หลายฝ่ายกังวล
12: พื้นที่ทั้งหมดที่เราแก้ไขปัญหากันอยู่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่หมดแล้วเพียงแต่ว่าเราก็ต้องมาดูในบริบทของแต่ละกลุ่มว่าพื้นที่เหล่านี้ในอดีตมีความเป็นมาอย่างไรนะครับภายใต้กรอบของวันแมปนี่แหละมาพิจารณาว่าพื้นที่เหล่านี้ควรจะต้องกำหนดเป็นอย่างไรเพื่อให้เป็นธรรมสำหรับคนที่เขาอยู่เดิมมาก่อนซึ่งควรจะต้องได้รับสิทธิ์เราต้องการที่จะคัดกรองให้เฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติหรือรายที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายสปกเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าเมื่อจัดพื้นที่ไปทั้งหมดแล้วเนี่ยทุกคนจะต้องได้หมดทุกคนคุณจะต้องผ่านในเรื่องของการคัดกรองคุณสมบัติเสียก่อนนั้นอยากจะประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนว่าเราไม่ได้มีการตัดพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ป่าไปเลยแต่ว่าเราก็จะผนวกพื้นที่ป่าที่เหลือที่ยังไม่ได้ประกาศเป็นอุทยานเนี่ยเพิ่มด้วย
11: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชย้ำว่าสำหรับแผนผนวกพื้นที่ป่าไม้เพิ่มเติมส่วนของกรมป่าไม้ที่เหลืออยู่มีแผนที่จะผนวกเข้ามาโดยพื้นที่ใดมีศักยภาพเป็นอุทยานจะผนวกเป็นอุทยานส่วนพื้นที่ใดที่เหมาะสมให้เป็นป่าชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์และร่วมการดูแลรักษาจะประกาศเป็นป่าชุมชนเนื้อที่ประมาณ 87,000 ไร่ดังนั้นตัวเลขพื้นที่ที่หายไปประมาณ 150,000 ไร่จึงไม่ใช่พื้นที่ป่าที่หายไปจริงแต่ต้องดูบริบทและประวัติศาสตร์ของพื้นที่ประกอบด้วยซึ่งกระบวนการแก้ปัญหานี้ใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศผ่านกลไกวันแมปและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติไม่ได้เลือกปฏิบัติเฉพาะที่ทับลานแต่มีการชั่งน้ำหนักผลดีผลเสียก่อนดำเนินการเสมอปิยาพันยังเทียนรายงาน
13: ความจริงคือพลังที่เปลี่ยนสังคมได้และยิ่งแข็งแรงขึ้นเมื่อมีคนกล้าปกป้องมัน
14: ผมวิทูลเลียจปรูนะครับเลขาธิการมูลนิธิชีววิถีหรือว่าเบโอไทยนะครับความจริงจะนำไปสู่การค้นหาทางออกของสังคมร่วมกันแน่นอนนะครับการพูดความจริงเนี่ยเราก็อาจจะเจอแรงต่อต้านยิ่งมีการใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรมปิดบังความจริงนะครับปัญหาก็จะถูกปกปิดเราจะเป็นอย่างยิ่งต้องกล้าหาญที่จะพูดความจริงนะครับการใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรมจะค่อยๆสลายลงในที่สุดถ้าทุกคนลุกขึ้นมาพูดความจริงร่วมกันพลังการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้น
13: เมื่อเรากล้าที่จะปกป้องความจริงเราก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอนาคตที่โปร่งใสให้กับประเทศส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
15: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระสังฆราชและพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดา
16: สมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามประธานสงฆ์พร้อมด้วยนายประสบเรียนเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา 26 มิถุนายน 2569 และพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณอาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระสังฆราชกรมการศาสนาได้ร่วมกับมหาเถรสมาคมและเครือข่ายองค์กรพระพุทธศาสนาจัดกิจกรรมถวายพระกุศลและเฉลิมพระเกียรติน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระศาสนกิจนานนับการในฐานะองค์สังฆบิดรแห่งคณะสงฆ์และทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคพร้อมทั้งประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาที่ทรงปฏิบัติพระกิจกรรมบำบัดทุกข์บำรุงสุขยังประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั่วประเทศนอกจากนี้ยังร่วมกับองค์การ5ศาสนาร่วมจัดพิธีและกิจกรรมแสดงความอาลัยตามหลักศาสนาบัญญัติของแต่ละศาสนาเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยทั่วกันสำหรับส่วนภูมิภาคได้แจ้งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประสานกับทุกจังหวัดสนับสนุนการจัดกิจกรรมถวายพระกุศลในพื้นที่และประสานงานเครือข่ายทางศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมในวาระครบรอบ15วัน50วันและ100วันแห่งการสิ้นพระชนพร้อมกันทั่วประเทศมาริชโยรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันจะไม่มีข้อยกเว้นบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างหากพบความบกพร่องขึ้นแบ็คลิสต์ทันทีพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเหตุอุโมงค์ถล่มเชียงราย
17: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงกรณีการเกิดอุบัติเหตุผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่ผ่านมาว่าอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นและที่ผ่านมาบริษัทผู้รับเหมามีความพยายามในการป้องกันอย่างเต็มที่มีระบบตรวจสอบและมาตรฐาน ISO ควบคุมทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานแต่บางครั้งอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นนอกเหนือกรอบที่ควบคุมได้อย่างไรก็ดีทางกระทรวงคมนาคมไม่ได้ปัดความรับผิดชอบและจะเน้นย้ำให้มีการเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นส่วนกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบริษัทผู้รับเหมารายใหญ่ในพื้นที่ขออย่าโยงว่าเป็นญาติหรือบริษัทของใครแต่ให้ดูที่เกณฑ์การประเมินว่าผ่านเกณฑ์อย่างถูกต้องหรือไม่พร้อมชี้แจงว่าในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างนั้นกรมบัญชีกลางเป็นผู้คัดเลือกและเปิดซองประมูลไม่ใช่กระทรวงคมนาคมแต่ทางกระทรวงคมนาคมพร้อมสนับสนุนด้านองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อร่วมตรวจสอบสำหรับแนวทางการแก้ไขหลังจากนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยจะหารือร่วมกับรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อตรวจสอบว่าเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเหตุสุดวิสัยหรืออุบัติเหตุหรือเกิดจากความบกพร่องซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาไม่นานในการหาข้อสรุป
18: ไม่มีการยกเว้นให้บริษัทใดเป็นกรณีพิเศษเราถือว่าทุกบริษัทมีความเท่าเทียมกันหมดเมื่อคุณก็มารับประมูลงานแสดงว่าคุณมีความพร้อมคุณมีความเชี่ยวชาญในงานนั้นๆเพราะฉะนั้นทุกเคสทุกการจัดซื้อจัดจ้างเราต้องปฏิบัติเท่าเทียมกันทั้งหมดเราไม่เลือกนะครับว่าเป็นของใครพี่น้องใครญาติใครเราถือว่าคุณคือคู่ค้ากับกระทรวงคมนาคม
17: นายพิพัฒน์รัชกิจประการกล่าวย้ำว่าไม่มีการยกเว้นให้บริษัทใดเป็นกรณีพิเศษโดยทุกบริษัทมีความเท่าเทียมกันเมื่อเข้ามาประมูลงานแสดงว่ามีความพร้อมมีความเชี่ยวชาญในงานนั้นๆเพราะฉะนั้นทุกการจัดซื้อจัดจ้างต้องปฏิบัติเท่าเทียมกันทั้งหมดหากพบความบกพร่องตามขั้นตอนจะดำเนินการตามมาตรการรวมถึงพิจารณาขึ้นบัญชีดำหรือแบล็คลิสต์โดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อรักษามาตรฐานและความปลอดภัยสูงสุดนพศรแก้วคำรายงาน
0: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่เชียงรายตรวจเหตุผนังคอนกรีตอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มสั่งสอบสาเหตุละเอียดเข้มมาตรการความปลอดภัย
19: เมื่อเวลา 19:00 นของวันนี้นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุผนังคอนกรีตภายในโครงการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟดอยหลวงจังหวัดเชียงรายหลุดรั่วทับคนงานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บ2รายพร้อมสั่งเร่งสอบสวนหาสาเหตุและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ด้านวิศวกรโครงการชี้แจงว่าเหตุที่เกิดขึ้นไม่ใช่การถล่มของโครงสร้างอุโมงค์หลักแต่เป็นการหลุดร่วงของชั้นคอนกรีตพ่นยึดผิวหินชั่วคราวซึ่งคาดว่าเกิดจากน้ำสะสมในชั้นหินหลังฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้สภาพธรณีวิทยาเปลี่ยนแปลงกระทันหันหลังเกิดเหตุโครงการได้สั่งหยุดงานในพื้นที่เสี่ยงทันทีพร้อมให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างทั้งหมดคาดว่าใช้เวลาประมาณ2 สัปดาห์ก่อนกลับมาดำเนินงานอีกครั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำว่าจะตรวจสอบทุกขั้นตอนทั้งด้านการออกแบบการก่อสร้างและมาตรฐานความปลอดภัยหากพบความบกพร่องหรือประมาทจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดพร้อมยืนยันว่าโครงการจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตและดำเนินการเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียอย่างเหมาะสมวสินต์ คำพิระวงศ์ สวทเชียงรายรายงาน
0: ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยดำเนินมาตรการบริหารจัดการด่านชายแดนเพื่อรักษาความมั่นคงพร้อมย้ำจุดยืนไม่ได้ต้องการสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนของประเทศใดและไม่ขอตอบโต้วาทกรรม
20: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JICกล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ถ้อยแถลงของสมเด็จเตียบันอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชาเกี่ยวกับผลกระทบจากมาตรการบริหารจัดการด่านชายแดนไทยกัมพูชาโดยยืนยันว่ามาตรการบริหารจัดการด่านชายแดนของฝ่ายไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความมั่นคงความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนภายใต้สถานการณ์ที่มีความอ่อนไหวตามความจำเป็นด้านความมั่นคงเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนโดยไม่ได้มุ่งสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนของประเทศใดประเทศไทยเชื่อมั่นว่าประชาชนทั้งสองประเทศมีความเข้มแข็งและสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ต่างๆได้พร้อมย้ำว่าประชาชนไม่ควรถูกนำมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือความขัดแย้งระหว่างรัฐเนื่องจากประชาชนคือผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงและควรได้รับการคุ้มครองจากทุกฝ่ายทั้งนี้ไทยย้ำจุดยืนสำคัญ4 ประการได้แก่ไม่ขอแลกเปลี่ยนวัฒกรรมตอบโต้มาตรการบริหารจัดการชายแดนของไทยมีเป้าหมายด้านความมั่นคงและความปลอดภัยไม่ใช่เพื่อสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนเป้าหมายสูงสุดคือการรักษาพื้นที่ชายแดนให้มีความสงบเรียบร้อยปลอดภัยและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองฝ่ายสุดท้ายไทยยืนยันความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยของชาติควบคู่การรักษาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสร้างสรรค์พร้อมมีความรับผิดชอบต่อเสถียรภาพและสันติภาพของภูมิภาคโดยรวมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กรมศุลกากรผนึกกำลังทุกภาคส่วนสกัดวงจรบุหรี่เถื่อนและบุหรี่ไฟฟ้าทำลายของกลางกว่า95 ล้านชิ้นมูลค่ารวม676 ล้านบาทด้วยวิธีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
21: นายพันธองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่าสืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายโดยเฉพาะบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้ากรมศุลกากรจึงได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มข้นในทุกมิติทั้งตามแนวชายแดนท่าเรือท่าอากาศยานและพัสดุไปรษณีย์ทั่วประเทศจนสามารถตรวจยึดบุหรี่ผิดกฎหมายและบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งคดีถึงที่สุดแล้วจำนวนกว่า95 ล้านชิ้นมูลค่ารวมกว่า676 ล้านบาทและนำมาสู่พิธีทำลายของกลางซึ่งจะดำเนินการโดยบริษัทอีปราการจำกัดมหาชนด้วยวิธีระบบเตาเผาปิดตามมาตรฐานสากลภายใต้การกำกับดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจะสามารถควบคุมมลพิษและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการของกลางอย่างโปร่งใสและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสะท้อนจุดยืนในการบังคับใช้กฎหมายและแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการบริหารจัดการของกลางเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนว่าของกลางทั้งหมดจะถูกทำลายอย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่สามารถกลับมาสร้างผลกระทบต่อสังคมได้อีก
22: จริงแล้วกรมศุลกากรเนี่ยก็ยังมีของกลางที่เป็นของผิดกฎหมายอีกจำนวนมากที่เราพยายามจะเคลียร์ก็คือพาทำลายแต่เนื่องจากคดียังไม่ถึงที่สิ้นสุดก็ยังเอามาทำลายไม่ได้ ก็เหลืออีกประมาณเท่าที่ผมได้รับรายงานก็อีก195ล้านชิ้นมูลค่า 1,800 ล้านบาทนะครับก็พยายามที่จะทยอยเคลียร์ไปแล้ววันนี้ที่เชิญสื่อมวลชนมาเนี่ยเพื่อให้มั่นใจว่าของพวกนี้มันจะไม่ถูกวนกลับไปที่ตลาดแต่ว่าถูกทำลายอย่างแน่นอนนะครับ
21: อธิบดีกรมศุลกากรกล่าวเสริมว่ากรมศุลกากรยังคงเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างใกล้ชิดเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าบุหรี่ผิดกฎหมายและบุหรี่ไฟฟ้าในทุกช่องทางพร้อมทั้งขอย้ำเตือนไปถึงทุกคนว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นของต้องห้ามในการนำเข้าและจำหน่ายโดยเด็ดขาดพร้อมร่วมกันเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดเพื่อปกป้องสุขภาพของคนไทยและสร้างสังคมที่ปลอดภัยสำหรับคนรุ่นต่อไปปฏิพลสภาพรมมารายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
15: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจเจรจาระดับเทคนิคเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เมืองเบอร์เกนสต็อกประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยระบุว่าการเจรจาในครั้งนี้มีความคืบหน้าอย่างมากโดยสหรัฐจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านการปิดล้อมทางเศรษฐกิจและคืนทรัพย์สินของอิหร่านในต่างประเทศที่ถูกอายัดไว้รวมถึงเริ่มแผนการฟื้นฟูและพัฒนาครั้งใหญ่สำหรับอิหร่านซึ่งการเจรจายังนำมาถึงความคืบหน้าในการยุติสงครามในเลบานอนด้วยขณะที่กาตาร์และปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาออกแถลงการร่วมโดยอ้างว่าการเจรจาที่จัดขึ้นเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาดำเนินไปอย่างเชิงบวกและสร้างสรรค์ซึ่งมีความคืบหน้าที่น่าพึงพอใจรวมถึงการจัดตั้งกลไกเพื่อรองรับการเจรจาระดับเทคนิคที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีอาเหม็ดอัลซาร่าผู้นำซีเรียที่ยืนยันว่าซีเรียไม่มีความประสงค์จะดำเนินการแทรกแซงทางทหารในเลบานอนซึ่งกำลังเผชิญกับความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์โดยประธานาธิบดีอัลซาร่าเรียกร้องให้มีการยุติสงครามในเลบานอนพร้อมเน้นย้ำว่าการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวจำเป็นต้องดำเนินการในหลายด้านซึ่งรวมถึงด้านเศรษฐกิจการเมืองและด้านสังคมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยแนะนำให้ซีเรียเข้าไปมีส่วนร่วมต่อปฏิบัติการทางทหารในเลบานอนเพื่อต่อต้านกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งเป็นปรปักษ์กับซีเรียอย่างชัดเจนนับตั้งแต่อดีตประธานาธิบดีบาซาร์อัลอาซาดผู้นำเผด็จการซีเรียถูกกลุ่มต่อต้านโค่นอำนาจลงในปี2567กระทรวงพาณิชย์ของจีนประกาศมาตรการควบคุมการส่งออกต่อกลุ่มบริษัทของสหรัฐ10แห่งที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทางทหารของกองทัพสหรัฐเพื่อตอบโต้การกระทำที่ร้ายแรงของสหรัฐในการเพิ่มรายชื่อวิสาหกิจทางทหารของจีนเข้าไปในบัญชีดำพร้อมย้ำว่าความเคลื่อนไหวนี้ดำเนินไปเพื่อปกป้องและรักษาความมั่นคงแห่งชาติของจีนขณะเดียวกันกระทรวงการคลังของจีนประกาศสั่งห้ามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของจีนซื้อสินค้าที่ผลิตจากบริษัทสัญชาติสหรัฐอีก46แห่งโดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันจันทร์นี้อย่างไรก็ตามบริษัทที่มีการลงทุนจากสหรัฐในจีนจะได้รับการยกเว้นความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐประกาศขึ้นบัญชีดำบริษัทของจีนรวมถึงบริษัทในเครือกว่า80แห่งโดยอ้างว่าบริษัทเหล่านี้ให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่จีนคณะกรรมการการเลือกตั้งของโคลัมเบียออกแถลงการที่ยืนยันว่านายอาเบลาโดเดลา เอสปรีเอล่านักการเมืองอิสระฝ่ายขวาจัดวัย47ปีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐคว้าชัยชนะอย่างฉิวเฉียดในการเลือกตั้งประธานาธิบดีโคลอมเบียรอบที่2เมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาด้วยคะแนนร้อยละ 49.65 ส่วนนายอีวานเซเปดาวุฒิสมาชิกแห่งโคลอมเบียจากพรรค PH ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลโคลอมเบียภายใต้การนำของประธานาธิบดีกุสตาโวเปโตรได้คะแนนร้อยละ 48.70 นายเดลาเอสปิเอล่าให้คำมั่นว่าเขาจะเคารพหลักการประชาธิปไตยและบริหารประเทศเพื่อประชาชนชาวโคลอมเบียทุกคนพร้อมเปิดเผยว่าเขาหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีทรัมป์โดยแสดงความยินดีที่เขาได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม H นัดที่2ระหว่างทีมชาติสเปนพบกับทีมชาติซาอุดิอาระเบียที่ในนัดแรกทั้ง2ทีมจบด้วยผลเสมอกันมาทั้งคู่ผลปรากฏว่าเกมนี้ทัพกระทิงดุคืนฟอร์มเก่งเดินหน้าไล่ถล่มซาอุดิอาระเบียขาดลอย4-0จากการทำประตูของลามินยามาวในนาทีที่10มิเกลโอยาซาบาวในนาทีที่21และ24และประตูปิดท้ายจากฮัสซันอัลทอมบักติกองหลังของซาอุดิอาระเบียทำเข้าประตูตัวเองในนาทีที่49ทำให้ทัพกระทิงดุเก็บเพิ่ม3แต้มมี4คะแนนขึ้นนำจากฝูงกลุ่ม H ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเคปเวิร์ดทำเซอร์ไพรส์ยันเสมออุรุกวัย2-2เกมนี้เคปเวิร์ดขึ้นนำก่อนจากลูกฟรีคิกของเควินปีน่าในนาทีที่21จากนั้นทีมจอมโหดมารัว2ประตูแซงขึ้นนำจากแม็กซิมิเลียนอาราโคและออกุสตินคานอปปิโอในนาทีที่44และ45+6จากนั้นในนาทีที่61มาเทียสโอลิเวราจ่ายบอลเข้ากลางพาดและเป็นเฮลิโอบาเรราศูนย์หน้าของเคปเวิร์ดฉกบอลและยิงเข้าไปจากนั้นอุรุกวัยพยายามบุกเพื่อเอาประตูคืนแต่ทำเพิ่มไม่ได้จบเกมเสมอกัน2-2แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนโปรแกรมนัดต่อไปของกลุ่ม H สเปนพบอุรุกวัยและเคปเวิร์ดพบซาอุดิอาระเบียทั้ง2นัดแข่งพร้อมกันในวันที่27มิถุนายนเวลา 7:00 นด้านการแข่งขันในกลุ่ม G เบลเยียมเสมอกับอิหร่านแบบไร้สกอร์0-0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้มี2คะแนนเท่ากันต้องไปลุ้นโอกาสผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไปในเกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเป็นการพบกันระหว่างอียิปต์พบกับนิวซีแลนด์เกมนี้ขุนพลกีวีได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากลูกโมงของฟินเซอร์แมนในนาทีที่15จากนั้นทัพมัมมี่มารัว3ประตูจากมอสตาฟาซิโก้ในนาทีที่58โมซาล่าในนาทีที่67และประตูชัยในนาทีที่82จากมามูตเตรเซเก้จบเกมอียิปต์ชนะ3-1เก็บเพิ่ม3แต้มมี4คะแนนขยับขึ้นไปรั้งจากฝูงกลุ่ม G ได้สำเร็จโปรแกรมต่อไปในกลุ่ม G เบลเยียมพบนิวซีแลนด์และอิหร่านพบอียิปต์ทั้ง2นัดแข่งพร้อมกันในวันที่27มิถุนายนเวลา 4:00 นศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่สนามนี้เก็บชัยมาแล้ว2นัดแพ้1นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14ล่าสุดมาลงสนามนัดสุดท้ายของสนามนี้พบกับเนเธอร์แลนด์ทีมอันดับ8ของโลกซึ่งทีมสาวไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ยังแพ้ไป0-3เซต23-25 22-25 และ15-25ทำผลงานในสนาม2ชนะ2แพ้2นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14หลังจบเกมโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมต้องเรียนรู้จากเกมนี้เพื่อนำไปปรับปรุงก่อนลงสนาม3เนื่องจากจะต้องเจอทีมที่มีรูปแบบการเล่นคล้ายกัน
3: ลูกเกมวันนี้ที่เราเล่นเรายังไม่สามารถเที่ยวชนะได้เนี่ยทีมเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็เหมือนกับแจ้งเตือนให้เราทราบว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะไปเจอรูปแบบเกมคล้ายๆอย่างนี้นะเช่นทีมอเมริกาทีมบราซิลซึ่งสูงใหญ่แล้วก็สปีดเร็วตีหนักมันก็จะคล้ายๆกันเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะพยายามที่จะปรับตัวเอาชนะให้ได้แล้วก็แก้ไขข้อบกพร่องตรงนี้ครับมีเวลาประมาณ10วันเราจะต้องปรับปรุงแก้ไขตรงนี้ให้มันดีขึ้นสิ่งไหนที่มันสำเร็จแล้วทำได้ดีเราก็คงต้องรักษาไว้มันมีเงื่อนไขอยู่บางประการก็คือเงื่อนไขของร่างกายคือถ้าร่างกายสดชื่นร่างกายดีเนี่ยมันก็สามารถที่จะส่งต่อไปเรื่องของเทคนิคที่สำเร็จได
2: ้ สำหรับโปรแกรมในสนามที่3แข่งขันที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่8ถึง13กรกฎาคมทีมนักตบสาวไทยเริ่มแข่งขันวันที่8กรกฎาคมพบกับสหรัฐอเมริกาวันที่9กรกฎาคมพบญี่ปุ่นวันที่11กรกฎาคมพบบราซิลและวันที่12กรกฎาคมพบตุรกีการแข่งขันกรีฑาประเภทผลัดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรายการวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายรอบชิงชนะเลิศทีมวิ่งผลัดหนุ่มไทยประกอบด้วยไม้1ชุติทัศน์พฤกษารนันท์ต่อด้วยบิวภูริพลบุญสอนชยุทธคงประสิทธิ์และสรอัตดาบบังวิ่งส่งต่อไม้กันได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2ด้วยเวลา 38.28 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองโดยเหรียญทองเป็นของเจ้าภาพจีนทำเวลา 38.08 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของไต้หวัน 38.41 วินาทีด้านทีมหญิง 4x100 เมตรของไทยประกอบด้วยมนัสดาสารมโนสุกันดาเพชรรักษาสุภานิชพูนเกิดและจิรพัฒน์ขานออนตาเข้าที่3คว้าเหรียญทองแดงด้วยเวลา 44.11 วินาทีขณะที่เหรียญทองเป็นของจีน 43.85 วินาทีและเหรียญเงินเป็นของอินเดีย 44.09 วินาทีแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวกันตะพลหวังเจริญมืออันดับ66ของโลกแพ้ให้กับหูเจ๋ออันมืออันดับ48ของโลกจากจีน1ต่อ2เกม21-11 10-21 และ13-21กันตะพลคว้ารองแชมป์รายการเวิลด์ทัวร์รายการที่2ในอาชีพต่อจากรายการ Thailand Master ปี2017การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกระดับ J60 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบคัดเลือกวันสุดท้ายหญิงเดี่ยวณปภัทรเสรยานนท์เฉือนชนะยาชิธาเอเรติมือวางอันดับ3ของรอบคัดเลือกจากอินเดีย2-1เซต6-3 5-7และซุปเปอร์ไทเบรก10-3คว้าสิทธิ์เข้ารอบเมนดรอได้สำเร็จทางด้านสุกริตตาสุกแก้วก็ผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอประเภทหญิงเดี่ยวได้เช่นเดียวกันหลังเอาชนะจิรัตน์อุดมอัครพลนักหวดร่วมชาติ2-0เซตด้วยสกอร์6-3และ6-0ขณะที่ประเภทชายเดี่ยววีรวิทย์กำพุทธชนะพัทดลไบออน2-0เซต6-2และ6-3ส่วนวรเมธบุญพึ่งชนะธนทรธวัชผ่องศรี2-1เซต5-7 6-2และซุปเปอร์ไทยเบรก10-6ผ่านเข้าสู่รอบเมนรอได้เช่นเดียวกันการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ที่สนามจักรยาน BMX ภายในสวนสุขภาพสราญจิตเขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีผลปรากฏว่ารุ่นประชาชนชายโกเมศสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20พลาดท่าโดยพุทธภูมินักแป้นรุ่นน้องร่วมทีมชาติแซงคว้าชัยในโมโตที่3แต่โกเมศยังเก็บคะแนนสะสมคว้าแชมป์ BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนาม4ได้สำเร็จส่วนประชาชนหญิงที่1เป็นของชุติการกิจวานิสเถียรนักปั่นสาวทีมชาติไทยจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมขณะที่นายสกลอักษรธนาวัฒน์ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ์ยืนยันพร้อมจัดการแข่งขันครั้งต่อไปอย่างเต็มที่สำหรับรายการต่อไปเป็นการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ที่สนามเวโรโดรมหัวหมากปุริพัฒน์สอนการรายงาน
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: รู้รักภ ภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
7: ์วันนี้เสนอคำว่าวิวาทะวิวาทพิพาทคำว่าวิวาทะเขียนวอแหวนสระอิวอแหวนสระอาททหารสระอะมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าวิวาทะแปลว่าการโต้เถียงการมีปากมีเสียงกันการทะเลาะในภาษาไทยนำมาใช้เป็นคำสามคำคือวิวาทพิพาทและวิวาทะมีนัยยะความหมายต่างกันเล็กน้อยวิวาทหมายถึงทะเลาะรุนแรงจนลงไม้ลงมือกันบางครั้งใช้คำวิวาทคู่กับคำว่าทะเลาะเป็นทะเลาะวิวาทคำว่าพิพาทหมายถึงขัดแย้งใช้ทางกฎหมายและการเมืองวิวาทะเป็นคำศัพท์ใหม่หมายถึงโต้เถียงกันทันควันโดยใช้ถ้อยคำรุนแรงหรือใช้วาจาเสียดสีเหน็บแนมแต่ไม่ถึงขั้นใช้คำหยาบ
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
23: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:39 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.18 เซนติเมตรและเวลา 11:15 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 44 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:24 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 17 เซนติเมตรและเวลา 17:47 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 26 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
9: 12:51 นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยเพื่อนชีวิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
10: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องแร่เอิร์ธทรัพยากรแห่งอนาคตความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกเป็นสิ่งที่มาจากความต้องการแย่งชิงทรัพยากรที่สำคัญ หากพูดถึงทรัพยากรดั้งเดิมก็คงเป็นทองคำหรือน้ำมันดิบแต่หากเป็นทรัพยากรที่จำเป็นต่ออนาคตก็คงต้องพูดถึงแร่เอิร์ธซึ่งจะมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นเรื่อยๆวันนี้บทความประจำวันขอชวนทุกท่านมารู้จักแร่เอิร์ธและประเทศไทยมีส่วนอย่างไรกับทรัพยากรชนิดนี้บ้างแร่เอิร์ธเป็นชื่อของกลุ่มธาตุเคมีจำนวน17ธาตุในกลุ่มแลนทไนท์ซึ่งมักพบอยู่รวมกันในแหล่งแร่เดียวกันแร่เอิร์ธมีคุณประโยชน์ต่อโลกสมัยใหม่มากมายทั้งแบตเตอรี่ไฟฟ้าในรถยนต์ไฟฟ้าสารเรืองแสงประเภทหลอดไฟบนหน้าจอสมาร์ทโฟน

0: อำนาจยักษ์ใหญ่ทั้งตะวันออกและตะวันตกในการเร่งหาเหมืองแร่ตลาดและมิตรประเทศที่ทำให้ได้มาเพื่อการพัฒนาของเทคโนโลยีแห่งอนาคตเว็บไซต์ Runner เปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยมีอุตสาหกรรมแร่เอิร์ธใน3ระดับคือระดับต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำโดยส่วนใหญ่เป็นระดับปลายน้ำคือโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนวัสดุอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการส่งออกและกำลังขยายเข้าสู่อุตสาหกรรมระดับกลางน้ำมากยิ่งขึ้นนั่นคือการแยกธาตุและการทำให้บริสุทธิ์แต่ในระดับต้นน้ำนั้นยังมีจำนวนน้อยนั่นคือกระบวนการในการแต่งแร่นั่นเองทั้งนี้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้ให้ข้อมูลเรื่อง MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาความหลากหลายของห่วงโซ่อุปทานของแร่ธาตุสำคัญเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนและการพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ธาตุสำคัญเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานในระดับโลกเพิ่มแรงขับเคลื่อนสำคัญในการเสริมสร้างเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศไทยสหรัฐหรือ MOU แร่เอิร์ธว่า MOU ดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมความมั่นคงและยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานแร่ธาตุสำคัญในประเทศไทยโดยเฉพาะในด้านการสำรวจการแปรรูปและการใช้ประโยชน์จากแร่ธาตุที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆเช่นพลังงานสะอาดและรถยนต์ไฟฟ้าในวันที่ราคาน้ำมันและค่าครองชีพยังพุ่งสูงจากความผันผวนด้านพลังงานซึ่งมีอยู่อย่างจำกัดการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกอุตสาหกรรมแร่เอิร์ธจึงเป็นอีกหนึ่งความได้เปรียบของเราในการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าจบบทความประจำวันเรื่องแร่เอิร์ททรัพยากรแห่งอนาคตเรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจัญญาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตระวิวรรณบรรณาธิการข่าวถิติมาอินกล่ำและคณิษฐายิ้มดีอ่าน

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระ

เด็ดสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเด่นทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
3: ข่าวสารน่ารู้โดยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
0: โอกาสมาแล้วกฟผ.เปิดรับสมัครพนักงานใหม่หลายตำแหน่งทั่วประเทศประจำปี2569การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ประกาศเปิดรับสมัครพนักงานใหม่ประจำปี2569โดยเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สมัครสามารถเข้าถึงโอกาสในการทำงานได้จากทุกพื้นที่ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่22มิถุนายน2569เวลา 8:00 น.ถึงวันที่10กรกฎาคม2569เวลา 16:00 น.ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งงานคุณวุฒิที่กำหนดและสาขาวิชาที่เปิดรับผ่านทางเว็บไซต์กฟผ. www.egat.go.th/home/recruitment หรือทาง Facebook Page egat career สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกสรรหาบุคคลและทุนการศึกษาภายนอกโทร024365348หรือ0942422607ในวันและเวลาราชการคำเตือนกฟผ.ไม่มีการจัดติวสอบจัดทำแนวข้อมูลสอบหรือรวบรวมตัวอย่างข้อสอบเก่าที่ใช้สำหรับสรรหาคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานเพื่อจำหน่ายแต่อย่างใดหากมีผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้เข้าทำงานกฟผ.ได้และเรียกร้องผลประโยชน์โปรดอย่าหลงเชื่อการสรรหาบุคลากรเข้าทำงานกับกฟผ.มีการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ย้ำอีกครั้งนะครับสมัครผ่านทางออนไลน์ได้เท่านั้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สมัครสามารถเข้าถึงโอกาสในการทำงานได้จากทุกพื้นที่ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่22มิถุนายน2569เวลา 8:00 น.ถึงวันที่10กรกฎาคม2569เวลา 16:00 น.
3: ข่าวสารน่ารู้โดยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
4: พระธาตุเด่นพระรอดขลัง ลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมสวัสดีวันจันทร์น้องมองละปูนมาแล้วนะครับบ๊ายบายจะเอ้ใครกินข้าวแล้วนะครับผมมาเปิดฟังกันได้เนอะ95เมกะเฮิรตซ์สวทละปูนกรมประชาสัมพันธ์ของเฮานะครับผมอยู่กันทั้งอันอธิวัตรกันทับปิงนะครับผมคนเก่าคนเดิมนะครับผมจะได้แล้วก็ฝากรายการมองละปูนกันตัวนะครับมองละปูนก็จะมีหลายช่วงรายการเนาะบ่ว่าจะเป็นการมาอู่คุยกันทั้งอันเนาะแล้วก็จะมีข่าวคราวต่างๆที่จะนํามาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับผมรวมไปถึงเพลงเพราะๆนอที่จะเอามาเปิดให้กันฟังนะครับผมแล้วก็อาจจะมีคำชงนอที่เป็นส่วนราชการหัวหน้าส่วนราชการมาพบประชาชนนะครับผมอย่างเขาแล้วมาก็มีในส่วนของการศึกษาเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของเขาแล้วก็ไทยช่วยไทยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมที่ได้มาอู่จ้ากันนะครับผมอื่นได้แล้วก็จะมีคำชงหนึ่งก็คืออู่กับอันปีหนองที่อันฟังเขาอยู่นะครับผมแน่นอนเลยว่าโทรเข้ามาสายแรกเขาหับกันก่อนดีกว่านะครับผมสวัสดีครับฮัลโหล
2: สวัสดีเจ้า
1: ครับผมสวัสดีครับอวยพรครับ
2: สวัสดีน้องอ่านคุณเก่งเจ้า
1: ครับผม
2: วันนี้ฝากอะไรพระองค์พาแถมวันหนึ่งเนาะ
1: ได้เลยครับผม
2: เป็นภาษากำเมืองนะเจ้า
1: ได้เลยครับ
2: จากอวยพรคนเกิมบันมานะเจ้า
1: ครับผม
2: ข้าห้ามบทนี้ที่เสียงจากใจสุดแสนอะไรองค์พาหนอเจ้าลงจากสวรรค์มายังโลกเจ้าองค์เจ้า47ปีแต่ไว้อันก็ใส่บ่มีข้อแม้คนไทยฮักใครอินดูเปรียบเป็นดอกฟ้างามตาเลิศหรูสวยงามเชิดชูกู่เมืองไทยอันบัดนี้องค์พามาลักไทยนั้นปิกสวรรค์นั้นคาไลถึงแม้องค์พามาละจากไก่สถิตในหาไทยคนไทยถั่วลากู้คนเนิดเจ้ากู้คนเนิดเจ้า
1: ครับ
2: ภาพไม่ละเอียดเน
1: า
2: ะ
1: ครับผมขอบคุณจันนักเลยอุ้ยพาไปคุ้นที่แต่งก่อนอันเพาะขนาดเน
2: าะยินดีนั่งหน้าขอบคุณในหลายฝากความคิดถึงไปหาแดงขนมจีนเด้อเนาะ
1: ครับผม
2: คุณป้ามาเนาะ
1: พ
2: ัศรินคนงาม
1: ครับ
2: พี่สาวบรรยูซอยฮก
1: ครับ
2: สาวสีบางวันแล้วก็ทุกเสียงทุกสายบ่เว้นบ่ว่างไผสักคนด้วยผลงานเพลงสยามเมืองยิ้มเน
1: า
2: ะ
1: ครับสยามเมืองยิ้มเน
2: า
1: ะ
2: ฝากน้องอันเป็นกำลังใจฟังรายการเมื่อเช้าเด้อเนอ
1: ร์ขอบคุณ
2: หลายๆฝากเพลงคือครับคุณฟังข่าวสวเด้อเนาะเพลงครูโอ๊คถูกใจเจ้ายินดีเจ้าสวัสดีเจ้าน
1: ี่เลยครับผมท่านผู้ฟังที่เข้ามาแต่งกลอนนะครับผมเป็นบทกลอนนะครับผมที่แสดงถึงความอาลัยเนาะช่วงนี้ก็เหมือนที่บอกไว้ว่าอยู่ในห้องของบรรยากาศนะครับของการแสดงความอาลัยถึงพระองค์พาเนาะเจ้าฟ้าพัชรกิติยภาของเฮานะครับผมอุ้ยพรเปิ้นก็ได้แต่งกลอนเนาะอันนี้น่าจะเป็นบทที่3 2 3แล้วเนาะที่เฮาแต่งมาคือกันนะครับผมแค่1สายละกันก่อนที่เฮาจะไปฟังเพลงกันเนอสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีเจ้า
1: ครับผม
3: บรรยากาศมืดค่ำมืดคึม
1: นะครับมืดคึมตั้งแต่เจ้าเลยครับผม
3: เจ้า
1: ครับผม
3: กินข้าวตอนขันอย่างดีเจ
1: วันนี้กินลาดแหน่หมูหมักแน่
3: หลับเนาะ
1: ครับผมไปลองรันใหม่เรื่อย
3: ๆวันนี้จะขอเพลงดวงใจนะเจ้า
1: ดวงใจนะครับผม
3: เจ้า
1: ได้เลยครับ
3: เสียงสายที่ฟังคืนนี่นะเจ้า
1: ครับ
3: พี่เซกดีเจจากรอเนี่ยเจ้า
1: แหมขอบพระคุณมากครับ
3: เจ้าชอบฟังเสียงม่วนดีอ่ะ
1: ขอบคุณจังนะครับผมฝากติดตามรายการเนอะ
3: เจ้าสวัสดีเจ้า
1: ครับสวัสดีครับสองสายก่อนละกันนะครับสำหรับช่วงนี้นอกเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันก่อนนะครับผมแต่กี้อุยพรเป็นคอแม้นะครับผมสยามเมืองยิ้มนะครับมอไปตั้งไอแดงอินอปิพัชรินนะครับผมปาบันยูซอยฮกอินอแล้วก็สีบางวันนะครับผมแล้วก็ขาดใครขอสุมาอภัยตัวเนอะแล้วก็มอเผื่อกับทุกสิ่งทุกสายเนาะตีรับฟังกันอยู่นะครับผมใครตีช่วงนี้นะครับผมอยากจะฟังเพลงอย่างแนะนำก็เข้ามาได้นะครับผมก็เป็นเพลงตีมีจังหวะใดพองอินอแล้วก็เป็นเพลงจ่าใดถ้าเพลงเร็ว ียวโจ๊ะโจ๊ะพึมพึมช่วงนี้เขาอาจจะงดเว้นไปว่างหนึ่งก่อนนอนสัก15 วันอีเนาะแล้วเขาก็จะปะมาปิกมาบรรยากาศเดิมๆละกันนะครับผมเพลงแรกนี้นะครับผมตีจัดเธอครับยาพรก่อนละกันเนอแล้วก็ขอบคุณไปตังยาพรตัวนะครับผมตีแต่งบทกลอนนะครับผมเพราะพริ้งมากเลยวันนี้เป็นกําเมืองตัวนะครับผมจะได้แล้วเพอแบบว่าเออเดี๋ยวไปอัดฟังมาหน่อยแล้วก็จะได้แกะมาปิ้นอันจันเคียนเนาะเผื่อเอามาอู่ในอันชงรายการอื่นๆแฮมนะครับขอบคุณจันนักเนอ

ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: อยู่ละปูนหมุนคืน FM 95นะครับผมมาฟังกันเนอร์กับสวทละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะครับผมถึงแม้ว่ามันจะอยู่ละปูนแต่ที่จริงคืนมันถึงนอตะกี้อันไอ้สินสังกำแพงมันบอกว่าตั้งสังกำแพงอาตาจำต้องอย่างนี้นะมันฟังกันเนอร์ไอ้นะเสด็จก็เลยถามว่าคืนชัดก็บอกว่าชัดแจ๋วเองนะครับผมสังกับแป้งสำชัดขนาดนะขอบคุณจันนักจันไลนะครับสำหรับใครตีรับฟังเนาะสวทละปูนของเฮานะครับโพเปิดไว้ตั้งแต่เจ้าเลยนะถ้าใครตื่นเจ้ามาตีหานได้ยินเสียงอันตุเนาะตุเป็นมาอันสอนต่างๆเนาะเผอใครตื่นเจ้ามาอยากฟังธรรมงธรรมะเปิดได้เลยตีหานะครับผม6โมงนะครับหลังจากตุเป็นเทศเซตนะก็จะเจอกันน้องอั้นเนาะน้องอั้นก็จะมาตอน6โมงอู่เขาเล่าความนะครับผมก็ฟังกันได้เนื้อก็จะเป็นข่าวๆนะครับผมตีเกิดขึ้นซัมเตอร์ก็จะเป็นในเรื่องของสุขภาพนอติจะเอามาฝากกันตอนเจ้าสำหรับตอนเจ้าใครตื่นมาแล้วโอ้ยมีอย่างอยากฟังพองเปิดได้เลย95นะครับผมยาวไปปุ่นใครรับดึกรับดื่นเตงคืนก็ได้ฟังอยู่นะครับผม3ทุ่มเจอกันท้องอ่าน4ทุ่มเจอครับไอโอมนะถ้าจำผิดนะแต่จำผิดนะต้องบอกว่าถ้าจำผิดเนอะแต่ว่า3ทุ่มเจอกันท้องอ่านแน่นอนนะครับผมกับเพลงเพื่อคุณนอกจะเป็นอันรายการปอนทองว่าเพลงลูกกรุงนะครับผมยินสบายสบายนอกจากมาฟังขั้นใดเรื่องสุขภาพเตรียมมาอู่กันนะครับผมช่วงนี้นะครับผมช่วงบ่ายแบบอี้จะต้องบอกอีดีกว่าแต่กิเตลเขาอันบ้านเขามาเตลเขาสำนักงานเขามาเขาซึกว่าเออมันยังเริ่มอันไข่ล่าไปติ๊กนานหนังท้องตึงหนังตาหย่อนนี่นะวันนี้ก็เลยเสิร์ชหาข้อมูลเหล่านี้เอามาฝากท่านผู้ฟังสักหน่อยเพราะว่าน่าจะมีคนติดบินอาการเดียวกันเนาะน่าจะมีคนติดบินอาการเดียวกันก็คือช่วงนี้อันฟังไปตัวอันนะตาตึงๆไปตัวเนาะสมคุณก็หาค่อยๆนำเดี๋ยวนี้นะเนี่ยเปิ้นบอกว่านะครับหนังท้องตึงหนังตาหย่อนรู้จักอาการนี่นะครับผมมาหูจักกันอาการนี้กันสักหน่อยนึงเปิ้นบอกว่าปิ้นมันจะปิ้นตอนที่เราหลังกินข่าวแล้วอีนะไปบอกห้องภาษาอังกฤษไปหัวฟู้ดโคม่าแบบโอ้นะมาหาวิธีว่าเอ๊จะได้ดีอีดีกว่านะครับผมตอนนี้นะครับผมใครตีเยการอยู่เนาะเลี้ยวไปซ้ายไปขวาเปิ้นๆของเฮาอาจจะแป้งตาปื้ออยู่ก็ได้เนาะใครบางคนก็แบบว่าโอ้กินข่าวก็อิ่มนั่งท้องก็ตึงไปห้องว่าฟู้ดโคม่านะปิ้นอากาศที่เกิดขึ้นใดเนาะเมื่อเฮากินข่าวนะครับผมในแต่ละมื้อนะมักจะประกอบไปด้วยนะข้าวก็คือคาร์บอนนะคาร์บอนว่าคาร์บอนคาร์โบไฮเดรตอีเนาะมีโปรตีนมีไขมันนะเมื่อผ่านไประยะหนึ่งอาหารมันก็จะย่อยนะครับผมแล้วก็ร่างกายก็จะกลั่นกรองปิ่นน้ำตาลกลูโคสอีนะซึ่งจะซึมเข้าสู่กระแสเลือดทางมือเฮานะครับผมปิ่นพลังงานใจในแต่ละวันเนาะอันนี้เดี๋ยวเฮายุดกันต่ออีกก่อนดีกว่าเดี๋ยวเฮาหับสายนี่ก่อนเดี๋ยวเฮามาต่อกันนะครับผมมั่วปิ่นไขมันกันแหนะเดี๋ยวกันเนอสวัสดีครับฮัลโหลครับผมสวัสดีครับ
2: อันนี้ยองอันเมืองจีเนอะ
1: โอ้อันนี้อันปีน้องตังเมืองจีกะ
2: เจ้า
1: ครับผม
2: ขอฟังเพลงเนาะ
1: ได้ครับผมเพลงอันที่ครับ
2: เพลงของสิริพร
1: ครับ
2: ดูแลแค่รอยยิ้ม
1: ดูแลแค่รอยยิ้มเนาะครับผม
2: เจ้า
1: ค่ะกี่ข้าวหน้า
2: ก็กินแล้วเจ
1: ้
2: า
1: ครับผมจะได้ก็ฟังข้อมูลข่าวสารแล้วก็ฟังเพลงกันไปเน้อบายๆใครรับจะอินเนาะ
2: เจ้าเออยอมรับเ
1: ด้อวันนี้นั่นนะครับผมเราฟังเพลงกันก่อนเนาะ
2: เจ้า
1: ได้เลยครับผมเดี๋ยวจัดให้นะครับ
2: เจ้า
1: ขอบคุณครับผม
2: เจ้า
1: ครับผมนี่นะพี่น้องแปลว่ายองตังเมืองจีเนอร์เนี่ยยองเขามีหลายตีเนาะยองเมืองจียองกองงามประสร้างเองนะครับผมจะได้แล้วก็ขอบคุณจัดหนักนะครับผมตีโทรเข้ามานะครับในการที่จะคอเพลงนะครับผมตะกี้เขาบอกว่าเออมันย่อยมาปิดน้ำตาลกูโคสแล้วเนาะซึ่งมันจะดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดเนาะนำไปใช้เป็นพลังงานในแต่ละวันของการขยับขยันร่างกายของเขานะครับผมแต่ก็ยังจะมีกรดนะอะมิโนชนิดนึงนะครับออกมาจากอาหารที่เขากินเข้าไปเช่นเดียวกันก็คือทิปโตเฟนนั่นเองนะครับผมซึ่งสารเนี่ยจะเข้าสู่สมองแล้วก็ระบบประสาททำเหินมันแบบลดความตึงเครียดนะครับทำเหินเรารู้สึกแบบผ่อนคลายนะกินข้าวเสร็จปุ๊บผ่อนคลายกันเลยทีเดียวนะครับผมก็เลยทำให้เรารู้สึกงงเงาเฮานอนในตอนบ่ายๆเอี้ยแหละครับผมปัจใจนะครับผมที่ทำให้เกิดฟู้ดโคม่าหรือไข้รับไข้นอนหลังกินข้าวแล้วนี่นะเปิ้นบอกว่าไม่ได้เกิดจากการทานอาหารอิ่มเพียงอย่างเดียวเนอะเปิ้นบอกว่ายังรวมไปถึงการพักผ่อนเพียงพอนะคืนใครรับดึกรับดื่นแน่การโหมงานหนักมากจนเกินไปในช่วงเวลาเช้าเนาะการกินอาหารประเภทแป้งหรือว่าคาร์โบไฮเดรตในมื้ออาหารหนักจนเกินไปเจ้ามาเนี่ยใครกวัดเขาหนึ่งหนักนะมันจะไขรับขนาดเนอะทานอาหารที่มีกรดไขมันมากไปนะครับทำให้สมองหลั่งฮอร์โมนนะครับผมเราเนี่ยออกมาซึ่งมีผลทำให้อาการง่วงเหงาหาวนอนนะครับผมซึมหูซึกล่านะครับผม กิดขึ้นได้เหมือนกันการป้องกันดีกว่าเพอคล้ายแบบว่าเออตอนเต็งจำปิ้นจะต้องขับรถนะกี้เขาเต็งเสร็จแล้วขับรถต่ออีไหนเพิ่นบอกว่าป้องกันการงูเงาเห่านอนหรือว่าฟูดโคม่าเนี่ยเพิ่นบอกว่าเฮือนอนถึงเพียงพอก่อนเลยใครหู้โตว่าจะต้องขับรถอันนี้ต้องบอกอีนะครับผมจะต้องแบบว่าพักผ่อนอย่างเพียงพอเนาะ 7-8 ชั่วโมงต่อคืนนะครับผมคือมันได้สัก 6-7 ก็ได้อ่ะสมควรบอกว่าโอ้เหตุการณ์ก็ดึกแล้วรับปอจะได้แล้วก็อันเหตุการณ์เสร็จแล้วก็ไปลิ่นไปพอซีรีส์กันเนาะรับกันก่อนนะครับผมถ้าวันพุธมีงานที่จะต้องทำเนาะพอเป็นเวลาตีร่างกายนะต้องการการพักผ่อนแล้วมันจะทำมือฮาวแบบเหมือนร่างกายชาร์จแบตใหม่นะสมควรบอกว่าเดี๋ยวอันกลางคืนนี้พอซีรีส์ไปก่อนดีกว่าวันนี้เฮาข่อยมีการตอนเจ้าตอนบ่ายปุ้นเฮามารับตอนเจ้าดีกว่ามันทดแทนกันได้เนาะท่านผู้ฟังนะครับผมใครที่บอกว่าเอามาทดแทนตอนเจ้ามันทดแทนกันได้ร่างกายมันหูหรอซ้ำเติมแบบโอ้อันนี้ก็อันแดดแจ้งแจ๊ะแล้อีนะมารับเออแป้งไตยี้อีนะนั่นมันได้สกรรมนะร่างกายมันหูเนาะเดี๋ยวนี้นะมันหลอกร่างกายไม่ได้นะครับผมเลิกใจนะครับเวลาในการพักเที่ยงเนาะเป็นการเดินย่อยออกกำลังกายเบาๆนะครับหือเริ่มมันหมุนเวียนแล้วก็สมองทำงานได้เต็มตีดีกว่าเนาะรวมถึงยังสามารถจอยหือนอนรับได้ดีขึ้นในตอนกลางคืนด้วยนะสมควรกินข้าวแล้วรับละนี่อันนี้สมควรนะครับผมซัมเตอร์ใครที่เป็นกรดไหลย้อนเนาะการที่ทำแบบอีมันอาจจะทำหือมีอาการหนักเพิ่มขึ้นดังนั้นแล้วการที่เฮาแบบเอาตัวตั้งตรงกับโลกเนี่ยก็คือเตียวพองนั่งพองนะมันจะได้ย่อยได้ง่ายขึ้นนะครับผมรวมไปถึงการดื่มน้ำเพื่อเพียงพอต่อวันนอกจากทำให้ร่างกายเฮาสดชื่นแข็งแรงนะครับผม4เทคนิคละกันเนอะเอาชนะในเรื่องของการง่วงเหงาเหานอนนะครับผมเทคนิคสร้างความตื่นตัวเนาะหลังกินข้าวเตงแน่เซตควรทำกิจกรรมอื่นด้วยนะครับผมคำอะไรอย่างพองอีนะอาจจะนั่งติดโต๊ะอ่ะพองแงนไปเคลื่อนไว้หลังกายกันสักหน่อยสมควรกับเตียวไปปีปฏิสัมพันธ์อ่ะเพราะว่าไปอัปเดตข้อมูลกับโต๊ะอื่นอีนะสมควรอันเตียวไปข้างบ้านกันเลยเนอะไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันสักหน่อยนะครับผมหรือสองนะครับผมก็คือปรับพฤติกรรมการกินเนาะสำหรับคนที่ชอบง่วงหลังมื้ออาหารเป็นประจำแนะนำเหอนะกินข้าวจ้าเกลหลายๆข้างหน่อยนะครับผมลดความเร็วในการกืนลงสมควรนะโอ้ฝ่าฟังจะไปนอนนะกืนอึกๆๆเดี๋ยวแกนเนอะเพิ่นบอกว่าการเคี้ยวไปนานๆการกลืนไปเคี้ยวแล้วก็ค่อยๆกืนไปมันจะมีการบ่เปิ้นห้องว่ากระบวนการย่อยอาหารเนาะมันเกิดตั้งแต่การเคี้ยวการที่มีน้ำย่อยน้ำลายมาทำให้อาหารมันย่อยสลายกว่ามันจะลุ้งตองไปมันมีกระบวนการหลายอย่างทำให้เฮาย่อยอาหารอิ่มนะอิ่มเพราะว่าอิ่มได้ง่ายขึ้นเนาะสมควรกินเร็วกว่าจะฮู้ว่าอิ่มมันลุ้งไปกระเพาะหมดละอันนี้มันก็จะทำให้เฮาอ๋อโอเคอร่อยอันนี้คืออร่อยนะอันนี้คือเค็มอันนี้คือหวานเฮาก็จะได้รับรสไปตัวเนาะเทคนิคที่3ก็คือเลิกกินกันสักหน่อยนะครับเลี่ยงการกินน้ำตาลสูงๆเนอะแป้งขนมคบเคี้ยวนะครับเครื่องดื่มรสหวานใครที่สั่งซาไข่มุกทุกวันนะแบ่งกันพองน้ำใจว่าหึงงดไปเลยนะวันอาทิตย์นึงสักเตอร์สองเตอร์ก็ยังดีนะครับผมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันไปหรือเปลี่ยนไปกินผลไม้ก็ได้เนอะหรือวันสดชื่นส้มอย่างนี้นะมันก็จะได้ทำให้เรากระปี้กระเป๋านะครับผมอย่างสุดท้ายเลยนะครับผมเทคนิคนะครับเชื่อร่างกายนะไว้อย่าฝืนนอสมคุณนะต้องขับรถขับล้าถ้าหากมันไวแต่จอดพักกันสักหน่อยจอดพักที่ปลอดภัยนะครับผมจะจอดไหลตางเนี่ยมันอันตรายไปจอดแบบข้างตางที่มันมีที่พักรถหรือเลิกไปจอดติดปั๊มน้ำมันเลยก็ได้นะครับเพื่อที่จะได้งีบสักหน่อยนึงสัก10นาทีนะตั้งนาฬิกาปลุกตัวได้ทุกท่านเนอะสำคัญรับโอ้รับยาไปปุ้นเพื่อจะไม่มีการประมือตึกมือตือแล้วนะอันนี้ต้องระวังกันตัวนะครับผมฝากไว้ละกันเนอะเผื่อใครปินอาการคล้ายๆกันเนาะบ่ายมาปุ๊บง่วงเหงาหานอนตาเปื้อนปื้อแล้วเองนะครับผมฟังเพลงเพื่อลดอาการไข้รับกันสักหน่อยนะครับผมเพลงที่ขอมาจากสีบ้านนะครับผมปั้นดินให้เป็นดาวนะครับผมมอบเหออันยายพรนะครับผมแหงดุ้งเนาะมีอันสาวเสียงหวานนะครับผมสปาตองมีตังน้ำดิบนะครับผมแล้วก็อีกรากอีกมากมายเนาะอันนี้อาจจะจำได้จดตันสกี้สกามขออภัยตัวละกันนะครับผมแล้วก็มองเผื่อทุกเสียงทุกสายตัวรวมไปถึงตั้งจริงใหม่เนาะตีขอเข้ามาไว้อะไรให้สายลมนะครับผมสองเพลงนี้ในชั่วโมงนี้ก่อนละกันนะครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: ไว้อะไรสายลมนะครับผมเพลงของแคทรัติการนะครับผมขอมาจากตั้งจริงใหม่นะครับผมขอบคุณจันทร์จลายเนาะแล้วก็แฮมเพลงที่จบไปปั้นดินให้เป็นดาวตะกี้เป็นเวอร์ชันของไอเทอุเทนนะครับผมขอมาจากตั้งสิบบ้านนะครับผมมอเพยยายพรนะฮังดุ้งเนาะแล้วก็สาวเสียงหวานนะครับผมแล้วก็ตั้งนำดิฟนะครับผมขอบคุณจันทร์จลายนะครับผมตะกี้ออกไปเขาของนามาก้ามหนึ่งนะสัตตาหันโอ้มืดทึกมาแหมเล่านะทุกคนเนอะจะได้เราก่ออันไขติเก็บอันพองแหมตากผ่าไหวนะขาใจไปเก็บผ่ากันใครที่ฟังเพลงอยู่นะพอฟังเพลงเพลินเดี๋ยวลงมาทุ่มน้ำทุ่มเก็บผ่าตามันจะเป๊ะไปเห็นเนอะไอเราเหมือนกันเนอะแต่เจ้านี่อันเฮาตื่นมาตอนเจ้ามีความขยันเนาะถึงแม้ว่าฝุ่นจะอ่อยหน่อยๆนะเฮาก็เลยซักผ่าเฮาเลียวอาศัยน้ำทิ้งนะครับผมที่มันออกจากอันไออย่างก็เครื่องซักผ้าอันไปตางห้องน้ำเนาะปกติจะต้องเอาสายน้ำทิ้งไปตางห้องน้ำมันจะได้ไหลลงห้องน้ำไปอีนะพื้นไออันเจ้านี่ลืมเอาปาดไปตีห้องน้ำน้ำเลอะเลอะเต็มบานเต็มเฮิร์ดออกห้องอันห้องแต่งตัวมาห้องนอนมาปุ๊บยำใส่น้ำแปะโอ้เอ้ยนะอย่างอันอย่างก็สวนสยามทะเลกรุงเทพนะน้ำเต็มบึดเลยนะครับผมจะได้แล้วก็ไขตีอันตอนนี้ก็ระวังกันเนาะเนื่องจากว่ามันปิ้นโชงตีหนาฝุ่นโต้ยนะครับผมไขตีเอาเครื่องซักผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้ในบ้านอีหรือว่ามันเกี่ยวกับนงกระหน่ำอยากจะให้ระวังเนื่องจากว่าไฟฟ้าชงไฟฟ้าช็อตเนาะแต่เจ้านี่ก็โกอยู่เหมือนกันแต่ดีหน่อยปักมันอยู่สูงนะครับผมจะได้แล้วก็ดูแลกันตัวเนอร์นะครับผมแฮมเริงนึงนะครับผมตีจะเอามาอู่มาคุยกันนะครับตะกี้เฮาอู่กันไปในเรื่องของกินข้าวและไข่ลับอันนี้ก็เหมือนกันไขตีกินข้าวแล้วรู้สึกแบบว่าเดี๋ยวตุ่ยขึ้นนะแอบมันมีคนชอบตักเนาะที่จริงเฮาอันหันหนากันเฮาตักอย่างอื่นก็ได้เนยสำคุณบอกโอ้เดี๋ยวโตยังมีหนำมีโนนเฮาก็หูกับเฮากินหนักเหมือนกันหล่ออีนะอันนี้เป็นเรื่องสะเทือนใจเหมือนกันนะครับผมคือน้องน้ำเนาะแต่เป็นพนักงานร้านกาแฟเปิ้นเสียชีวิตลงนะครับเนื่องจากว่าไปกินในเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เปิ้นอ่างสรรพคุณว่าลดน้ำหนักนะครับผมซึ่งผลชันสูตรนะครับเปิ้นบอกว่าเปิ้นพบสารไซบูทามีนนะครับผมซึ่งเป็นสารอันตรายที่เคยถูกยกเลิกในประเทศของเฮาไปแล้วนะเนื่องจากว่ามันเพิ่มในเรื่องของความเสี่ยงโรคหัวใจในเรื่องของความดันโลหิตสูงแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายคล่าชีวิตคนใดเลยนะครับผมครั้งนี้เลยนะท่านสุภมาศอิสระภักดีเปิ้นก็ออกโรงอีกครั้งนึงนะครับในการที่จะสั่งการสคบเนาะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะเดี๋ยวนี้เรียกกันนักขนาดเลยเนื่องจากว่ามีผู้ประกอบการหลายๆเนาะเปิ้นบอกว่ามันได้เปิ้นห้องว่ามันได้บริสุทธิ์ใจกับผู้บริโภคทําเหือเหมือนหวังกําไห้กับความปลอดภัยกับของคุณที่บริโภคเข้าไปเนาะเปิ้นปิ้นหงเฮานั่นเองนะครับผมแป้งอย่างออกมาปุ๊บโซน่ามันดีมดีมันยังโหโฆษณาเกินจริงไปก่อนแล้วก็ขายไปได้กําไห้ปิกมานี้หายแซ่บหายซอยอีนะอันนี้แหละครับผมเปิ้นจะตอยหากันเนื่องจากว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่1รายเนาะสคบเป็นเจ้าภาพนะครับผมรวมกับอย.นะแล้วก็กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดนะครับเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตำโนดแล้วก็แพลตฟอร์มออนไลน์เป็นรวมมือกันเลยเร่งสืบสวนคดีนะครับติดตามตัวคนร้ายตีขายนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอันเนี้ยมาหับโทษแล้วก็เยียวยาถึงครบวงจร นะครับผมขนาดเดียวกันหน่วยงานกำลังเดินหน้านอกแบบคู่ขนานกันไปทุกหน่วยเลยที่เกี่ยวข้องทางการสอบสวนตรวจสอบฉลากส่วนผสมการโฆษณาว่าแต่ก่ออีนะทั้งในระบบออนไลน์แล้วก็ในระบบของออฟไลน์นั่นก็คือตีอยู่ที่เป็นนางขายนะมีก่อนะรวมถึงการติดตามสินทางการเงินนะว่ามีการโอนไปตั้งไหนเขาใครพองเดี๋ยวมันจะหยับแต่ละและที่น่ากังวลไปใหญ่นะครับที่เอามาเตือนกับวันนี้ที่เอามาอู่กันวันนี้เนื่องจากว่ายังพบนะครับว่ามีการลักลอบขายผลิตภัณฑ์หมูเนี่ยอาหารว่าจะเป็นห่อยาลดน้ำหนักเอ่ยผลิตภัณฑ์กินปุ๊บนะ1อาทิตย์หายไปเลย10โลมันแท้ก่ออันนี้มันเกินจริงไปก่อเฮาต้องพิจารณาเนอะซึ่งมันมีแต่ในแพลตฟอร์มออนไลน์บ่เดี๋ยวนี้ใครติลินอะหยังพองนะ Facebook TikTok Twitter X ต่างๆเรามาระวังนะครับผมก่อนจะซื้ออะหยังตัดสินใจดีๆเปิ้นบอกว่าย่ํานะครับผมการตีผู้บริโภคนะครับควรจะหลีกเลี่ยงเนาะก็คือผลิตภัณฑ์ตีอ่างสรรพคุณเกินจริงว่าลดน้ําหนักเนาะติดเดียวใครจะไป10โลก๊กนะแข่งอันก๊กแข่งอันทิ้งไปอันนึงนะหายไปถึงหัวเนอะอันนี้นะอาจจะต้องแบบว่าดูแลกันตัวนะครับผมอ่านฉลากเฮือดีนะครับผมอ่านข่างซองเฮือดีว่าเปิ้นได้รับรองก็เอาเลขอย.ไปเช็คในระบบก็ได้เดี๋ยวเปิ้นมีนะครับผมหรือหากสงสัยดีกว่าหากสงสัยเฮือแจ้งได้เลยนะครับสายด่วนสคบนะครับ1166ถ้าใครสงสัยว่าผลิตภัณฑ์นี้แต่จะได้เช็คกับเปิ้นได้เลยหรือสายด่วนอย.ก็ได้1556นะครับเปิ้นตึงบอกนะครับว่าสุขภาพแล้วก็ชีวิต ของปีน้องประชาชนเนี่ยมันบ่สําคัญเตายอดขายที่เปิ้นจะได้รับหลอกสคบย่ําเลยนะครับผมดังนั้นแล้วเปิ้นจะดูแลนะครับถึงอันตรายเหล่านี้แล้วก็จะดําเนินการตามจับนะคุณที่ขายของเหล่านี้แล้วทําให้เกิดความเสียหายเนี่ยมารับโทษมารับผิดใดนะครับผมขายติปะของหมู่นี้อ่านดีๆเนาะมั่นใจว่าอาหารเสริมบ่ดีนะอาหารเสริมก็คือเปิ้นถึงบอกเนาะอาหารที่เรากินทุกวันเนี่ยมันมีสารอาหารเพียงพออยู่ละแต่สมคุณเราไม่มักผักเนี่ยเราต้องหาอาหารเสริมมาทานเข้าไปสมคุณมักจีนโปรตีนขาดก็ต้องเสริมโปรตีนเข้าไปแล้วแต่ว่าหมูเนี่ยมันก็จะมีที่ถูกต้องตามหลักเนาะก็คือมีอย.รับรองผ่านการทดสอบต่างๆอากินได้อันนี้เนาะแต่สมคุณขายอันนี้มาปุ๊บอ่างสรรพคุณปลดท่อเหมือนยาลุมลอยแปดนะ1อย่างนะซื้อมาลอยเดียวสรรพคุณลอยแปดอันนี้มีแต่ต้องพอกันดีๆเนาะเทปกันดีๆนะครับผมสักสองเพลงก่อนจะมาอยู่ในช่วงสุดท้ายนะครับผมเพลงจากไอซินสักกำแปงเนาะร่มฟ้าป่าซางเป็นบอกว่าขอเป็นหยาดนภาลัยเดี๋ยวเขาเปิดหื่นนะครับไปตั้งยายมาเอ้ยยายพรนะยายมาแล้วก็สาวอันสาวเสียงหวานก่อนนานจะใจเนาะอ่านตัวหนังสือตัวกล่อมออกลำเดียวนี้นะแล้วก็ตั้งปีน้องตั้งเมืองจีขอมาของสิริพรเนาะดูแลแค่รอยยิ้มสองเพลงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาปะกันในช่วงสุดท้ายนะครับ

นะครับจากไอซินสังกำแพงร่มฟ้าปราสาทนะครับของเวอร์ชันหยาดนภัลัยนะครับสองเพลงเนาะก็กลัวว่าจะจัดบาตันก่อนนะวันนี้มีคนขอเพลงมาหลายบทเพลงอยู่เหมือนกันนะครับจะได้แล้วก็ขอบคุณทุกเสียงทุกสายที่รับชมรับฟังกันเนาะใครที่ฟังอยู่นะครับผมแล้วก็ไม่ได้โทรมาก็ขอบคุณจะหนักนะครับผมได้ยินว่าโอ้ตังเจียงใหม่ก็ฟังกันหลายดีใจขนาดเนาะแต่อื่นได้แล้วเนาะเตือนเลิงฟุ้นกันสักหน่อยตะกี้อู่กันแล้วว่าเดี๋ยวรายการแล้วเราจะต้องฟังไปเก็บอันอย่างก็ผ่าติดตากไว้นะครับผมใครติดตากผ่าไว้มันเดี๋ยวเป็นบอกว่ามีฝนกำลังอ่อนนะอาจจะเป็นแบบฝนโปรยปรายนะครับผมเมื่อตอนเช้าเนาะตอนเช้าก็มีฝนซอแซะอยู่เนอะจะได้แล้วก็มันจะทำหือผ่าเฮามินอัพนะใครติดตากผ่าในที่โล่งนะครับผมอาจจะต้องเก็บผ่ากันสักหน่อยตะกี้ตีมีเรดาร์เนาะของภาคเหนือตอนบนเนี่ยเป็นตรวจจับอันกลุ่มฝนแปลว่าฝนโปรยปรายกำลังอ่อนถ้าในพื้นที่จังหวัดลำปูนแปลว่าอยู่ตั้งป่าซางบันโฮงเมทาแล้วก็ตุงโฮจ้างแล้วก็ลีนเนาะใครอยู่ตอนนี้เตรียมเก็บผ่าก็แดดสักหน่อยนะครับผมเดี๋ยวไอฟูดมันโดนเสือผ่ามันจะเดดซากแคมรอบนะมันจะเดดซากแคมรอบนึงเนอะนะครับผมหรือตั้งใจใหม่ตั้งไม่วางจอมต้องนะเพิ่นก็มีการเตือนว่าฝนกำลังอ่อนเนาะฝนกำลังอ่อนก็น่าจะปิ้นแบบฝนโปรยปลายฝนอ่อยบันเฮานั่นแหละครับผมจะได้เราก็ดูแลกันต้อยหาใครที่ออกไปแล้วนะครับผมโดนฝุ่นนะครับผมอยากจะเหอทำโต๊ะเก่าแห้งกันสักหน่อยเนาะเวลาเปะฝุ่นมากเดี๋ยวนี้เจอโรคมันหนักเหมือนที่บอกกันไว้นะครับก็ปิกมาก็อาบน้ำซักผมเฮนะครับผมเจ็ดโต๊ะแห้งเป่าผมมือแห้งเฮแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเห็นใครที่ใส่เสื้อผ้าเป๊ะแล้วก็มาอยู่ในตีฮุมเนาะสมตัวมันหนาวมันยินนะเดี๋ยวสักคำปิ้นไข่ปิ้นเมยมามันโมนแต่นะครับเวลาปิ้นไข่ปิ้นเมยมามันเยกการก่อมแต่ประสิทธิภาพเนาะกึดก่อมออกแห้งก่อมเมี่ยไข่โต๊ะก็ห่อนอีนะอันนี้ก็ฝากกันไว้ตัวเนอะด้วยความเป็นห่วงจากน้องอั้นแล้วก็จากสวทลปูนกรมประชาสัมพันธ์ของเฮาเนอะครับผมปะกันใหม่วันพุธนะครับผมไข่ติวันนี้ขอเพลงตันไข่ติวันนี้โทรมาสายตุ๊ดตุ๊ดตัดตัดเป็นโทรมาตัดนาเฮมผูกเตรียมเพลงไว้แล้วก็โทรกันเข้ามานะครับผมเจอกันอีกหนึ่งวันพรุ่งนี้นะครับก่อนแห่งวันปุดก็จะปิ้นศาลอัยการยุติธรรมต่างๆเนาะที่เป็นจะมาหือความรู้นะครับผมจะได้แล้ววันพุกเต็มเพลงกันไว้เน้อแล้วก็มาฟังน้องอั้นกับมองละปูนนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเน้อสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลยังคงเข้มงวดการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติพร้อมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องหวั่นเกรงต่อผู้มีอิทธิพลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง

0: ังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
1: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
0: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
1: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลยังคงเข้มงวดการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติพร้อมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องหวั่นเกรงต่อผู้มีอิทธิพล
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการดำเนินงานในการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก๊งคอลเซ็นเตอร์เครือข่ายสแกมเมอร์และกลุ่มนอมินีต่างชาติซึ่งสร้างความเสียหายต่อประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศในวงกว้างแม้การดำเนินงานจะสะเทือนแรงกดดันและความท้าทายในหลายรูปแบบแต่ยึดหลักติดชื่อถือพฤติกรรมสามารถดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดพร้อมรายงานความคืบหน้าให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องต้านเจตนารมณ์บำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยและความเป็นธรรมในสังคมยืนยันว่ารัฐบาลจะไม่ยอมให้มีการใช้อิทธิพลหรืออำนาจแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมพร้อมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเต็มที่หรือไม่ต้องหวั่นเกรงต่อผู้มีอิทธิพลทำให้เกิดความเป็นธรรมและความสงบสุขในประเทศพริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
4: อธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยความคืบหน้ากรณีปลัดจังหวัดภูเก็ตว่าได้ให้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรเนื่องจากไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนย้ำหากไม่พบความผิดใดๆจะต้องให้กลับคืนสู่ตำแหน่งเดิม
6: นายนฤชาโคสาหิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตกรณีผลตรวจสอบข้อเท็จจริงที่สั่งให้ปลัดจังหวัดและนายอำเภอและป้องกันจังหวัดเข้ามาประจำที่กรมการปกครองตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งจะครบกำหนด30วันในวันที่24มิถุนายนนี้โดยระหว่างนี้ในอำเภอเมืองภูเก็ตและในอำเภอกระทู้ได้ให้ปากคำครบถ้วนแล้วและไม่พบความผิดถึงขั้นต้องดำเนินการทางวินัยร้ายแรงจึงได้ส่งตัวกลับไปปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดภูเก็ตเรียบร้อยแล้วส่วนปลัดจังหวัดมีปัญหาเรื่องการไม่ให้ความร่วมมือในการสอบปากคำโดยใช้สิทธิ์ลาติดต่อกันถึง2ครั้งครั้งละ10วันทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้วิธีให้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรแทนซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาสำหรับกรณีที่เหลือเวลาอีก2วันจะมีการขยายระยะเวลาสอบสวนอีกหรือไม่นั้นนายนฤชาชี้แจงว่าหากการสรุปผลเสร็จสิ้นและมีประเด็นที่สามารถดำเนินการในด้านอื่นต่อไปได้อีกหรือหากไม่พบความผิดใดๆที่จะดำเนินการต่อไปก็จะต้องให้สิทธิ์ของบุคคลนั้นกลับคืนสู่ตำแหน่งเดิมตัดสิทธิ์ประดับสินรายงาน
4: เกิดเหตุกราดยิงที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดเลเตทางตอนกลางของฟิลิปปินส์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์ที่ระบุว่าเกิดเหตุคนร้าย2คนก่อเหตุกราดยิงที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในเมืองตาโคบันจังหวัดเลเตทางตอนกลางของฟิลิปปินส์เมื่อเวลา 9:00 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก5รายนางแคลร์คาสโตโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวคนร้ายทั้งหมดแล้วซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เป็นสถานที่เกิดเหตุ อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ได้เปิดเผยถึงแรงจูงใจของการก่อเหตุในครั้งนี้ทั้งนี้เหตุกราดยิงในโรงเรียนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักในฟิลิปปินส์แต่ความรุนแรงจากอาวุธปืนมุ่งเป้าเจาะจงเป็นเรื่องปกติของแวดวงการเมืองระดับท้องถิ่นแม้การครอบครองอาวุธปืนอย่างถูกกฎหมายในฟิลิปปินส์จะอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดก็ตามปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบอกว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่ปะได้หาทางออกมาเจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูนท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการใต้สันติสุข

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังนะเจ้าเข้าสู่รายการวิทยุใต้สันติสุขนะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM 95เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าอยู่ด้วยกันกับดีเจออยนันทพรนะเจ้าเนาะอุจากประชาสัมพันธ์ข่าวสารดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าก็ติดตามเรื่องราวนะเจ้าในพื้นที่จังหวัดภาคใต้เนาะทั้งเรื่องของวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมเนาะความน่าสนใจของภาคใต้ที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้ากับรายการวิทยุใต้สันติสุขตีนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์เจ้า

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

พัชรธรรมสืบสารจิตวิญญาณลุ่มน้ำกวงจังหวัดลำพูนจัดทำโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนแม่น้ำกวงเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่หล่อเลี้ยงประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูนมักจะประสบกับปัญหาลำน้ำตื้นเขินทับถมด้วยดินตะกอนหินดินทรายมีผักตบชวาวัชพืชขึ้นอย่างหนาแน่นกีดขวางทางน้ำส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียทั้งยังประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งอุทกภัยในช่วงฤดูฝนทำให้ประชาชนไม่สามารถใช้ประโยชน์จากแม่น้ำกวงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจังหวัดลำพูนจึงร่วมกับหลายภาคส่วนน้อมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้านการบริหารจัดการน้ำดำเนินโครงการชุมชนพัชรธรรมฟื้นฟูจิตวิญญาณลุ่มน้ำกวงถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยได้ก่อสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณลำน้ำแม่กวงขึ้นจำนวนหนึ่งฝายในรูปแบบของการสร้างฝายจากวัสดุธรรมชาติหลวงพ่อพระอาจารย์อริยวังโสองค์กำกับดูแลโครงการชุมชนพัชรธรรมเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณลุ่มน้ำกวงเมตตาให้ข้อมูลไว้ว่านอกจากการจัดสร้างฝายพัชรธรรมขนาดใหญ่แห่งที่1เกิดขึ้นแล้วโครงการพัชรธรรมในพระราชดำริยังได้พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคผลิตน้ำดื่มพัชรธรรมตามมาตรฐานอย.ซึ่งนับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการให้น้ำดื่มสะอาดแก่ประชาชนในพื้นที่ดังที่มีประชาชนมารับน้ำดื่มพัชรธรรมจำนวนมากในแต่ละวันโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมาทางนี้ถือเป็นไปตามพระราชประสงค์จึงได้เห็นภาพพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดแผ่คลุมป้ายน้ำดื่มพัชรธรรมและน้ำประปาชุมชนพัชรธรรมการพระราชทานสถานีโทรมาตรตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติทั้งที่ลำน้ำกวงและลำน้ำสารของจังหวัดลำพูนและการเสด็จเปิดแผ่คลุมป้ายโครงการฝายพัชรธรรมด้วยพระองค์เองทั้งนี้ทรงมีพระราชดำริให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากรับชุมชนพัชรธรรมจังหวัดลำพูนเขาเป็นเครือข่ายชุมชนเตือนภัยพิบัติในชุมชนเพื่อนพึ่งพาเพื่อขยายผลการดำเนินงานภายใต้โครงการจากการบริหารจัดการน้ำชุมชนโดยครอบคลุมถึงการเฝ้าระวังภัยและการเตือนภัยพิบัติในระดับชุมชนเป็นการป้องกันและลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชนพัชรธรรมและลุ่มน้ำกวงของจังหวัดลำพูนภาพรวมนับว่าเป็นภารกิจสำคัญอย่างยิ่งต่อการให้การสนับสนุนจัดตั้งโครงการพัชรธรรมตามแนวพระราชดำริในพื้นที่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของจังหวัดลำพูนในการฟื้นฟูจิตวิญญาณลุ่มน้ำกวงซึ่งนับว่าเป็นสัญญาณอันดียิ่งต่อการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจลุ่มน้ำกวงให้กลับมามีความสำคัญอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่หลับไหลมายาวนาน

0: รายการใต้สันติสุข
1: จังหวัดชายแดนใต้ดินแดนแห่งความหลากหลายทางสังคมพหุวัฒนธรรมท่องเที่ยวไปกับธรรมชาติที่สมบูรณ์อ่าวมะนาวเขาตันหยงทะเลหมอกไอโยเวงครึ้นเครงไปกับประเพณีและศิลปะวัฒนธรรมการแสดงหนังตะลุงมโนราอิ่มท้องกับอาหารพื้นถิ่นขึ้นชื่อเท่ายำบูดูโรตีปลาแยแกงไตปลาเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองกระเป๋าบาติกผ้าปาเต๊ะมาสัมผัสกับความสุขทางสังคมพหุวัฒนธรรม

0: รายการใต้สันติสุข
1: FM 95นะเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปุนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าก็อยู่ในการเจ้าคุณผู้ฟังกับดีเจออยนันทพรนะเจ้าเนาะโอจากประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยกันในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าก็ติดตามข้อมูลข่าวสารในการแน่เจ้าคุณผู้ฟังเจ้ากับเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ช่วงนี้ไปติดตามข้อมูลข่าวสารแน่เจ้าในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนาะเจ้าเนาะตามนโยบายของรัฐบาลแน่เจ้าที่มุ่งมั่นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาและก็พัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนะเจ้าเรื่องการแก้ไขปัญหาจังหวัดภาคใต้คือเป็นนโยบายสำคัญที่ทุกส่วนเนี่ยนะเจ้าจะต้องร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อนำสันติสุขที่ยั่งยืนกลับคืนสู่พื้นที่ชายแดนภาคใต้นะเจ้าเนาะก็ในส่วนของการพัฒนาการขับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะเจ้าก็เป็นการแก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนาพื้นที่โดยที่รัฐบาลเนี่ยได้น้อมนำแนวทางการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในเรื่องหลักการการที่เข้าใจเข้าถึงพัฒนาเนี่ยนะจ๊ะมาเป็นธงในการทำงานนำสันติสุขคืนสู่ชายแดนภาคใต้โดยเร็วซึ่งความเข้าใจนั้นหมายถึงจะต้องศึกษาข้อมูลอย่างลึกซึ้งเพื่อเข้าใจปัญหาในพื้นที่เข้าใจวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนเข้าถึงคือการลงพื้นที่อย่างจริงจังพบปะประชาชนนะเจ้ารับรู้รับทราบสร้างความไว้วางใจกับพี่น้องประชาชนแล้วก็นำในเรื่องของการพัฒนาที่จะไปแก้ปัญหาแล้วก็สร้างการพัฒนาให้เกิดขึ้นโดยยั่งยืนคือสอดคล้องกับสถานการณ์แล้วก็บริบทของชุมชนทั้งหมดนี้นะเจ้าต้องพัฒนาขับเคลื่อนไปด้วยกันเนาะคือเกิดความสุขสันติสุขแล้วก็ความเจริญทางเศรษฐกิจคือพี่น้องประชาชนนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีคือได้ผลสำฤทธิ์นะเจ้าตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ซึ่งการพัฒนาที่ดีเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีนะเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลก็บอกว่าการพัฒนาที่ดีและมีประสิทธิภาพจะต้องเริ่มจากความเข้าใจแล้วถึงจะเข้าถึงก่อนที่จะพัฒนาได้ถ้าไปสลับขั้นข้ามขั้นปัญหาก็จะเกิดเพราะฉะนั้นความเข้าใจเนี่ยต้องทำให้ตรงกับบริบทของสถานการณ์ในปัจจุบันอยู่ตลอดโลกหมุนเร็วนะจ๊ะมีปัจจัยใหม่ๆที่ต้องทบทวนความเข้าใจเดิมอยู่เสมอนะจ๊ะความเข้าใจเนี่ยเป็นด้านแรกที่จะต้องปรับเพื่อใดทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนะจ๊ะก็เป็นกำลังสนับสนุนอย่างเต็มกำลังในทุกฝ่ายเนาะโดยเฉพาะในเรื่องของฝ่ายปกครองที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องใช้แนวทางทันโลกทันสมัยทันท่วงทีเนี่ยนะเจ้าของกรมการปกครองเข้าไปบูรณาการร่วมในการดูแลความสงบในพื้นที่จังหวัดภาคใต้สถานการณ์ภาคใต้ท่านนายกบอกว่าต้องเชื่อมโยงกับโลกนะเจ้าเปิ้ลขอเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เนี่ยปฏิบัติงานนะเจ้าในการที่จะนำมาเพื่อให้การพัฒนาแล้วก็การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในมิติต่างๆนั้นเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดนะเจ้าดูแลเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากดูแลเรื่องปากท้องสร้างอาชีพสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโครงการสำคัญที่ต้องผ่านการตัดสินใจในระดับนโยบายตั้งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้และเจ้าก็จะนำข้อมูลตรงนี้นะจะไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีแล้วก็เป็นรูปธรรมซึ่งท่านนายกเองท่านก็ย้ำเพื่อตั้งสอบต.นะจะได้รวบรวมข้อมูลมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ทำได้จริงเนาะแล้วก็ถ้าพื้นที่ไหนจำเป็นต้องแก้ไขผังเมืองเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาและการจ้างงานก็ให้เร่งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะเจ้าก็ต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างสอบต.ฝ่ายปกครองความมั่นคงผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาป้องกันปัญหายาเสพติดลดการแพร่ระบาดในหมู่เยาวชนเพื่อทำลายวงจรยาเสพติดที่หมดไปและที่สำคัญคือข้าราชการทุกระดับต้องบ่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดถ้าฝ่าฝืนนะเจ้าจะถือเป็นความผิดวินัยแล้วก็ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงรวมทั้งผู้บังคับบัญชาที่เพิกเฉยไม่ดำเนินการก็จะถูกลงโทษด้วยเช่นกันนะเจ้าทั้งนี้ในส่วนของการเดินหน้า นายเจ้าขับเคลื่อนในมิติของการพัฒนาพื้นที่จังหวัดภาคใต้นั้นก็ต้องทำในทุกมิตินายเจ้ามีความคืบหน้าในส่วนของการพัฒนาด้านโครงสร้างนายเจ้ายกระดับพื้นที่เศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ล่าสุดเนี่ยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายพิพัฒน์รัชกิจปราการนายเจ้าก็ลงพื้นที่ไปดูโครงการศึกษาถนนเชื่อม2ฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทยเส้นทางอำเภอกระเปอร์ที่จังหวัดระนองกับอำเภอชัยยาที่สุราษฎร์ธานีซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในโครงการพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยยกระดับการคมนาคมและเศรษฐกิจของพื้นที่ภาคใต้ในอนาคตโครงการศึกษาถนนสายใหม่เนี่ยนะเจ้าเป็นการสร้างโอกาสให้กับประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวกย่นระยะทางกว่า70กิโลเมตรลดเวลาการเดินทางได้2ชั่วโมงครึ่งเหลือเพียงแค่1ชั่วโมง45นาทีถึงกันละนะเจ้าเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งแล้วก็ระบบโลจิสติกอุตสาหกรรมนะเจ้าเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญจากฝั่งอันดามันสู่เกาะสมุยอ่าวไทยนะเชื่อมกันได้สะดวกยิ่งขึ้นสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เพิ่มโอกาสการจ้างงานในพื้นที่นะเจ้านี่ก็เป็นโครงการหนึ่งที่รัฐบาลพยายามผลักดันเพื่อเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้นะจ๊ะในการที่จะช่วยยกระดับเรื่องของโครงการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะจ๊ะโครงสร้างพื้นฐานที่จะดูแลในเรื่องของระบบเศรษฐกิจของพื้นที่ภาคใต้นะจ๊ะก่อรายงานข่าวแจ้งกล่าวกันในช่วงของรายการช่วงนี้นะจ๊ะกับรายการวิทยุใต้สันติสุขเจ้าเวลาของรายการใต้สันติสุขประจำสัปดาห์นี้หมดลงแล้วนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าดีเจออยถ้าจะได้นำรายการลาทุกท่านไปเพียงแต่อีก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ได้เป็นประจำนะเจ้าทุกวันจันทร์บ่ายสองโมงนะเจ้ากับรายการวิทยุใต้สันติสุขวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีเจ้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15 นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐบาลประกาศใช้กฎหมายปราบปรามสแกมเมอร์และนอมินีข้ามชาติในทุกจังหวัดหากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทาย

0: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าปราบปรามสแกมเมอร์และนอมินีข้ามชาติอย่างต่อเนื่องประกาศใช้กฎหมายปราบปรามผู้กระทำผิดในทุกจังหวัดหากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาด
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการปราบปรามสแกมเมอร์ถือเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลตั้งแต่เข้ามาบริหารประเทศโดยได้บูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานผ่านการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือนพบว่าสถิติคดีอาชญากรรมมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญขณะที่จำนวนเงินและทรัพย์สินที่ยึดได้ก็เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งสามารถยับยั้งการหลอกลวงประชาชนได้มากขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาของสถานการณ์ที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วง3เดือนหลังที่รัฐบาลเร่งปราบปรามอย่างจริงจังการกระทำผิดลดลงไปเกือบ160รัฐบาลต้องเดินหน้าปราบปรามให้หมดไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามครอบคลุมในทุกจังหวัดหากพบการกระทำความผิดในพื้นที่ใดจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดจับกุมดำเนินคดียึดทรัพย์รวมถึงการในประเทศและขึ้นบัญชีดำผู้กระทำผิดจะดำเนินการทุกอย่างผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: กระทรวงการคลังเผยยอดผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ทะลุเป้าหมายหลังปิดระบบลงทะเบียนเตรียมส่งรายชื่อคัดกรองคุณสมบัติอย่างละเอียดคาดประกาศผลได้17กรกฎาคมนี้พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นอุทธรณ์ได้
4: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงยอดผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังปิดยอดการลงทะเบียนไปเมื่อเวลา 23:00 น.ของคืนที่ผ่านมาโดยกลุ่มแรกเป็นผู้ลงทะเบียนเดิม 13,200,000 คนโดยยืนยันตัวตนเกือบครบทั้งหมดมีผู้ที่ยังไม่มายืนยันตัวตนอีกประมาณ 470,000 คนซึ่งในส่วนนี้ตามกติกาจะถือว่าสละสิทธิ์และจะพิจารณาดูแลเป็นพิเศษเนื่องจากอาจตกหล่นเรื่องข้อมูลข่าวสารกลุ่มที่2กลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่จากฐานข้อมูล 1,400,000 คนซึ่งเป็นฐานข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกลุ่มที่3กลุ่มเก็บตกเป็นกลุ่มที่อยู่นอกระบบซึ่งจากการลงพื้นที่สำรวจสามารถค้นหาผู้ที่มีสิทธิ์เพิ่มได้อีกประมาณ 5,400,000 คนจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองคุณสมบัติอย่างเข้มข้นเพื่อให้เม็ดเงินช่วยเหลือไปถึงมือคนจนที่แท้จริงและจะนำผลคัดกรองทั้งหมดรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทั้งนี้จะเปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คัดกรองสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้นพศรแก้วขำรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเร่งรื้อโครงสร้างค่าไฟทางถนนที่ซ่อนในบิลค่าไฟบ้านของประชาชนหลังมีการรวมค่าไฟทางกับค่าไฟบ้านมาหลายสิบปี
5: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงกรณีการคิดค่าไฟทางถนนเฉลี่ยเข้ากับค่าไฟบ้านประชาชนว่าเป็นเรื่องที่ตนออกมาพูดว่าอยากลดค่าไฟให้กับประชาชนโดยแก้ไข3เรื่องคือทบทวนสัญญาแอดเดอร์ค่าไฟทางถนนที่นำไปรวมไว้กับใบเสร็จค่าไฟบ้านและอัตราการรับซื้อไฟจากโรงงานไฟฟ้าหรือการขายไฟให้กับเอกชนเพื่อลดภาระค่าไฟของประชาชนหากมีการปรับปรุงโดยเฉพาะไฟทางหลวงทางด่วนที่ต้องมีการชี้แจงให้ชัดเจนและแยกใบเสร็จว่ามีการใช้ไฟเท่าใดหากยกไปเป็นความสูญเสียแล้วนำไปบวกในใบเสร็จของประชาชนเช่นนี้ไม่ถูกต้องค่าใช้จ่ายส่วนดังกล่าวมีมูลค่ารวมหลายหมื่นล้านบาทต่อปีและถูกบรรจุอยู่ในโครงสร้างค่าไฟมาเป็นเวลานานกว่า10ปีแล้วส่งผลให้ประชาชนต้องแบกรับภาระโดยไม่ทราบรายละเอียดที่แท้จริงอย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานมีแผนติดตามมิเตอร์และจัดทำระบบบัญชีแยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าให้ชัดเจนเพื่อให้หน่วยงานที่ใช้ไฟฟ้าสาธารณะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยตรงและสามารถขอรับงบประมาณจากภาครัฐมาชำระค่าไฟได้ตามปกติเช่นเดียวกับหน่วยงานราชการหรืออาคารของรัฐทั่วไปนันทิกาจิตปาโลรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลัง
6: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: ซื้อประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 Line Official @OIC Connect คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีเปิดเผยเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานด้านความมั่นคงติดตามสถานการณ์ทุกสัปดาห์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวิน

0: กราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานด้านความมั่นคงติดตามสถานการณ์ทุกสัปดาห์
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการเชิญพลโทอดุลบุญธรรมเกเรนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าหารือโดยยืนยันว่าไม่ได้มีการพูดคุยในประเด็นกัมพูชาขอคืนพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองย่าแก้วจังหวัดสระแก้วแต่เป็นการเชิญมาพูดคุยเพื่อติดตามสถานการณ์ทุกสัปดาห์เนื่องจากในช่วงนี้มีหลายประเด็นโดยบางครั้งมีเสียงระเบิดฝั่งกัมพูชาแต่ทั้งหมดทุกอย่างเกิดขึ้นนอกเขตแดนประเทศไทยย้ำว่าฝ่ายไทยไม่สามารถเข้าไปดำเนินการใดๆได้แม้อาจมีการยั่วยุต้องใช้ความอดทนและไม่ดำเนินการตอบโต้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กองทัพบกระบุแนวโน้มสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้ไม่พบสิ่งบ่งชี้ถึงความตั้งใจใช้กำลังอาวุธพร้อมกำชับกำลังพลให้ระมัดระวังการยั่วยุที่อาจนำไปสู่ความรุนแรงและการบิดเบือนข่าวสารจากฝ่ายกัมพูชา
3: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงความคืบหน้าสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่าแม้ในปัจจุบันจะยังพบการเผชิญหน้าในบางพื้นที่ปฏิบัติการที่มีความอ่อนไหวเช่นการเข้ามาทักท้วงใกล้แนวเครื่องกีดขวางของไทยซึ่งส่งผลให้เกิดการกระทบกระทั่งทางวาจาระหว่างกำลังพลในบางโอกาสแต่สถานการณ์โดยรวมยังไม่รุนแรงถึงขั้นใช้กำลังและยังคงสามารถใช้กลไกของชุดประสานงานหน่วยในพื้นที่ในการเจรจาเพื่อคลี่คลายปัญหาและสร้างความเข้าใจร่วมกันได้ส่วนแนวโน้มสถานการณ์คาดว่าอาจยังคงมีการกระทบกระทั่งทางวาจาระดับบุคคลเนื่องจากฝ่ายไทยจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการความมั่นคงในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อความปลอดภัยของประชาชนอย่างไรก็ตามปัจจุบันยังไม่พบสิ่งบ่งชี้เชิงลึกที่สะท้อนถึงความตั้งใจใช้กำลังอาวุธเพื่อแก้ไขปัญหาแต่ฝ่ายไทยจะไม่ประมาทและพร้อมรับมือต่อทุกสถานการณ์ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยสถิตินักท่องเที่ยวสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มจีนฮ่องกงและไต้หวันจากวันหยุดต่อเนื่องเทศกาลไหว้บ้าจ่าง
4: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยผลการประเมินเบื้องต้นพบว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง20มิถุนายนที่ผ่านมาประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสม15,450,000 คนโดยในสัปดาห์ที่ผ่านมาภาคการท่องเที่ยวมีปัจจัยสนับสนุนจากวันหยุดต่อเนื่องในช่วงเทศกาลไหว้บ้าจ่างของจีนฮ่องกงและไต้หวันทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนสะสมแต่ระดับ 2,540,000 คนและยังมีจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุดเป็นอันดับ1อีกทั้งยังส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวไต้หวันขยายตัวและขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่5ในสัปดาห์นี้จากอันดับที่7ในสัปดาห์ก่อนหน้านอกจากนี้ยังมีวันหยุดกลางสัปดาห์ในมาเลเซียส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวมาเลเซียปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยดังนั้นในสัปดาห์นี้จึงมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาประเทศไทยจำนวน 58,133 คนเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า 21,464 คนหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.41 ปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
6: สวทพะเยาวิทยุและสื่อออนไลน์ของคนบ้านเฮา
7: ฟังที่ FM 95.25 พร้อมออนไลน์ผ่าน PRDWE ช่องสวทพะเยา
6: Facebook TikTok X และ IG ช่องทางดีๆเพื่อคนบ้านเรา
7: สวทพะเยาให้ความรู้คู่ความสุข
8: หลากหลายข้อมูลข่าวสารจากรัฐจัดเต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี 4:00 แรงในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
9: ข ครับตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่รายการอู้ข่าวเจ้าเหนือครับวันนี้มาป้ากับทีมงานสวทพะเยาครับด้วยผมดีเจชาติหรือว่าสุชาติพิมพ์งานไอ้แก้วเนาะ
10: ครับผมประมวลเมื่อกี้นะครับหรือว่าดีเจบ่าวดิมนะครับทุกท่านครับ
9: วันนี้เรามาพบป้ากันในยามแล้งของวันจันทร์จันทร์ที่22เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2569ครับน้องดิมครับ
10: ครับวันนี้ตรงกับวันจันทรคติเนาะขึ้น8ค่ำเดือน10เหนือเดือน8ใต้ปีมะเมียนะครับเน
9: า
10: ะ
9: ครับตั้งแล้วนะกาวปีละไว้สง่าจุลศักราช1388ครับน้องดีมครับ
10: ครับผม
9: วันนี้เฮาก็มาพบป้าข่าวสารอย่างต่างๆของ8จังหวัดภาคเหนือเฮาเนาะ
10: ครับ
9: 10สถานีด้วยกัน
10: 10สถานี
9: และก็วันนี้รายการใต้ล่มพระบารมี
10: ใช่ครับ
9: เนาะ5,000 ปีหลวงวันนี้พบป้ากับทีมงานสวท.
10: ยะลาครับ
9: ครับ
10: ไปไต่ไก่เลยทีเดียวนะฮะ
9: ครับวันนี้นะครับพ่อแม่พี่น้อง
10: ครับผม
9: ข่าวพะเยาเฮาก็โด่งดังนะวันนี้นะ
10: ครับ
9: ใครชอบกินกุ้งออเดอร์มาได้นะเดี๋ยวแก้วจะฟรีออเดอร์นะหมู่เดียวกันครับเนาะเออน้อยๆกับ
10: บ
9: ่ละ
10: บ่คิดแป้งเนาะ
9: บ่คิดแป้งครับ
10: ครับ
9: เหมาะยำแหลงเผาแก้มเนาะครับอ่ะอันนี้ข่าวเด่นข่าวเด็ดของพะเยานะ
10: ครับ
9: กำลังโด่งดังครับเอเลี่ยนสปีชีส์แล้วเป็นวายนะแต่ก็ไปเจอสปีชีส์ครับวิกิเป็นโอกาสครับเอามาเด้อน่ะพี่น้องกว้านพะเยาเป็นว่า
10: ครับ
9: ก็ได้หมดหมอกตัวหมอกต่อแขนนี่ก็หาเนาะเออฟาหลังท่านนะปิ้งหม้อนะกุ้งนี่นะ
10: ครับกินเผาหลํานะครับ
9: มาเร็วนี่อู้เรื่องก็นี
10: ่เรื่อง
9: กุ้ง
10: กามแดง
9: กุ้งกามแดงเนาะเออเปิดหัวประเด็นให้ทุกท่านสงสัยนะครับเดี๋ยวจะมาขยายทุกท่านได้ฟังครับเป็นประเด็นระดับประเทศแล้วนะประเด็นนะ
10: ครับผม
9: ครับวันนี้ฮะน้องดีมครับข่าวสารต่างๆเดี๋ยวเรามาพบป้ากันเนาะ
10: ครับ
9: ครับ
11: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอน
9: ครับข่าวสารช่วงแรกกันรู้นี่นะครับข่าวสารบ้านเฮาเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนน้องริม
10: ครับ
9: ไอ้แก้วผมก็จะขอยิบยกในเรื่องเกี่ยวกับข่าวของเชียงใหม่มาเล่าฟังกันเนาะเชียงใหม่เป็นชุบชีวิตนะ
10: ครับ
9: วัดตาเจดีย์กิวครับ112ปีศรีนคราดารานิวาสเชื่อมอดีตเข้ากับยุคสมัยนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเปิดจัดเวทีเสวนาฟื้นใจบ้านฟื้นใจย่านพื้นชีวิตเมืองนะครับเปิดบ้านเฮียนฮู้เชื่อมผู้คนฟื้นฟูย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์วัดตาเจดีย์กิว112ปีศรีนคราดารานิวาสคุ้มหลวงเก่านะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนครับท่านพิชัยเลิศพงศ์อดิศรนายกอบจ.เชียงใหม่ครับก็เป็นประธานเปิดงานเสวนาฟื้นบ้านฟื้นใจฟื้นใจงานฟื้นชีวิตเมืองเปิดบ้านเฮียนฮู้เชื่อมผู้คนฟื้นฟูย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายในงานวังท่าเจดีย์กิวอีกนะครับ112ปีศรีนคราดารานิวาสณวัดวังท่าเจดีย์กิวตำบลจ้างม่อยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ฮะนะครับก็เมื่อวันที่20เนาะซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและก็ภาคีเครือข่ายห่วมกันจัดขึ้นนะครับโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพพรพัชรประกิตินะคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานะครับแล้วก็มีทั้งท่านรองอธิการบดีอย่างต่างๆหลากหลายนะครับห่วมกันจัดการจัดงานตรงนี้นะครับและก็ทางด้านอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตลอดจนตัวแทนจากหน่วยงานองค์กรภาครัฐภาคประชาสังคมภาคประชาชนและก็ผู้ที่สนใจนะครับในการนี้ท่านนายกอบจ.เชียงใหม่นะครับก็ได้อู้นะครับว่าเมื่อเฮาอู้ถึงเมืองเชียงใหม่แล้วนะครับสิ่งที่เป็นหัวใจแล้วก็เป็นเสน่ห์นะครับที
10: ่หลาย
9: ๆเมื่อมีใครเหมือนก็คือย่านเก่าเมืองเก่าอย่างนี้ซึ่งเปรียบเสมือนสมุดบันทึกเล่มใหญ่ที่รวบรวมประวัติศาสตร์วัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมและความทรงจำรวมของชุมชนเอาไว้นะฮะโดยเฉพาะยังยิ่งวัดท่าเจดีย์กิวหรือที่คุ้นเคยในฐานะอดีตสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ฮั่นนะครับ
10: ครับ
9: ซึ่งในปีนี้มีอายุครบรอบ112ปีนะถือว่าเป็นพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมนะครับที่มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงอดีตสู่ปัจจุบันจะได้ก็ตามนะครับท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงและก็การเติบโตของเมืองปัจจุบันเนี่ยนะครับย่านเก่าหลายแห่งกำลังเผชิญกับความท้าทายนะครับทั้งในด้านการใช้ประโยชน์ติดดินและก็โครงสร้างของชุมชนที่มีการเปลี่ยนไป ซึ่งหากเขาปล่อยให้คุณค่าเรานี่เลือนหายไปตามกาลเวลาก่อนจะนับเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่งนะครับน้องดิมเนาะการจัดงานครั้งนี้เปิ้นก็เอามาอู้เอิ้นนะครับว่าเขาจะช่วยกันอนุรักษ์รักษาเมืองเก่าหรือบ้านโบราณฮือคงอยู่กับอยู่ที่นั่นน่ะแต่ก็คือการคืนชีวิตเนาะ
10: ค
9: ือฟื้นตีมรดกเรานี่กลับคืนมาหลดแล่นเป็นพื้นที่แห่งการเฮียนฮู้เชื่อมโยงสู่ผู้คนหลากหลายหลากหลายรุ่นและก็ต่อยอดสู่การเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และงานคราบของชุมชนครับที่สามารถสร้างรายได้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างยั่งยืนนะครับน้องดิมเชียงใหม่นี่เป็นกำลังยืนยูเนสโกเป็นมรดกโลกนะนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งย่านที่ค่อนข้างที่สำคัญของเมืองเชียงใหม่เหมือนกัน
10: ครับมาละ
9: จากเชียงใหม่ไปเมืองฝางครับ
10: ครับมาต่อกันที่เรื่องของการตรวจยึดยาบ้าเกือบ1ล้านเม็ดนะ
9: ครับ
10: ซึ่งโจรเปิ้นเนาซุกซ่อนไว้ริมถนนสายแม่ศูนย์แต่ว่าคาดว่าน่าจะไหวตัวทันลบหนีไปครับทางฝางเมื่อเจ้าวานนี่ครับฝ่ายความมั่นคงอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ครับได้ครับแจ้งจากสายลับและผู้นำชุมชนในพื้นที่หมู่ที่5ตำบลแม่ศูนย์อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เนาะว่าพบวัตถุต้องสงสัยลักษณะเป็นกระสอบและกล่องพลาสติกถูกนำมาทิ้งไว้บริเวณข้างตังสาธารณะภายในหมู่บ้านโดยก่อนหน้านี้ประชาชนในพื้นที่ก็ได้สังเกตพบพฤติการการรวมกลุ่มของวัยรุ่นที่ดูแล้วผิดปกติในบริเวณดังกล่าวช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะครับ
9: ครับ
10: ตังผู้นำชุมชนเบิกได้มีการเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับก่อนที่จะตัดสินใจแจ้งทางเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบโดยทางด้านท่านนายอำเภอฝางวาทีร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลครับได้สั่งการให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงประสานส่วนที่กำลังนะครับร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสพผู้สพฝางเนาะเจ้าหน้าที่ตชด334นะทหารกองกำลังพาเมืองกำนันนะครับของตำบลแม่ศูนย์และฝ่ายปกครองตำบลแม่ศูนย์เนี่ยได้ร่วมกันเดินทางเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุดังกล่าวโดยจากการนำกำลังเข้าตรวจสอบโดยละเอียดเนี่ยเจ้าหน้าที่เปิดพบกระสอบจำนวน2กระสอบครับและกล่องพลาสติกจำนวน1กล่องซุกซ่อนอยู่บริเวณริมตังสาธารณะดังกล่าวเมื่อเจ้าหน้าที่เปิดตรวจพิสูจน์ภายในก็พบเป็นยาเสพติดนะครับพืชโทษประเภทหนึ่งหรือยาบ้าเนี่ยมันจะอยู่ในหั่นจำนวนทั้งสิ้นกว่า 994,000 เม็ดเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการบันทึกภาพและตรวจยึดของกลางทั้งหมดไว้เบื้องต้นครับเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมประเมินสถานการณ์คาดว่าขบวนการลำเลียงยาเสพติดอาจจะไหวตัวทันนะครับหรือว่าอาจจะเกรงกลัวว่าจะถูกเจ้าหน้าที่ซึ่งตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่เนี่ยตรวจค้นจับกุมก็จึงได้ตั้งสินใจทิ้งของกลางทั้งหมดไว้ริมทางก่อนลบหนีไปครับแต่อย่างไรก็ตามครับขณะนี้ตั้งเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลนะตรวจสอบเส้นทางการลำเลียงและการรวบรวมพยานหลักฐานในวัตถุของกลางเพื่อเร่งติดตามตัวกลุ่มผู้กระทำความผิดและผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับตรง
9: ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นคดียาเสพติดเนาะ
10: ครับ
9: ต้นเดือนที่ผ่านมาพะเยาเกิดจับได้เป็น8ล้านมื้อนะในลักษณะแบบนี้เหมือนกันครับซุกซ่อนมากับผืนผลทางด้านการเกษตรเนาะจะได้พ่อแม่พี่น้องนะครับรู้เบาะเห็น
10: เบาะแส
9: ยินต่างๆ
10: แจ้ง
9: เจ้าที่บ้านเมือง
10: ได้รับแจ้งจากผู้นำชุมชนนะก
9: ็
10: คือเจ้าบ้านเขาไปแจ้ง
9: ปลดล็อกเป็นหูเป็นตานี่แหละนะครับจากเมืองฝางมาลำปูนครับวันนี้ครับนายปิยพงษ์ชูวงศ์ครับผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนนะครับก็ได้มอบหมายให้ครับนายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนไปเป็นประธานเปิดการประชุมสรุปและก็เผยแผ่งานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการของจังหวัดลำปูนท่านนะครับแล้วก็มีการมอบผลงานวิจัยหน้าห้องประชุมแกลนปาโรงแรมแกลนปาแอนรีสอร์ทจังหวัดลำปูนนะครับโดยมีทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุษบาลิ้มนิรันดร์กุลในนามของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะทำงานโครงการวิจัยนะครับซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมมอบผลงานวิจัยให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีเวทีเสวนาที่ทางการขับเคลื่อนแผนน้ำจังหวัดลำปูนแล้วก็การประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นใน4ประเด็นสำคัญก็คือเรื่องน้ำท่วมเมืองและคุณภาพลำน้ำน้ำท่วมและน้ำปลาไหลหลากน้ำเพื่อการผลิตก็คือเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมและก็ระบบการบริหารจัดการน้ำโดยได้รับความร่วมมือห่วมใจเป็นอย่างดีจากผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและก็พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับจังหวัดลำปูนก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทั้งด้านการเกษตรอุตสาหกรรมและชุมชนเมืองนะครับจึงเผชิญกับความท้าทายด้านทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรน้ำในหลากหลายมิติไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำท่วมในเขตเมือง พื้นที่ลุ่มต่ำปัญหาน้ำปลาไหลหลากในพื้นที่ต้นน้ำการบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมตลอดจนการดูแลรักษาคุณภาพแหล่งน้ำและระบบนิเวศคือมีความสมดุลและยั่งยืนการมีร่างแผนการบริหารจัดการน้ำทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการก่อจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของข้อมูลทางวิชาการนะครับและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนก็จะช่วยให้จังหวัดลำพูนมีกรอบแนวทางในการกำหนดโครงการและมาตรการต่างๆด้วยอย่างชัดเจนและก็สามารถบูรณาการการดำเนินงานอย่างระวังหน่วยงานต่างๆและก็เชื่อมโยงไปสู่การแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมนะครับอันจะนำไปสู่การใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่าและก็สมดุลอย่างยืนและยังเป็นเวทีแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อเสนอที่เป็นประโยชน์จะเป็นส่วนสำคัญในการเติมเต็มร่างฉบับแผนนี้ให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมและสามารถนำใจประโยชน์ในการพัฒนาจังหวัดลำพูนได้อย่างแท้จริงนะครับพ่อแม่พี่น้องครับ
10: ครับ
9: ซึ่งทุกๆปีมันก็จะมีแผนการบริหารจังหน้าเหมือนกันเนาะที่ลำพูนก็ถือว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญนะมีทั้งเกษตรอุตสาหกรรมอย่างต่างๆอย่างที่ข่าวบนบอกเนาะ
10: ถูกต้องครับอ่ะจากลำปูนมาตีลำปางครับดูฟังจังหวัดลำปางห่วงเปิดตัวโครงการสูงไว้มีงานจากฐานชุมชนผ่านระบบออนไลน์นะครับ
9: ครับ
10: โดยนางศรีสุดาเถาเมืองใจครับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปางพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าห่วงพิธีเปิดกิจกรรมอบรมหลักสูตรอาชีพทักไหมพรมด้วยเครื่องทักไหมพรมขนาดใหญ่และเครื่องทักหมวกไหมพรมอัตโนมัติหน้าศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปางโดยนางพัชรินทร์สนอสรรภูมิในการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปางเนี่ยเผยว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยได้ดำเนินการโดยกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่จะมุ่งพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้สูงอายุโดยการนำนวัตกรรมและก็เทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับมาใช้ช่วยลดแรงงานเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับคุณภาพสินค้าซึ่งสามารถแข่งขันทางการตลาดได้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นโครงการสูงวัยมีงานจากฐานชุมชนตั้งเป้าส่งเสริมการจ้างงานและสร้างรายได้คือผู้สูงอายุกว่า 3,300 คนใน15จังหวัดทั่วประเทศนะครับโดยมุ่งเน้นการนำศักยภาพและประสบการณ์ของผู้สูงอายุมาใช้ให้เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าแก่ตนเองครอบครัวและชุมชนพร้อมสนับสนุนการเปลี่ยนผู้สูงวัยตียังคงมีพลังและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฐานหลักอย่างยั่งยืนครับ
9: ครับอันนี้เป็นข่าวของพี่น้องลำปางเนาะ
10: ครับ
9: สังคมสูงวัยทุกที่เหมือนกันนะฮะตอนนี้ทั่วประเทศครับทุกจังหวัดผู้สูงวัยผู้สูงอายุก็มีเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นติ๊กๆเนาะ
10: ถูกต้อง
9: พะเยานี่ 28% แล้วนะ
10: โอ้พะเยาว่าดัง
9: ครับจากลำปางครับมาที่แม่ฮ่องสอนครับวันนี้ครับประธานกรรมาธิการการกฎหมายนะครับของสภาผู้แทนราษฎรนะครับโดยทางท่านรังสิมันโรมีเนาะประธานคณะกรรมาการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะกรรมาการลงพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยจากการสู้รบนะครับบ้านใหม่ในซอยบ้านใหม่ในซอยอีเนาะ
10: ครับ
9: อยู่อำเภอแม่งสอนจังหวัดแม่งสอนท่านนะก็เพื่อประชุมหารือและก็รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแลผู้ยบการดำเนินการออกหนังสืออนุญาตทำงานตามกฎหมายและก่อนแนวทางในการบริหารจัดการผู้พักพิงในพื้นที่ในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับมีหัวหน้าส่วนราชการเนาะในอำเภอปลัดอย่างต่างๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนะครับสาการการดูแลผู้พักพิงกว่า 7,000 คนในตรงนี้มันนะเคยเน้นประเด็นด้านความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐานการเข้าถึงสิทธิมนุษยชนนะครับและก็ตลอดจนการจัดการศึกษาและก็การเสริมทักษะภาษาไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพึ่งพาตนเองระหว่างพักพิงนะครับและก็เตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่3ในอนาคตการลงพื้นที่ดังกล่าวนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามมาตรการทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาอธิปไตยและบูรณภาพแห่งอาณาเขตการแก้ไขปัญหายาเสพติดปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาตินะครับรวมถึงการบริหารจัดการผู้หนีภัยจากการสู้รบโดยคณะกรรมการก็ได้รับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานในพื้นที่เพื่อนำไปประกอบการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและก่อพัฒนากลไกทางกฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นการลงพื้นที่ของกรรมการการกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรครับ
10: ครับมาปิดใต้ช่วงนี้กับทางข่าวของนายอำเภอแม่เสลียงครับลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านการนะครับ เมื่อวานนี้ครับนายวรศักดิ์พานทองนายอำเภอแม่เสลียงครับลงพื้นที่ตรวจสอบ สภาพื้นที่จริงนะและการติดตามความพร้อมในการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนประจำปีงบประมาณ2569หน้าบ้านแม่หันและบ้านป่าหมากตำบลบ้านการอำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับ
9: ครับ
10: โดยมีทางด้านผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นนะครับรวมลงพื้นที่เพื่อฮือมั่นใจว่าโครงการที่จะเสนอขอให้การสนับสนุนงบประมาณภาคอำเภอและจังหวัดเนี่ยส่งต่อไปยังสำนักงานประกันสังคมไทยนั่นจะสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริงและทันท่วงทีจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบ3กิจกรรมเร่งด่วนที่มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายและยกระดับความปลอดภัยแก่ประชาชนก็คือ1การปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพานข้ามแม่น้ำแม่หานนะครับ2การก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งบ้านแม่หานและการ3การก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งบ้านป่าหมากครับในโอกาสนี้ครับทางด้านในอำเภอแม่เสลียงก็ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยย้ำว่าโครงการที่เสนอต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อสนองเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรอย่างแท้จริงครับ
9: ครับอันนี้ก็เป็นข่าวสารจากทั้ง4จังหวัดภาคเหนือตอนบนนึงเนาะ
10: ครับผม
9: ก็เอามาเล่าทุกท่านได้ฟังกันนะครับเดี๋ยวพักกันกั้มครับมาติดตามข่าวสารพะเยาเชียงรายเมืองน่านเมืองแปดต่อครับ
10: ครับ
11: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮพะเยาแป่น่าน
9: ครับช่วงนี้มาที่ตามข่าวสารของพี่น้องตั้งเจียงไฮนะครับสคบเจียงไฮเป็นก่อนจัดสัมมนาที่เจียงไฮนะครับเพื่อที่จะเสริมครอบผู้บริโภคยุคดิจิตอลย้ำรู้สิทธิ์ก่อนซื้อขายออนไลน์กดลดปัญหาถูกโกงนะครับซึ่งวันนี้นะฮะทางด้านสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบเนาะก็ห่วงครับทางด้านมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาก็ได้มีการจัดสัมมนาฮือความฮู้เสริมสร้างความเข้มแข็งในภาคีเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคครับการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และการบริการดิจิตอลณห้องประชุมเชียงรุ้งโรงแรมเวียงอินนะครับจังหวัดเชียงรายนะครับโดยมีดร.พัชรินทร์ชัมสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับก็คือทั้งนางสาวสุภมาศอิสราภักดีนะครับได้มาเป็นประธานในการสัมมนานะครับซึ่งในการนี้นะครับทั้งเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักรัฐมนตรีก็ได้ถ่ายทอดเชิงโลดีและก็ความห่วงใยจากทั้งท่านสุภมาศอิสราภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที
10: ่
9: ผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและก็การรับเรื่องร้องทุกข์ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับเพื่อที่จะสร้างขวัญกำลังใจและยกระดับการให้บริการกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอันจะนำไปสู่การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมในยุคดิจิตอลนะครับทั้งนี้นะครับหากว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับความได้รับความเป็นธรรมอีกเนาะ
10: ครับ
9: หากซื้อสินค้าอย่างต่างๆอย่างนี้นะครับใช้บริการสามารถแจ้งร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชันOCPB Connect หรือว่าสายด่วน1166เพื่อขอรับคำปรึกษาและดำเนินการตามสิทธิกฎหมายอย่างต่างๆต่อไปได้นะครับพ่อแม่พี่น้อง1166สายด่วนสคบ
10: ครับ
9: ต่อไปได้ครับ
10: จากเจียงไฮลงมาติพะเยาครับอย่างที่บอกวันนี้ครับทางพะเยาติดตามสถานการณ์กุ้งกล้ามแดงในกว้านพะเยา
9: ครับ
10: โดยมีการได้สั่งการคุมเข้มการเลี้ยงย่ำห้ามปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมพักดันร้านอาหารประกอบเมนูจำหน่ายครับ
9: ครับ
10: วันนี้ครับนายพุทธนาชมภูมิครับรองผู้ว่าการจังหวัดพะเยาลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กุ้งกล้ามแดงหลังพบในพื้นที่กว้านพะเยาณสำนักงานประมงจังหวัดพะเยาและท่าเรือวัดติโลกอารามโดยมีนายพิสิทธิ์ภูมิคงประมงจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องห่วมลงพื้นที่โดยทำประมงจังหวัดพะเยากระเผยว่าสถานการณ์กุ้งกล้ามแดงเนี่ยซึ่งเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นหรือว่าตีเมื่อกี้ดีเจชาติว่าเอเลี่ยนสปีชีนี่นะที่จะสามารถลุกรามระบบนิเวศในกว้านพะเยาและอาจส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำพื้นถิ่นและความสมดุลของระบบนิเวศในระยะยาวส่วนมากพบในบริเวณบ้านถุงกิ้วตำบลบ้านตุนอำเภอเมืองพะเยานะครับ
9: มากน้ำมัน
10: ครับมากอาศัยในพื้นที่น้ำใสและสะอาดปัจจุบันมีชาวประมงประมาณ10รายครับดักจับได้วันละ 1-2 กิโลกรัมเมืองต้นก็พบว่ายังบกพร่องครับสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศในกว้านส่วนกรณีพบปริมาณกุ้งฝอยที่ลดลงนั่นนะครับอาจเกิดได้จากหลายปัจจัยขณะนี้บ่พบข้อบ่งชี้ว่ามีสาเหตุมาจากกุ้งกล้ามแดงโดยตรงซึ่งคาดว่าการแพร่ระบาดครั้งนี้เกิดจากการลักลอบปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติครับ
9: ครับ
10: ทั้งนี้ได้มีมาตรการควบคุมการขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในจังหวัด รวมถึงการนอกข้อบังคับในการปฏิบัติเมื่อเลือกเลี่ยงบอกควรปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมแนบประชาชนเมื่อจับได้ควรนำไปประกอบอาหารหรือจำหน่ายสร้างรายได้นะครับโดยราคาซื้อขายเนี่ยประมาณ250-300บาทต่อกิโลกรัม
12: ครับ
10: อีกทั้งยังได้เร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของสัตว์น้ำต่างถิ่นซึ่งประมงจังหวัดพะเยาก็เน้นย้ำว่าสถานการณ์กุ้งกล้ามแดงในกว้านพะเยายังคงอยู่ในจุดที่ควบคุมได้ครับด้านท่านรองผู้ว่าการจังหวัดพะเยาครับบอกว่าจังหวัดพะเยาได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดพร้อมกำหนดมาตรการยับยั้งและบทลงโทษและบทกำหนดโทษสำหรับผู้กระทำผิดกฎหมายประมงอย่างเคร่งครัดกรณีผู้ตีพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำหากต้องการยกเลิกการเลี้ยงนะครับคือติดต่อส่งมอบสัตว์น้ำทั้งหมดถึงแก่สำนักงานประมงจังหวัดพร้อมออกประกาศรณรงค์และเชิญชวนต่างด้านสมาคมร้านอาหารในจังหวัดนำไปประกอบเมนูอาหารจำหน่ายเพื่อช่วยลดปริมาณกุ้งกล้ามแดงอีกทางหนึ่งตัวครับ
12: ครับครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิกฤตเนาะหลายท่านก็บอกว่าเป็นวิกฤตแต่พี่น้องเมืองพะเยามันเป็นโอกาสดีนะนี่หมดตอกแขนนี่เนาะ
10: ครับผม
12: เอามาเผาเลยนะครับไอ้แก้วนี่มากุ้งเผานะไอ้แก้วนี่ก็ไปจำเบ็ดเป็นประจำเหมือนกันคร
10: ับ
12: เบ็ดกุ้งเบ็ดปลาในกว้านเนาะในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวกว้านพะเยาอุดมสมบูรณ์ครับพ่อแม่พี่น้องครับ
10: ล้ำ
12: ก็ล้ำครับจีนมันเจ็ดกุ๊บกุ๊บหน่อย
10: มันแข็งแรงนะครับกุ้งนี่แข็งแรงครับ
12: อดตายครับจากพะเยาไปแปะท่านน้องดีมครับ
10: ครับ
12: เรือนจำจังหวัดแปะนะครับโดยทางท่านสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแปะก็เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับก็คือโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์รุ่นที่8/1โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังที่เข้ารับการฝึกอบรมร่วมพิธีครับโดยทั้งท่านผู้ราชการจังหวัดแปะก็ได้มอบนโยบายแก่ผู้เข้ารับการอบรมเน้นย้ำการน้อมนำศาสตร์พระราชาและลักเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตครับเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงทางอาหารสร้างอาชีพและก็การส่งเสริมการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนภายหลังพ้นโทษนะครับพร้อมขอให้ผู้เข้ารับการอบรมตั้งใจศึกษาเรียนรู้และก่อนนำรักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันในการดำเนินชีวิตบ่ฮือหวนกลับไปกระทำผิดซ้ำและก็ร่วมสร้างประโยชน์แก่สังคมและก็ประเทศชาตินะครับนอกจากนี้นะครับจากประกาศพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อวันที่3มิถุนายน2519กรมราชทัณฑ์จึงได้กำหนดฮือหลักสูตรโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังรุ่นที่8/1เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยสำหรับนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสริมสร้างแนวคิดในการดำรงชีวิตและก็เพิ่มศักยภาพในการพึ่งพาตนเองภายหลังพ้นโทษครับสำหรับเรือนจำแปะนี่นะครับได้กำหนดจัดกิจกรรมฝึกอบรมระหว่างวันที่19มิถุนายนนี่นะถึง2กรกฎาคมเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อผู้ต้องขังก่อนกลับคืนสู่สังคมสามารถประกอบอาชีพและดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงตามแนวทางศาสตร์พระราชาต่อไปครับพ่อแม่พี่น้องครับ
10: ครับ
12: อันนี้ก็ถือว่าเป็นการฝึกอบรมผู้ต้องขังเนาะ
10: ครับ
12: เป็นคนดีสู่สังคมต่อไป
10: มีทุกตีแล้วฮะ
12: ครับ
10: โครงการดีๆแบบนี้นะครับเน
12: า
10: ะ
12: จากแปะไปน่านครับน้องดิม
10: ปิดท้ายกันตีจังหวัดน่านครับโดยนายกเทศมนตรีเมืองน่านเปิดโครงการฝึกซ่อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี69ครับ
12: ครับ
10: ช่วงเช้าวันนี้ครับตีห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองน่านครับนายสุรพลเทียนสูตรครับนายกเทศมนตรีเมืองน่านเป็นประธานเปิดโครงการซ่อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองน่านประจำปี2569เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานทุกข์ภัยและยกระดับศักยภาพการช่วยเหลือประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพภายในโครงการมีการบรรยายให้ความรู้นะครับด้านกฎหมายทางน้ำการเดินเรือนะครับการใช้อุปกรณ์กู้ชีพการอพยพและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยโดยทางวิทยากรก็มาจากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแปะพร้อมมีการฝึกปฏิบัติจำลองสถานการณ์จริงในลำน้ำตัวนะครับทั้งการขับเรือกู้ภัยและการบำรุงรักษาเครื่องยนต์โดยทางเทศบาลเมืองน่านจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเนี่ยกันทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากพื้นที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านครับมีความเสี่ยงต่อการเกิดโทษภัยเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนและสภาพอากาศแปรปรวนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดนะครับการดำเนินโครงการยังเป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพุทธศักราช2550ตีกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดฝึกซ้อมแผนรับมือภัยพิบัติเพื่อบูรณาการความร่วมมือพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ แล้วก็สร้างความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยขึ้นครับ
12: ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการซ่อมไว้ก่อนเนาะเมื่อมันถ้ามันเกิดมันนี่จะได้นี่ตันนี่ไ
10: งให้วันบ่นี่มันก็มานี่แหละ
12: ครับแม่นละครับน้องดีมครับอ่ะรายการเขาก็มานี่แล้วเนาะ
10: คร
12: ับจะหมดเวลาแล้วนะครับทุกท่านครับเดี๋ยวช่วงท้ายนี้นะครับไปติดตามรายการพิเศษครับในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะครับวันนี้พบปะกับทีมงานสวท.ยะหลาครับวันนี้อู้ข่าวเจ้าเหนือผมดีเจชาติพร้อมกับน้องบ่าวดีมนะครับก็ต้องขอนำรายการลำลาจากพ่อแม่พี่น้องกันไปก่อนพรุ่งนี้พบปะกับทีมงานสวท.
10: สวท.เชียงราย
12: เชียงราย
10: ถ้าเปิดบ่แรกกันนะ
12: ครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับ
10: ครับผม
12: ขอบคุณทุกท่านโชคดีมีใจครับปันหล่ำปันรวยกึดถึงหาพยามากินกุ้งกล้ามแดงด้วยกันเนาะ
10: ครับ
12: ขอบคุณครับ
10: สวัสดีครับ
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
14: สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงครับรายการที่จะนำคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปติดตามพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นแม่ของแผ่นดินครับผู้ที่ทรงอุทิศพระวรกายในการส่งเสริมอาชีพและอนุรักษ์งานศิลปะพื้นบ้านของพี่น้องประชาชนครับจังหวัดยะลาภาคปลังงิงคืองานศิลปาชีพที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ไว้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ให้มีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับติดตามเรื่องนี้ได้จากช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องครับ
13: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นแม่ของแผ่นดินผู้ทรงอุทิศพระวรกายในการส่งเสริมอาชีพและอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของประชาชนทั่วประเทศผ่านโครงการศิลปาชีพที่ช่วยสร้างรายได้สร้างความมั่นคงและรักษามรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงทรงสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพและการฝึกอาชีพแก่ประชาชนเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโครงการศูนย์ศิลปาชีพที่กำเนิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เริ่มดำเนินงานครั้งแรกที่จังหวัดนราธิวาสในบริเวณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศเมื่อราวพุทธศักราช2516ถึง2518เพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่ราษฎรในท้องถิ่นและต่อมาได้ขยายพื้นที่ดำเนินการเป็นศูนย์ศิลปาชีพและศูนย์ฝึกอาชีพในโครงการพระราชดำริอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนราธิวาสปัตตานีและจังหวัดยะลาด้วยงานหัตถกรรมและงานหัตถศิลป์ของศูนย์ศิลปาชีพและศูนย์อาชีพที่โดดเด่นอาทิจังหวัดปัตตานีมีงานผ้าบาติกปัตตานีที่เขียนลวดลายด้วยมือสร้างเอกลักษณ์ของปัตตานีงานเครื่องปั้นเซรามิกงานแกะสลักไม้ที่สวยงามพัฒนาจากการฝึกอาชีพของราษฎรที่สนใจจังหวัดยะลาโดดเด่นด้านการพัฒนาผ้าเช่นผ้าปลางิงและผ้าบาติกลวดลายร่วมสมัยโดยช่างฝีมือในท้องถิ่นงานจักษานและงานหัตถกรรมพื้นบ้านผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติเช่นหวายไม้ไผ่และกะลามะพร้าวจังหวัดนราธิวาสมีชื่อเสียงด้านงานศิลปกรรมเช่นงานเครื่องปั้นดินเผารอตันบาตูที่ทุกชิ้นจะมีผลงานการวาดลวดลายที่งดงามลงบนผลิตภัณฑ์โดยช่างฝีมือในนราธิวาสที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเขียนลวดลายอันวิจิตรงานผ้าบาติกและงานปักผ้าที่ละเอียดสวยงามราวภาพวาดและงานจักษานย่านลิเผาอันเลื่องชื่อตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาพระราชดำริด้านศิลปาชีพของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เป็นเพียงการสร้างอาชีพเท่านั้น หากยังเป็นการสร้างความหวังสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและทำรงรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ชายแดนใต้ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยงานศิลปาชีพคือสิ่งที่พระองค์ได้ทรงอนุรักษ์ไว้ให้แก่ราษฎรให้มีรายได้พัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและการได้ร่วมสืบสานพระราชปณิธานคือการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนสนับสนุนและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพไทยตลอดจนร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ก้าวทันยุคสมัยโดยยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมเอาไว้เพราะทุกผืนผ้าทุกลวดลายและทุกชิ้นงานหัตถกรรมล้วนเป็นผลแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมอบโอกาสและความหวังแก่ประสบกรณิกรคนไทยทุกคนร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมนำพระราชปณิธานด้านศิลปาชีพมาสืบสานต่อยอดเพื่อให้ภูมิปัญญาไทยโดยเฉพาะภูมิปัญญาแห่งชายแดนใต้จเจริญงอกงามและคงอยู่สืบไปอย่างยั่งยืน
14: นั่นคือเรื่องราวอันประทับใจของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดยะลาที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับในช่วงนี้จะมาติดตามในช่วงของตามรอยพระเมตตากันนะครับการเสด็จประกอบพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้นที่พระองค์ได้เสด็จตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการประกอบพระราชกรณียกิจในพื้นที่ของจังหวัดยะลานะครับได้สร้างขวัญและกำลังใจให้กับบรรดาข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนทุกหมู่เหล่านะครับที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์และสมเด็จพระราชินีและยังเป็นภาพความทรงจำอันแสนปลาบปลื้มของประสบกรณิกรของจังหวัดยะลามาโดยตลอดนะครับติดตามเรื่องนี้ได้จากตามรอยพระเมตตาครับ
0: ช่วงตามรอยพระเมตตา
15: ภาพความทรงจำอันแสนปลาบปลื้มของประสบนิกรชาวจังหวัดยะลาเมื่อปีพุทธศักราช2519พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีแปลพระราชฐานไปประทับณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศในระหว่างวันที่23สิงหาคมถึงวันที่23กันยายนพุทธศักราช2519ในระหว่างนั้นทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณจังหวัดยะลาดังนี้วันที่8กันยายนพุทธศักราช2519เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดเวรุวันอำเภอเมืองจังหวัดยะลาและทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างเนืองแน่นและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แพทย์ที่โดยเสด็จทำการตรวจรักษาราษฎรผู้เจ็บป่วยและทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ต่อมาเมื่อวันที่17กันยายนพุทธศักราช2519พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัวที่กองร้อยสามตำรวจตระเวนชายแดนอำเภอเบตงจังหวัดยะลาและได้มีพระราชดำรัสให้ทำการขยายพื้นที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนออกไปอีกโดยให้กระทรวงการคลังจัดซื้อที่ดินราษฎรซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกันเพิ่มอีกจำนวน118ไร่รวมทั้งสิ้น156ไร่วันที่17กันยายนพุทธศักราช2519เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีไปทรงเยี่ยมและพระราชทานสิ่งของแก่สมาชิกและประสบนิกรในนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาและเมื่อวันที่19กันยายนพุทธศักราช2519ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในอำเภอเบตงและกองร้อยสามตำรวจตระเวนชายแดนอำเภอเบตงจังหวัดยะลาประชาชนต่างมารอเฝ้ารับเสด็จด้วยความปลาบปลื้มใจทุกภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในการเสด็จมาประกอบพระราชกรณียกิจของทุกๆพระองค์ในพื้นที่จังหวัดยะลาสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการทหารตำรวจประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระมหากษัตริย์พระบรมราชินีพร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์อันเป็นที่เคารพยิ่งนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ด้วยพระเมตตาที่ยังประทับอยู่ในดวงใจของประสบนิกรชาวยะลาตราบเท่าทุกวันนี้
14: ช่วงสารต่อพระราชปณิธานวันนี้นะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชปณิธานที่แน่วแน่นะครับในการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีอาชีพมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงนะครับด้วยพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้จึงพระราชทานกำเนิดความตัวอย่างในโครงการสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่อำเภอทานโตจังหวัดยะลานะครับฟาร์มแห่งนี้ไม่ได้เป็นพื้นที่ทางการเกษตรเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นโรงเรียนชีวิตที่สร้างอาชีพความรู้และความหวังให้แก่ผู้คนในพื้นที่ติดตามเรื่องนี้ได้จากช่วงสารต่อพระราชปณิธานครับ
16: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสารต่อพระราชปณิธานท่ามกลางผืนป่าและขุนเขาแห่งอำเภอทานโตจังหวัดยะลาพื้นที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วยความยากลำบากทั้งปัญหาความยากจนความไม่มั่นคงในชีวิตและโอกาสที่ไม่เท่าเทียมแต่ในวันที่ผู้คนยังมองไม่เห็นความหวังยังมีพระราชฤทัยดวงหนึ่งที่ทรงเฝ้าห่วงใยประสบกรณิกรในพื้นที่ชายแดนใต้เสมอมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีอาชีพมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงด้วยพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้จึงพระราชทานกำเนิดฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฟาร์มทานโตฟาร์มแห่งนี้มิได้เป็นเพียงพื้นที่เกษตรกรรมแต่คือโรงเรียนชีวิตที่สร้างทั้งอาชีพความรู้และความหวังให้แก่ผู้คนจากผืนดินที่เคยรกร้างถูกพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งผลิตอาหารและศูนย์เรียนรู้ด้านอาชีพทั้งการปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ประมงและเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบได้รับโอกาสเข้ามาทำงานมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุกแปลงผักที่เติบโตทุกผลผลิตที่งอกงามล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาของพระพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยประชาชนดุจลูกในอ้อมพระหฤทัยพระองค์ทรงเชื่อมั่นว่าการให้โอกาสคือรากฐานของการสร้างชีวิตที่มั่นคงและเมื่อประชาชนมีอาชีพมีอาหารมีรายได้ชุมชนก็จะเกิดความเข้มแข็งและสงบสุขฟาร์มทานโตจึงไม่ได้ปลูกเพียงพืชผลทางการเกษตรแต่กำลังปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังลงในหัวใจของผู้คนให้พวกเขาได้ลุกขึ้นยืนด้วยตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีและมั่นคง
17: สิ่งที่พระองค์ท่านมองการไกลระยะยาวให้กับพื้นที่ของเราคือการสร้างแหล่งอาหารให้กับพื้นที่โดยที่เรียกว่าฟาร์มตัวอย่างนะครับชาวบ้านในพื้นที่มีแหล่งอาหารที่เข้าถึงราคาถูกนะครับในช่วงที่เกิดสถานการณ์ด้านโควิดเกิดการล็อกดาวน์ขึ้นในตัวจังหวัดตัวเมืองชาวบ้านไม่สามารถเดินทางออกไปซื้ออาหารได้แต่ก็มีฟาร์มตัวอย่างที่เป็นแหล่งอาหารให้ชาวบ้านเข้ามาบริโภคได้นะครับในด้านของ ด้านการส่งเสริมการสร้างอาชีพการสร้างรายได้สิ่งหนึ่งที่พระองค์ท่านมองมาให้กับลูกๆของพระองค์ท่านก็คือการสร้างอาชีพการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนการสร้างรายได้ประจำวันการสร้างรายได้จากการทำกิจกรรมง่ายๆพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่โดยที่ไม่ต้องใช้ต้นทุนในที่สูงสิ่งนี้พระองค์ท่านมองมาที่ประชาชนราษฎรในพื้นที่ตรงที่อาชีพด้านทางเลือกการที่มีฟาร์มตัวอย่างก็เป็นจุดศูนย์รวมจุดศูนย์กลางของแหล่งความรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ชาวบ้านไม่ได้มีความรู้การทำเห็ดนางฟ้าชาวบ้านไม่ได้มีความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่ไข่แต่สิ่งที่พระองค์ท่านสร้างขึ้นมาให้กับพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างทางตัวทำให้ชาวบ้านมีอาชีพทางเลือกจากการเป็นแหล่งเรียนรู้สู่การสร้างรายได้นะครับพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านให้กับพื้นที่อำเภอทานตัวเราช่วยเหลือให้ชาวบ้านมีแหล่งอาชีพมีแหล่งอาหารนะครับบนพื้นฐานของสังคมว่าพระหุวัฒนธรรมที่ถูกต้องสู่ความยั่งยืนในการใช้ชีวิตประจำวันต่อไปครับ
18: ก็คือดีชัดมากเพราะว่าทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของท่านนะคะเพราะว่าท่านเล็งเห็นว่าชาวบ้านของท่านนะคือท่านอยากให้ชาวบ้านของท่านอยู่ดีกินดีท่านมาสร้างความตัวอย่างไว้ตรงนี้แล้วก็เข้ามาเรียนรู้เรื่องการปลูกผักค่ะสามารถเสริมรายได้ให้กับครอบครัวและก็เป็นแหล่งอาหารให้กับคนในชุมชนและก็ขยายความรู้ให้กับชาวบ้านใกล้เคียงในชุมชนสามารถมาหาความรู้จากบ้านป้าชิดได้ป้าชิดก็คือผลิตเป็นผักยกเคร่และก็เป็นมะเขือเป็นอะไรแบบนี้ค่ะผักคือสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองแต่ละวันนะคะความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นนะคะเพราะว่าสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้เมื่อสร้างรายได้กับตัวเองคือคนในครอบครัวแล้วก็เป็นแหล่งผลิตอาหารเนี่ยคืออย่างน้อยคือบริโภคในครัวเรือนโดยที่ว่ารายจ่ายเราลดลงอะค่ะรายได้เพิ่มขึ้น
19: จากพระเมตตาสู่ผืนดินแห่งโอกาสจากความห่วงใยสู่ชีวิตใหม่ของราษฎรฟาร์มตัวอย่างทานโตคืออีกหนึ่งบทพิสูจน์แห่งพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเปลี่ยนความทุกข์ยากให้กลายเป็นความหวังของประชาชนชายแดนใต้
14: ในช่วงท้ายของรายการในวันนี้นะครับจะนำคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปติดตามข่าวสารที่มูลนิธิสีเทพไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับโดยนายสรศิลป์ไตรจักรภพประธานกรรมการมูลนิธิสีเทพไทยได้ร่วมเป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยนางเพ็ญประภาไตรจักรภพเลขาธิการมูลนิธิสีเทพไทยคณะกรรมการมูลนิธิสีเทพไทยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในกลุ่มบริษัทสีเทพไทยเข้าร่วมพิธีครับเนื่องในโอกาสที่มูลนิธิสีเทพไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมโดยคณะผู้บริหารมูลนิธิสีเทพไทยและกลุ่มบริษัทสีเทพไทยต่างสำนึกในพระเมตตาธรรมของพระองค์ท่านผู้ทรงเป็นดั่งแม่ของแผ่นดินที่ทรงอุทิศพระวรกายและเสียสละเพื่อดูแลทุกสุขของประสบกรณิกรชาวไทยด้วยความรักและความห่วงใยตลอดพระชนชีพครับด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้และมูลนิธิสีเทพไทยจะได้สืบสานพระราชปณิธานในการทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติเพื่อเป็นแบบอย่างในการดำเนินงานสืบไปนะครับนี่คือทั้งหมดของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมอมรันแมหะลาท่านผู้ฟังและคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17 นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีมอบหมายนโยบายยกระดับบทบาทสตรีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนพร้อมเดินหน้าแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคเพื่อคุ้มครองสิทธิสตรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายยกระดับบทบาทสตรีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนพร้อมเดินหน้าแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคเพื่อคุ้มครองสิทธิสตรี
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายทิศทางรัฐบาลในการยกระดับบทบาทสตรีสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนที่อาคาร Impact Forum เมืองทองธานีพร้อมกล่าวว่า

0: การพัฒนาประเทศไม่ได้วัดเพียงด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานหรือเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ยังสะท้อนจากคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะสตรีซึ่งเป็นประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศและมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรัฐบาลจึงต้องให้ความสำคัญกับโอกาสและความปลอดภัยในชีวิตประจำวันของผู้หญิงทั้งในด้านการทำงานการเดินทางและความปลอดภัยในครอบครัวโดยกำหนดทิศทางของรัฐบาลในการยกระดับบทบาทสตรีอาทิสิทธิที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์การคลอดและการเลี้ยงดูบุตรพร้อมสนับสนุนการแบ่งเบาภาระครอบครัวโดยเห็นว่าควรเพิ่มระยะเวลาการลาคลอดและการลาช่วยดูแลบุตรให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตปัจจุบันที่ผู้หญิงต้องรับผิดชอบหลายบทบาทพร้อมเร่งเสริมระบบคุ้มครองและการเข้าถึงความช่วยเหลือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงผลักดันการแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาบทบาทสตรีผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสั่งเข้มเตรียมพร้อมรับอุทกภัยฤดูฝนเน้นการแจ้งเตือนภัยถึงชุมชนและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่น้ำท่วม
2: นายธีรพัฒน์พัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำเดือนมิถุนายนพร้อมกล่าวว่าได้เน้นย้ำเรื่องการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีนี้การเฝ้าระวังสถานการณ์การเตรียมพร้อมบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมออกปฏิบัติงานรวมถึงการเผชิญเหตุและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเฉพาะการแจ้งเตือนภัยที่นอกเหนือจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ร่วมทำงานผ่านห้องปฏิบัติการวอร์รูมเพื่อวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ก่อนทำการแจ้งเตือนประชาชนแล้วขอให้ศูนย์ปภ.เขตประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการพยากรณ์ในพื้นที่เพื่อวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการแจ้งข้อมูลมายังปภ.เพื่อทำการแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลบอสแคสและช่องทางอื่นๆให้รวดเร็วแม่นยำและตรงจุดมากขึ้นส่วนการเผชิญเหตุและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยขอให้เป็นไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะหากเกิดสาธารณภัยที่มีผลกระทบเป็นวงกว้างต่อประชาชนให้เจ้าหน้าที่รีบออกสนับสนุนพื้นที่โดยทันทีจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภัยแล้งพร้อมเฝ้าระวังปรากฏการณ์เอลนิโยทวีความรุนแรงสูงคาดเริ่มส่งผลกระทบต่อประเทศไทยต้นเดือนกรกฎาคมนี้
3: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าปรากฏการณ์เอลนิโยในปีนี้มีแนวโน้มทวีความรุนแรงในระดับสูงซึ่งจะเริ่มส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศในประเทศไทยอย่างเด่นชัดตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปและจะเพิ่มความรุนแรงสูงสุดในช่วงปลายปีก่อนจะเริ่มทยอยอ่อนกำลังลงในช่วงกลางปีหน้าแผนภาพรวมปรากฏการณ์เอลนิโยจะทำให้เกิดสภาวะอากาศจมตัวและขัดขวางการก่อตัวของเมฆฝนแต่ประเทศไทยยังคงได้รับอิทธิพลความชื้นจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในฝั่งมหาสมุทรอินเดียเข้ามาช่วยลดทอนความรุนแรงได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันตกภาคเหนือและภาคใต้อย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดคือในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมนี้ร่องมรสุมจะเลื่อนระดับขึ้นไปพาดผ่านประเทศจีนส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับสภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างชัดเจนโดยพื้นที่เสี่ยงวิกฤตที่อาจขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรได้แก่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนโดยเฉพาะพื้นที่เพาะปลูกที่อยู่นอกเขตชลประทานนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดี
4: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
3: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
4: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
3: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
4: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
3: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
5: มีข่าวดีมาบอกเจ้า
6: ข่าวดีที่95
7: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมงเย็น
8: ตื่นได้ตอนเย็นน้อ
5: ข่าวดีปีเก่า95
9: อ๋ออีปอดกับฟังรายการวิทยุนะที่ขึ้นสวทระปุ้งนะเป็นประจำนะ
10: ได้เวลามาฟังข่าวดี
5: ข่าวเด่น
10: ข่าวดัง
5: เพลงลูกทุ่งม้วน
10: ในรายการข่าวดีที่95แล้วครับ

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าตอนนี้คุณผู้ฟังนะเจ้าเข้าสู่รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าอยู่ด้วยกันกับดีเจอ้อยนันทพรนะเจ้าเนาะคุณผู้ฟังวันนี้สวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันจันทร์นะเจ้าวันนี้วันจันทร์ที่22มิถุนายน2569นะเจ้าเวลานั้นผ่านไปแบบเร็วมากนะเจ้าคุณผู้ฟังผ่านไปครึ่งปีนะเจ้าแหมเมื่อกี้วันก็จะเกินปีแล้วเนอะนะเจ้าเกินหนึ่งของเส้นทางเดินชีวิตในปี2569ละนะเจ้าครึ่งปีที่ผ่านมาเนาะผ่านพ้นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะเจ้าเข้าปีใหม่มาเข้าสู่ห่วงเวลาของปีใหม่เมืองนะเจ้าเข้าสู่ห่วงระยะเวลาของกลางปีแล้วนะเจ้าประเด็นนี้นะก็ผ่านไปเร็วจริงๆนะเจ้าก็ถือว่าวันเวลาที่ผ่านไปนะเจ้ากับเรื่องของการใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยก็คงจะต้องมีสตินะเจ้าให้มากเนาะเปิ้นบอกว่าเรื่องที่ผ่านมาบางเรื่องก็ควรจดจำนะเจ้าเรื่องที่ผ่านมาบางเรื่องก็ควรจะลืมมันไปเนาะบางคนมองว่าเรื่องที่ผ่านมานี่นะก็ตึงบ่ได้จำมันนะอีเนาะแต่มันบ่ลืม บ่ได้จำนะแต่มันก็บ่ลืมเห็นนะเจ้าก็บ่ฟังก็เอาเป็นว่าเอาวันนี้เป็นที่ตั้งเนาะควรบอกทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะเจ้าบอกว่าจะเป็นปัญหาอุปสรรคอย่างที่เจออยู่เนี่ยเดี๋ยวมันเข้ามาแล้วมันก็ผ่านไปนะเจ้าเหมือนเดียวกันกับความสุขนะเจ้าความทุกข์กับความสุขเนี่ยก็เหมือนกันอย่างที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตเนี่ยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะเจ้าเรื่องดีเอ่ยเรื่องบ่ดีเอ่ยมันล้วนแล้วแต่มีระยะเวลาของมันอยู่นะเจ้าก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านโดยละกันนะเจ้าช่วงนี้เรื่องของฝนฟ้าอากาศก็ยังคงมีโอกาสนะเจ้าในการเกิดฝนฟ้าคะนองกระจายอย่างต่อเนื่องนะเจ้าในห่วงระยะเวลาที่หลายท่านก็บอกว่าเอ๊ะมันอยู่ในช่วงที่ว่าฝนจะทิ้งช่วงบ่ใช่กะอีเนาะแต่ก็มีโอกาสเกิดฝนได้เพราะว่าเราอยู่ในช่วงฤดูฝนก็ต้องติดตามนะเจ้าการพยากรณ์อากาศการคาดหมายลักษณะอากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องนะเจ้าช่วงนี้ภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองกระจายขึ้นเพราะว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะเจ้าก็มีโอกาสในการเกิดฝนขึ้นได้อย่างต่อเนื่องนะเจ้าวันนี้ตีละปูนเฮาก็ประมาณร้อยละ30ของพื้นที่นะเจ้าประมาณร้อยละ30ของพื้นที่เนาะก็อาจจะมีฝนบางตาลงนะเจ้าแต่ว่าก็จะมีฝนโปรยปลายลงมาได้บ้างนะเจ้าปริมาณฝนต่อวานี่รู้สึกวัดได้ที่อำเภอแม่ทานะเจ้า 0.1 มิลคือน้อยมากน้อยมากนะเจ้าช่วงก่อนที่เกิดฝนที่อำเภอแม่ทาเนี่ย90มิล100มิลเนี่ยนะเจ้าซึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะเจ้าเนาะช่วงนี้ก็ฝากคุณผู้ฟังดูแลรักษาสุขภาพนะเจ้าปัดกวาดบ้านช่องห้องหอกันให้ดีนะเจ้าบ้านเรือนสภาพแวดล้อมปลอดโปร่งก็จะได้ห่างไกลจากพาหะของการนำโรคต่างๆนะเจ้าด้วยความห่วงใยกันในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าวิทยุประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขทรงความปรารถนาดีคือกันในช่วงของรายการช่วงนี้เจ้า

0: จ้า
1: คุณผู้ฟังยังคงอยู่ด้วยกันนะเจ้ากับดีเจอ้อยนันทพรนะเจ้าเนาะครับหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะจะฟังเพลงเพราะๆด้วยกันนะจ้าฟังข่าวสารด้วยกันนะจ้าตังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนคลื่นความถี่ FM 95นะจ้าออกอากาศตั้งแต่ตีห้านะเจ้าตีห้าเจ้าเลยนะเจ้าเนาะยาวไปจนถึงเที่ยงคืนคุณผู้ฟังสลับสับเปลี่ยนกันเข้ามากับดีเจผู้จัดรายการจากทางสถานีนะเจ้าเจ้าเจ้าเปิดวิทยุฟังเริ่มต้นด้วยธรรมะรับอรุณนะเจ้าสาระธรรมพื้นบ้านล้านนานะเจ้าหลายท่านก็เป็นแฟนรายการนะเจ้าแล้วก็ติดตามข่าวสารยามเจ้ากับดีเจยองน้องอั้นนะเจ้าอู้ข่าวเล่าความนะเจ้าเนาะจากนั้นในช่วง9โมงนี่ก็จะมีดีเจผู้จัดรายการนะ8โมง9โมงนี่นะมีดีเจผู้จัดรายการสลับสับเปลี่ยนกันเข้ามาฮับหน้าที่ดำเนินรายการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆนะเจ้าของดีเจออยนี่ก็วันจันทร์เนาะวันจันทร์วันอังคารเนี่ยเจอกันช่วงเช้าเนาะ9โมงแต่ถ้าเป็นวันพฤหัสศุกร์เนี่ยเจอกันช่วงเช้า8โมงเลยนะเจ้าก็จะสลับสับเปลี่ยนกันเข้ามากับดีเจผู้จัดรายการดีเจน้องอั้นดีเจโอมมาทำหน้าที่ดำเนินรายการส่วนช่วงค่ำก็ห้าโมงนะเจ้าห้าโมงถึงหกโมงก่อนเคารพธงชาติกับรายการข่าวดีที่95เนาะข่าวยามแรง ก็ปะกันกับดีเจออยนะเจ้าก็เนี่ยเจ้าก็มุ่งฟังฝากติดตามสวทหลับปูนกันไว้ถอยนะเจ้ามีประเด็นข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนะเจ้าประเด็นข้อมูลข่าวสารต่างๆในพื้นที่ก็จะได้มาแจ้งข่าวให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะเจ้าเนาะคุณผู้ฟังช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะโอ้โหกระแสขึ้นรถไฟนะเจ้าจากเจียงใหม่ไปแอลที่ขุนตาเนี่ยโอ้โหเยอะมาก มีรายงานจากเพจของสถานีรถไฟขุนตาเปิ้ลบอกเนี่ยรถด่วนพิเศษขบวนที่13พานักท่องเที่ยวหลายร้อยชีวิตเลยมุ่งหน้ามาที่ดอยขุนตานท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักเป้าหมายของแต่ละคนอาจจะต่างกันเนาะบางคนมาเดินป่าบางคนเนี่ยมาสูดอากาศบริสุทธิ์นะจ๊ะบางคนมาเก็บภาพความทรงจำแต่ทุกคนเนี่ยมีจุดหมายเดียวกันคือการได้สัมผัสเสน่ห์ของขุนตานในแบบที่เป็นของตัวเองนักท่องเที่ยวประกอบเดินทางด้วยรถไฟแล้วก็เลือกสถานีรถไฟขุนตานเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางคนเยอะมากหลายร้อยชีวิตเลยจริงๆนะเจ้าโดยเฉพาะน้องนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ชาวจีนนะเจ้าปั้นปากันสะพายเป้นะคุณผู้ฟังแล้วก็เดินทางด้วยรถไฟจากลำปูจากเจียงใหม่เนี่ยมาที่จังหวัดลำปูนเพื่อที่จะไปชมความงดงามของธรรมชาติเนาะตอนนี้คึกคักมากส่วนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเองเนี่ยนะเจ้าก็ต้องเรียนว่าท่านเนี่ยมาจัดรายการวิทยุที่สวทเมื่อวันศุกร์แล้วก็เล่าให้ฟังบอกเนี่ยเดี๋ยวสุดสัปดาห์เนี้ยนะเจ้าพรุ่งนี้หมายถึงวันเสาร์เนี่ยเพิ่นก็จะลงพื้นที่ไปที่สถานีรถไฟขุนตานเหมือนกันนะเจ้าแล้วก็จะไปเดินที่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตานก็ปรากฏว่าไปจริงดีเจออยเนี่ยแอบไปชมภาพความประทับใจนะเจ้าบรรยากาศของการเดินติดตามเส้นทางธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตานท่านว่าบอกจะขึ้นไปที่สุดเลยย.1 ย.2 ย.3 ย.4 จะไปพิชิตยอดดอยขุนตานให้ได้อีนาสะพายเป้เดินเท้าแบกกระเป๋าขึ้นไปนะเจ้าก็ทราบว่ามีท่านไปกับท่านในอำเภอแม่ทามีท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอีนาจะมีคุณหมอปลาจากโรงพยาบาลลำพูนมีทีมงานจากต่างสำนักงานสาธารณสุขเนี่ยขึ้นไปกับท่านผู้ว่าหลายท่านเลยแล้วก็ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดจริงๆไปถึงเนินวัดใจไปถึงจุดยุทธศาสตร์ด้านบนสุดจุดยุทธศาสตร์ที่หนึ่งเลยเนี่ยนะเจ้าคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นแห่งหนึ่งบริบทของการเดินไปสำรวจเส้นทางธรรมชาติเนาะของท่านผู้ว่าคือถามว่าท่านเดินไปแอลคะจริงๆท่านว่าบอกว่าเนี่ยช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาที่จังหวัดลำปูนเนี่ยเยอะนะเจ้าเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเยอะขึ้นมากขึ้นก็จะต้องไปติดตามดูว่าการอำนวยความสะดวกการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเนี่ยมี มีความรัดกุมอาจารย์มากน้อยแค่ไหนซึ่งวันนั้นเนี่ยก็มีทางด้านของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลเนี่ยขึ้นไปด้านบนกับท่านผู้ว่าตวยคือนักท่องเที่ยวบางคนเนี่ยเข้ามาแล้วก็อาจจะไปตั้งเต็นท์ไปใช้ชีวิตไปเดินป่าอยู่ด้านบนจุดยุทธศาสตร์ที่1 2 3 4 5นะเจ้าถ้าเป็นจุดด้านล่างเนี่ยก็จะมีบ้านพักที่พักค้างแรมได้แต่บางคนชอบไปกางเต็นท์ไปพักในจุดที่สูงอย่างเงี้ยนะเจ้าก็ต้องดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวให้ดีรวมไปถึงบริเวณของสถานีรถไฟขุนตาลเนาะที่มีนักท่องเที่ยวอาจจะแบบได้เดินขึ้นไปด้านบนของในส่วนของอุทยานนะเจ้าแต่พอมาถึงที่จุดของอุทยานแห่งแอดมาถึงจุดที่สถานีรถไฟขุนตาลแล้วเนี่ยก็น่าจะต้องได้รับการอำนวยความสะดวกที่ดีเรื่องของห้องน้ำมีเพียงพอไหมนะเจ้าเรื่องของอาหารการกินและจากเรื่องของบริบทต่างๆในภาพรวมมีความพร้อมในการรองรับในการดูแลนักท่องเที่ยวแค่ไหนจากท่านว่าถ้าก็ลงไปดูในจุดนี้แล้วก็คงจะได้ร่วมกันกับทางการรถไฟแห่งประเทศไทยจากในการที่จะปรับพื้นที่เนาะแล้วก็ท่านในอำเภอตวยแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่รวมไปถึงภาคเอกชนที่จะเข้ามาดูบริบทของสถานีรถไฟขุนตาลเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นนะจ๊ะวันนั้นที่มีเหตุการณ์ดินสไลด์นะจ๊ะขวางอุโมงค์รถไฟขุนตาลเฮาเนี่ยนะจ๊ะปรากฏวันนั้นนักท่องเที่ยวที่พ้นไปเที่ยวนะก็จะมาช่วยเจ้าหน้าที่เปิดเส้นทางอุโมงค์รถไฟที่หน้าขุนตาลตัวนะจ๊ะมาช่วยขุดช่วยเคลียร์ดินออกจากรางรถไฟเพื่อคือรถไฟเนี่ยสามารถเดินรถได้เป็นปกติโดยเร็วที่สุดนะเจ้าเนี่ยแต่ละคนก็มาช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยคนละไม้คนละมือนะเจ้าตอนนี้ก็ถือว่าเยอะมากทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนนะเจ้าเปิ้ลขึ้นรถไฟจากเชียงใหม่มาเนี่ยเปิ้ลถ่ายรูปลงโซเชียลนะเจ้าซึ่งพอลงโซเชียลแล้วเนี่ยโอ้โหคนตามรอยมาท่องเที่ยวตัวเนี่ยเยอะมากเลยนะจ๊ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแฮมมิติหนึ่งเนาะในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดลำปูนส่วนภาพของการบริหารจัดการนะจ๊ะเรื่องของเส้นทางรถไฟเนี่ยกรมฟังเจ้าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะจ๊ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนท่านก็ประชุมคณะอนุกรรมการกันกรองการอนุญาตและแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟระดับจังหวัดลำปูนนะจ๊ะโดยมีหน่วยงานส่วนที่เกี่ยวข้องแขวงบำรุงทางลำปูนนะจ๊ะฝ่ายการช่างโยธาการรถไฟแห่งประเทศไทยเนาะมารายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนนในพื้นที่จังหวัดลำปูนนะจ๊ะเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของทางผ่านเสมอระดับพร้อมกับหารือแนวทางป้องกันอุบัติเหตุการแก้ไขปัญหาและก็มาตรการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้ถนนบริเวณทางผ่านเสมอระดับในพื้นที่จังหวัดลำปูนคือทางข้ามทางรถไฟซึ่งของลำปูนเฮาเนี่ยตั้งแต่อำเภอแม่ทามาเลยนะจ๊ะอำเภอแม่ทาเข้ามาอำเภอเมืองเนาะก็ผ่านเส้นทางของรถไฟทั้งหมดเนี่ยทราบว่าเสา 2 แห่งนะจ๊ะเสา2แห่งที่ประชุมเนี่ยเปิ้ลก็ได้พิจารณาปัญหาที่บริเวณกิโลเมตรที่693+802อันนี้อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงลำปูนอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยแขวงทางหลวงลำปูนก็มีหนังสือสอบถามไปยังแขวงทางหลวงชนบทลำปูนแล้วนะจ๊ะเมื่อวันที่6 พฤศจิกา 68เนี่ยนะแล้วก็ติดตามการแก้ไขปัญหาการลักข้ามที่บัตรได้รับอนุญาตนะจากบริเวณกิโลเมตรที่683+140ในย่านสถานีขุนตาลเป็นต้นนะเจ้าซึ่งเขตเทศบาลตำบลท่าป่าดูกเนี่ยเปิ้นก็เพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเนาะแล้วก็การรถไฟเนี่ยขอความร่วมมือนะเจ้าประชาสัมพันธ์ไปถึงพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นมาเอาสัตว์เลี้ยงไปเลี้ยงในพื้นที่ของการรถไฟซึ่งเป็นข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพ.ศ. 2564มาตรา28นะจ๊ะได้รายงานเหตุการณ์ฝนตกหนักเมื่อวันที่14 มิถุนายน 2569ส่งผลให้น้ำป่าเนี่ยนะจ๊ะพัดพาตะกอนทรายไหลทับทางรถไฟเนาะในปากอุโมง ย่านสถานีรถไฟขุนตานตยนะเจ้ามูเนี่ยก็รายงานแล้วก็ติดตามสถานการณ์กันนะเจ้าซึ่งท่านผู้ว่าท่านก็คือทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยนะเจ้าได้เตรียมการในส่วนของการจัดสรรงบประมาณมาเพื่อที่จะทำเบรียร์ในลักษณะที่แข็งแรงและก็รองรับปริมาณน้ำหนักของทรายหรือดินที่อาจจะสไลด์ร่วงลงมาบริเวณปากอุโมงค์รถไฟขุนตานตยนะเจ้าอันนี้ก็เป็นการติดตามสถานการณ์แล้วก็ดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนนะเจ้าในเรื่องของสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ผมบอกภัยทุกภัยเนี่ยมันเกิดขึ้นมันสามารถป้องกันได้นะเจ้ามันสามารถป้องกันได้รู้กันไว้นะเจ้าปลอดภัยกว่าเอ๊ะนะก็ต้องเตรียมการกันนะเจ้าเตรียมการกันกับเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นหรืออุบัติภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะเจ้าส่วนสัปดาห์ก่อนหน้าปูนอาจจะเล่าไปแล้วนะเจ้ากลุ่มฟังแต่ว่าเล่าหรือไม่คะเอ็นะคือดีเจบอกว่าในท่านผู้ว่าเล่าเรื่องของทฤษฎีสวิตช์ชีทโมเดลนะเจ้าเป็นทฤษฎีความปลอดภัยการบริหารความเสี่ยงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเลยในภาคอุตสาหกรรมการบินเพื่ออธิบายสาเหตุของอุบัติเหตุนะเจ้าโดยเปรียบเทียบระบบป้องกันของเครื่องบินเป็นแผ่นสวิตช์ชีทแผ่นสวิตช์ชีทเนี่ยคือมันมีรูพุนเนาะคุณผู้ฟังมันจะมีรูที่เป็นรูพุนอยู่นะเจ้าแนวคิดของสวิตช์ชีทโมเดลเนี่ยในระบบความปลอดภัยการบินเนี่ยนะเจ้ามาตรการแต่ละชั้นเช่นก็จะมีเรื่องระบบออโต้ไพลอตเอ๊ะนะขับเคลื่อนเองเอ๊ะเนาะการตรวจสอบของนักบินการซ่อมบำรุงหอบังคับการบินเนาะซึ่งเปรียบเสมือนกับชีท1แผ่นช่องโหว่ของรูบนชีทเนี่ยเกิดจากข้อผิดพลาดของมนุษย์หรือความบกพร่องของระบบนะเจ้าการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันจะเกิดก็ต่อเมื่อช่องโหว่ของชีททุกแผ่นมาเรียงตัวกันพอดีทำให้ข้อผิดพลาดเนี่ยมันหลุดลอดผ่านทุกมาตรการป้องกันไปได้นะเจ้ามันก็เลยทำให้เกิดเป็นอุบัติเหตุขึ้นเนาะท่านผู้ว่าท่านก็ยกตัวอย่างว่าอย่างกรณีของเหตุการณ์รถไฟที่เกิดขึ้นในกรุงเทพก่อนหน้านี้นะเจ้ารถไฟกับรถทัวร์ชนกันแล้วเป็นโศกนาฏกรรมเนี่ยนะเจ้าเนาะก็ก็บอกว่ามันเกิดจากหนึ่งเลยเนี่ยคนขับรถไฟมีสารเสพติดในร่างกายมันก็จะอันนี้คือรูโหว่ช่องที่หนึ่งรูบนชีทช่องที่หนึ่งเกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์หรือข้อบกพร่องของระบบเนี่ยสองคนบกทงเนาะปกติคนฮือสัญญาเนี่ยต้องฮือสัญญาณแต่คนฮือสัญญาเนี่ยวันนั้นเนี่ยกลับไม่ได้ฮือสัญญาณนะครับก็เป็นข้อผิดพลาดส่วนที่สองนี่คือรูของชีทรูที่สองที่มาต่อกันละนะเจ้าแล้วรูที่สามรถโดยสารมาจอดนะเจ้าคาทับเส้นทางของรถไฟพอดีเลยนะเจ้าก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นอาจจะเป็นแนวคิดทฤษฎีของสวิตช์ชีทที่มั่นใจกับมาตรการความปลอดภัยของเครื่องบินนะเนาะแต่ว่ามันก็เอามาใช้กับอุบัติเหตุหลายๆอย่างได้นะเจ้าก็เลยบอกท่านผู้ว่าว่าจะจำไว้สวิตช์ชีทโมเดลของท่านผู้ว่าเนี่ยจะเอาไปเล่าให้ท่านผู้ฟังนะเจ้าได้รับฟังกันต่อโดยว่าในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราสามารถที่จะป้องกันกันได้นะเจ้าวันก่อนไปอู้ให้ลูกบ่าวฟังบอกตื่นสายไปโรงเรียนแล้วรีบนะเจ้ารีบเร่งรีบเร่งในการที่จะไปโรงเรียนเฮือตันสแกนหน้าอย่างเงี้ยนะแต่ตัวเองอ่ะตื่นสายเนาะตื่นสายปุ๊บเนี่ยรีบออกไปขับรถเร็วนะจ๊ะอาจจะไม่ได้พอซ้ายพอขวายกตัวอย่างทฤษฎีสวิตช์ชีทเนี่ยคือปันฟังบอกเนี่ยท่านผู้ว่าเล่าเฮ้แม่ฟังแม่เลยเอามาเล่าให้ฟังบอกเนี่ยกรณีแบบเนี้ยมันป้องกันได้ด้วยกันตื่นให้เร็วขึ้นนี่นะลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้นะจ๊ะเวลาขี่รถออกบ้านไปต้องต้องขี่รีบเร่งเนาะคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะรีบเร่งเหมือนกันเนาะเขาก็สามารถที่จะลดปัจจัยเสี่ยงต่อการที่จะเกิดอุบัติเหตุซึ่งอาจจะทำมาในความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้นะเจ้าตอนนี้ลูกก็เลยเป็นจำเลยนะทฤษฎีสวิตช์ชีทแม่เนี่ยจะออกบ้านบอกไปแล้วนะแม่ทฤษฎีสวิตช์ชีทแม่เนี่ยใช้ได้ผล ก็เล่าสู่กันฟังนะเจ้าคุณผู้ฟังเป็นแนวคิดเป็นทฤษฎีเป็นสวิตช์ชีทโมเดลที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนั้นมาแชร์ไว้ในรายการเมื่อสัปดาห์ก่อนถึงเรื่องของการป้องกันและลดนะเจ้าปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถที่จะทำได้นะเจ้าทุกคนสามารถที่จะทำได้เพียงแค่ตั้งใจเนาะแล้วก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือสถิติของการเกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยต่างๆเหล่านี้ก็จะลดลงได้นั่นเองนะเจ้าก็อุจจาประชาสัมพันธ์กันไว้ในช่วงของรายการช่วงนี้เจ้า

คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปุนกรมประชาสัมพันธ์อยู่ด้วยกันครับดีเจออยนันทพรนะเจ้าครับหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงของรายการช่วงนี้ก็เชิญชวนนะเจ้าเชิญชวนพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวเตรียมตื่นตาตื่นใจกับความงดงามของงานเทศกาลโคมล้านนานับแสนดวงนะเจ้าที่จังหวัดละปูนเฮากับงานเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองละปูนประจำปี2569นะเจ้าก็กำหนดการคุณผู้ฟังเริ่มวันที่1ตุลาคมนะเจ้า1ตุลาคม2569จะเริ่มกิจกรรมแขวนโคมบูชาโคมดวงแรกวันแรกที่วัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารจากนั้น23ตุลาคมจะมีพิธีแถลงข่าวงานประเพณีโคมแสนดวงที่เมืองละปูน14พฤศจิกาพิธีเปิดงานประเพณีโคมแสนดวงที่เมืองละปูน22พฤศจิกาในจัดขบวนแห่โคมถวายองค์พระธาตุนะเจ้าโดยเครือข่ายวัดพระธาตุ24พฤศจิกาเป็นวันยี่เป็งนะเจ้าวันยี่เป็งเนาะวันลอยกระทงเนี่ยนะเจ้าก็จะมีการเทศมหาชาติแล้วก็มีพิธีถวายโคมเป็นพุทธบูชาที่วัดพระธาตุต่อยเชิญชวนร่วมสืบสานประเพณีอันงดงามแห่งนครหริพุนชัยกับการบูชาโคมล้านนาถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระบรมธาตุหริพุนชัยเพื่อความเป็นสิริมงคลกับทุกท่านนะเจ้า1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนกับงานเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองละปูนประจำปี2569เจ้า

คุณผู้ฟังเจ้าก็อยู่ด้วยกันนะเจ้าเนาะตังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนFM 95 MHz นะเจ้าก็อุจจาประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้วยกันนะเจ้าเนาะวันนี้ในช่วงของรายการนะเจ้าเวลาเสี่ยงเหยลาดีเจออยท่านจะได้นำรายการลาทุกท่านไปเพียงตะอี้ก่อนแล้วนะเจ้าแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่เนาะได้เป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังกับรายการดีๆจากต่างสวทลปุ่นเฮาก็สลับสับเปลี่ยนกันเข้ามานะเจ้ากับทีมงานดีเจผู้จัดรายการทั้งดีเจโอมดีเจอั้นดีเจออยเนาะดีเจผู้จัดรายการจากสำนักงานหน่วยงานส่วนราชการต่างๆของจังหวัดลำปูนที่มาร่วมเป็นเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารพันต่างคลื่น FM 95นะเจ้าก็ติดตามกันได้นะเจ้าคุณผู้ฟังวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คู่ความสุขวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปเพียงแต่อีก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่นะเจ้าสวัสดีเจ้า

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: สำนักงานคอปภมีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างผู้คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคอปภ1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคอปภจังหวัดทั่วประเทศคอปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
2: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมนะครับกลับมาพากันน้องวันจันทร์ตี22มิถุนายน2569ครับผมดิจิโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์วันนี้ก็มีเรื่องราวมาอู้มาเอ่ยกับคุณผู้ฟัง1ชั่วโมงนะสำหรับครับเพลงเพราะๆจากทางรายการให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับหลายท่านก็เนี่ยกับเข้าอยู่บ้านหลายท่านก็เดินทางสัญจรบนท้องถนนนะครับก็ขอคือทุกท่านนะครับท่านใดตีเดินทางบนท้องถนนก็ขอให้เดินทางถึงบ้านถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพนะครับถ้าป้าฝนกลางตามก็บ่ได้ลืมเน้อนะครับลดความเร็วก่อนเป็นอันดับแรกนะเพราะว่าบนท้องถนนเนาะบ่มีหยังสำคัญกว่าความปลอดภัยแล้วนะครับคุณผู้ฟังวันนี้เฮาป้ากันนะครับเฮาไปเริ่มกันตีพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะเพิ่นก็ได้ออกประกาศเมื่อบ่กี่นาทีติผ่านมานี่นะนะครับว่า24ชั่วโมงข้างหน้านี่ภาคเหนือมีฝนลดลงนะครับก็จะมีแต่มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคเหนือส่วนมากก็บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านนะครับคุณผู้ฟังช่วงนี้อากาศเปลี่ยนเน้อคุณผู้ฟังครับก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันตัวรับประทานอาหารครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ช่วงวันที่22ถึง23นี่ฝนลดลงนะครับฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ 30-40 ของพื้นที่แต่ในช่วงวันที่24ถึง28นะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดช่วงนั้นนะช่วง24ถึง28นี่นะจะอยู่ที่22ถึง27อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32ขออภัยคุณผู้ฟังอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง32ถึง37องศาเซลเซียสตาเร็วไปหน่อยนะครับก็จะไปตีความชื้นสัมพัทธ์พุ่นละความชื้นสัมพันธ์นะครับถือว่าเยอะเหมือนกันเนาะอยู่ที่ 70-80% ความยาวแสงแดดในประมาณ 6-8 ชั่วโมงนะครับช่วงวันที่24-28มิถุนายนนะครับเกษตรกรบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักนี่ก็ต้องติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศไว้ตัวระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและล้นตลิ่งได้นะครับท่านใดปลูกพืชไร่พืชผักนี่นะระวังแมลงศัตรูพืชนะนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดนะครับโปดนี่ต้องระวังท่านใดทำพืชสวนระวังโรคพืชเช่นโรคราดำในลำไยท่านใดทำการปศุสัตว์กับบ่ได้ปล่อยสัตว์เลี้ยงอยู่ในตีโล่งแจ้งคณะเกิดฝนฟ้าคะนองนะแล้วก็ในเรื่องของอื่นๆพี่น้องเกษตรกรต้องดูแลพื้นที่การเกษตรให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวกตัวนะครับเพื่อเป็นการป้องกันโรคพืชตีเกิดจากเชื้อราไว้ตัวเน้อนี่ก็มาอุมาเอ๋ยคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของผลการสแกนเรดาร์ลำพูนนะครับช่วงเวลา18นาฬิกาตีผ่านมานี่นะครับก็จะไปเจอกลุ่มฝนฟ้าคะนองเล็กน้อยกำลังอ่อนนะครับทางภาคเหนือตอนล่างปุ๊เนาะตามพิโลกนครสวรรค์อุตรดิตถ์นะชัยนาทและสิงห์บุรีส่วนภาคเหนือตอนบนนะครับก็เจอกลุ่มฝนนะล่าสุดเมื่อ17นาฬิกาที่ผ่านมาปุ๊ละที่จังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำปางตากแล้วก็แต่นะครับละปูนของเขาบ่เจอกลุ่มฝนเตื้อนะครับแต่ว่านี่ก็มืดๆบดๆมาวันค่ำนะเนาะแดดสักกำหนึ่งนะแล้วก็ตีเหลือก็มืดๆบดๆเนาะตีสวทลปูนวันนี้นะครับมืดวันค่ำเต้ามาเดียวนี้นะครับก็แดดออกมาเหี้ยสักกำหนึ่งนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักกำหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวคราวประจำวันที่เกิดขึ้นในจังหวัดละปูนกันครับ

ครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคิดดีเพื่อสังคมนะหลังจากตีฟังเพลงกัน2เพลงนะกลับเข้ามาช่วงนี้เข้าไปเริ่มกันตีบ้านฮงนะครับบ้านฮงนี่เปิ่นก็มีสายตรวจนะครับวันนั้นเนาะ10โมงวันเสาร์สายตรวจนะครับสายตรวจรถยนต์นะรวมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนำโดยนายวีรชาติทาลีปลัดอำเภอบ้านฮงได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะว่ามีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยมั่วสุมดัดแปลงสภาพรถต่อดังสร้างความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านรวมถึงในบ้านก็มีคนแก่ชราเนาะเป็นผู้ป่วยติดเตียงอาศัยอยู่ตัวนะครับจึงได้เดินทางไปตรวจสอบตามที่ได้รับแจ้งแล้วก็ได้ดำเนินการตรวจยึดรถจักรยานยนต์จำนวน3คันนะครับบันทึกนะยึดนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนะอันนี้ก็เป็นข่าวคราวตีบ้านฮงนะครับแล้วก็ผู้ว่าลับปูนนะครับวันนี้เนาะก็นำคณะรวมแถลงข่าวการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีช่วงสายวันนี้ครับ 11 นาฬิกานายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยนายปรีชาสมชัยปลัดจังหวัดลำพูนและก็นายภัทรพลผัดดวงธรรมนายอำเภอป่าซางรวมแถลงข่าวการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญตามนโยบายและข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค5อำเภอเมืองเจียงใหม่จังหวัดเจียงใหม่ก็มีการแถลง3คดีนะครับได้แก่คดีที่1ยาบ้า2ล้าน 500,000 เม็ดอันนี้โดยตีเป็นเลขกลมๆนะพร้อมรถยนต์1คันในพื้นที่อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนเฮาโอ้คนขี่ลูกมดตีป่าซางนี่นะ2ล้าน 500,000 เม็ดเนาะคดีที่2ยาบ้า1ล้าน 800,000 เม็ดผู้ต้องหา1รายรถยนต์1คันในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงไฮ้นะจังหวัดเชียงไฮ้และคดีที่3ยาบ้านะครับ1ล้านเม็ดตีกลมๆเนาะในพื้นที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งก็รวมของกลางยาบ้าได้ประมาณ5ล้าน 300,000 เม็ดเนาะรถยนต์2คันผู้ต้องหา1คนนะโดยจะได้นำส่งสำนักงานปปส.ดำเนินการต่อไปนะครับยังอยู่ที่การจับกุมครับตะกี้เป็นเรื่องของยาเสพติดนะแล้วก็การมั่วสุมของวัยรุ่นนะตีเมืองจี้นะครับตำรวจเมืองจี้ก็จับต่างด้าวลักลอบทำงานก่อสร้างไร่ใบอนุญาตอันนี้เกิดขึ้นตะวันนี้เนาะวันอาทิตย์10โมงนะครับภายใต้การอำนวยการและสั่งการของพันตำรวจเอกธนากรคำวรัตน์นะครับก็ได้มอบหมายให้สายตรวจออกตรวจในเขตรับผิดชอบนะครับคณะตรวจบริเวณสถานที่ก่อสร้างบ้านสันหลวงหมู่12ตำบลป่าซักอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนพบชายมีพิรุธนะครับลักษณะมีพิรุธนี่จะเข้าไปขอตรวจสอบทราบชื่อภายหลังคือนายลิงลุงกอนะครับอายุ44ปีน่าเป็นบุคคลบ่มีสัญชาติไทยกำลังทำงานก่อสร้างในตาสีเนาะและก็บ่สามารถแสดงใบอนุญาตทำงานได้จากการสอบถามรับนะครับยอมรับว่าเข้ามาทำงานแต่โดยบ่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาเป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยบ่ได้รับอนุญาตนะครับก็มีการควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองจี้เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับอ่ะมีแหมหนึ่งคดีนะจังลำพูนนะครับก็ลงพื้นที่ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวนะแย่งอาชีพคนไทยต่อเนื่องณตลาดอุ้ยดีนะตำบลนครเจดีย์อำเภอป่าซางพบทำผิดกฎหมาย1รายนะครับจังหวัดลำพูนเนาะโดยคณะทำงานตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและนายจ้างสถานประกอบการเนาะก็มีกำหนดแผนการลงพื้นที่ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวนะที่ทำงานผิดกฎหมายและแย่งอาชีพคนไทยอย่างต่อเนื่องนะครอบคลุมทั้ง8อำเภอนะครับนะแต่มีการจับกุมแหม1รายที่อำเภอป่าซางนะครับคุณผู้ฟังถ้าพบเห็นแรงงานต่างด้าวทำผิดกฎหมายหรือทำงานแย่งอาชีพคนไทยสามารถแจ้งเบาะแสได้ตีงานตรวจและคุ้มครองคนหางานสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูนนะครับ0535254-4นะครับหรือนะ0661139356อ่ะทวนเบอร์เหมกรรม0535255543หรือ0535255544ครับ

กลับเข้ามาป้ากันในช่วงนี้เนาะหลังจากที่ส่งคุณผู้ฟังฟังเพลงนะครับต่อเนื่อง2เพลงแล้วก็มาติดตามข่าวสารที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำพูนกันต่อนะครับเมื่อเวลา 17:00 นที่ผ่านมานี่ณธรรมศาลาวัดพระธาตุอริพูนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพันธ์มหาวชรราชธิดาและกลับโดยมีพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีนายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนางสุกลรัตน์จันมณีนะครับหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูนหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตลอดจนเจ้าหน้าที่และประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในพิธีด้วยมหาเถรสมาคมมีมติพิเศษเรื่องการสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีนะครับกรมหลวงราชสารินีสิริพันธ์มหาวชรราชธิดามหาเถรสมาคมก็มีมติให้วัดและก็ชุมชนจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลเป็นประจำทุกวันตลอด15วันนะครับตั้งแต่วันที่13มิถุนายนเป็นต้นมาละนะครับเพื่อเป็นการน้อมน้ำรึกในพระมหากรุณาธิคุณและบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระกุศลนะครับแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรตินะครับก็ยังมีแฮมหลายวันนะครับพี่น้องประชาชนประสงค์นิกรชาวไทยทั้งหลายนะก็สามารถไปร่วมนะครับสวดพระพุทธมนต์ได้นะทุกวันเวลา 17:00 นนะครับแล้วก็ท่านใดนะครับที่สนใจจะเรียนอบรมหลักสูตรตัดผมชายนะครับก็ไปเรียนกันได้นะที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาจังหวัดละปูนนะครับก็เดี๋ยวนี้เปิดนะอบรมสร้างมืออาชีพด้านตัดผมชายบาร์เบอร์เฮียนสาวันต่ออันนะครับซึ่งก็เฮียนฟรีนะครับก็มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัทรอริออลประเทศไทยกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เฮียนฟรีนะครับเฮียนได้ตีศูนย์สตรี72ภาษาลำพูนในหลักสูตรตัดผมชายและทำสีเบื้องต้นในหลักสูตรระยะสั้นสาววันครับหรือประมาณ120ชั่วโมงนะครับเปิดเฮียนวันที่13กรกฎาคมถึง13สิงหาคม69นะผู้สนใจก็ไปสมัครกันได้รับผู้สนใจทุกจังหวัดนะครับสตรีและครอบครัวผู้ที่ขาดอาชีพรายได้สตรีกลุ่มเปราะบางนะครับหรือผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือจากบัตรสวัสดิการของรัฐนะสามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้อายุระหว่าง15ถึง50ปีมาสมัครกันได้ถ้าใครได้เข้าเรียนก็มีที่พักคือฟรีนะทุกเพศนะครับจัดเลี้ยงอาหารฟรี3มื้อวัสดุฝึกอาชีพฟรีนะครับมีวิทยากรครูผู้สอนนี่ระดับมืออาชีพนะครับมีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ฟรีนะสำหรับใจในการเรียนการสอนสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากรอริออลใจในการเรียนทั้งหมดจบแล้วอย่างใดวุฒิบัตรตวยนะครับใครสนใจก็ไปกรอกฝึกอาชีพออนไลน์นะครับตีหน้าเพจสวทลปูน FM 95 MHz ก็ได้นะครับหรือว่าโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข053 092420ต่อ24นะครับก็ปลายสายก็จะเป็นกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพนะครับนอกเหนือจากการอบรมช่างตัดผมชายแล้วนะครับก็ยังมีหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ150ชั่วโมงอันนี้ก็เรียนจันทร์ถึงศุกร์นะเปิดเรียน13กรกฎาคมถึง20ธันวาคม69นะครับหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ150ชั่วโมงก็จะสอนโดยอาจารย์อรภัยมาลัยคุณนะครับแพทย์แผนไทยเนาะซึ่งสมบัติผู้เข้าเรียนนี่ต้องเป็นผู้ที่มีอายุบ่ต่ำกว่า18ปีสำเร็จการศึกษาบ่ต่ำกว่าม.3นะครับเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจบ่เป็นอุปสรรคต่อการอบรมและการปฏิบัติงานรับสมัครตั้งแต่บัดนี้นะครับถึง3กรกฎาคมนี้ต่ออันนะเข้าใจนะครับเขารับจำกัดนะสแกนสมัครฝึกอาชีพได้นะครับตีหน้าเพจสวทลำพูน FM 95หรือว่าโทรไปสอบถามหมายเลขตะกี้ก็ได้053 092 420ต่อ24นะครับ

กลับมาพากันช่วงสุดท้ายของรายการคิดดีเพื่อสังคมวันนี้กันแล้วนะครับคุณผู้ฟังก็มืดๆบดนะช่วงแรงวันนี้นะครับสำหรับท่านใดที่เดินทางบนท้องถนนก็ขอให้ระมัดระวังเนาะท่านใดปะฝนนะครับเดินทางไปแล้วก็เจอฝนตกก็ให้มีสตินะลดความเร็วเว้นระยะห่างจากรถกันหน้านะครับขับรถก็บ่ดีประมาทขับรถก็บ่ดีขับเร็วล้ำไปเกินกฎหมายกำหนดก็บ่ดีเนาะแล้วก็เคารพกฎจราจรกันตัวเนอร์คุณผู้ฟังด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานรายการคิดดีเพื่อสังคมนะครับวันนี้ดิจิโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ก็นำรายการจากไลน์คุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาป้ากันใหม่กลับวันพรุ่งนี้รายการของเฮาจะป้ากันทุกวันเนาะตัววันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ครับ18 น.ถึง 19 น.วันนี้ดิจิโอมลาไปก่อนเนอร์สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยรัฐบาลปราบปรามสแกมเมอร์และนอมินีข้ามชาติอย่างต่อเนื่องพร้อมประกาศเดินหน้าปราบปรามผู้กระทำผิดอย่างจริงจังในทุกจังหวัดนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษประกาศเตรียมลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคแรงงานของอังกฤษคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด1ใน20ของโลกภายในปี2573ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยรัฐบาลปราบปรามสแกมเมอร์และนอมินีข้ามชาติอย่างต่อเนื่องสามารถยึดทรัพย์ได้เพิ่มขึ้นสถิติคดีลดลงพร้อมประกาศเดินหน้าปราบปรามผู้กระทำผิดอย่างจริงจังในทุกจังหวัด
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานการแถลงผลการดำเนินงานการปราบปรามสแกมเมอร์และการตัดวงจรเครือข่ายนอมินีข้ามชาติว่าการปราบปรามสแกมเมอร์ถือเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลตั้งแต่เข้ามาบริหารประเทศโดยได้บูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังและต่อเนื่องพร้อมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานผ่านการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือนพบว่าสถิติคดีอาชญากรรมมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญขณะที่จำนวนเงินและทรัพย์สินที่ยึดได้ก็เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งสามารถยับยั้งการหลอกลวงประชาชนได้มากขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาของสถานการณ์ที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วง3เดือนหลังที่รัฐบาลเร่งปราบปรามอย่างจริงจังการกระทำผิดลดลงไปเกือบ60%รัฐบาลต้องเดินหน้าปราบปรามให้หมดไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
3: ไอ้ตัวกราฟคดีที่มันลดลงไปอย่างมีนัยยะสำคัญจำนวนเงินทรัพย์สินที่ยึดมาได้ก็เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็จำนวนยอดของการหลอกลวงคือทุกอย่างมันเป็นไปในทางแนวทางเดียวกันในทิศทางเดียวกันหมดก็แสดงเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นการสร้างกราฟขึ้นมาเพื่อมารายงานผู้เข้าบัญชาแต่ว่าเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วก็มาตรวจสอบกันทุกฝ่าย
2: นายกรัฐมนตรียังยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามครอบคลุมในทุกจังหวัดหากพบการกระทำความผิดในพื้นที่ใดจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นพื้นที่จังหวัดชลบุรีระยองเชียงใหม่หรือเชียงรายซึ่งหากมีการสวมสิทธิ์หรือเกี่ยวข้องกับขบวนการผิดกฎหมายจะดำเนินคดีอย่างจริงจังหากพื้นที่ใดปล่อยให้เกิดปัญหาทางที่ทราบแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลอาจถือเป็นความล้มเหลวด้านประสิทธิภาพการทำงานจำเป็นต้องพิจารณาปรับเปลี่ยนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้าไปทำงานแทนจากนี้รัฐบาลจะไม่เตือนผู้กระทำผิดแต่จะใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดหากพบการกระทำผิดจะจับกุมดำเนินคดียึดทรัพย์รวมถึงการเนรเทศและขึ้นบัญชีดำผู้กระทำผิดจะดำเนินการทุกอย่างผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ำผลสำเร็จการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติสามารถขยายผลจับกุมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดลดความเดือดร้อนให้ประชาชน
4: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าการขับเคลื่อนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการโดยเปิดศูนย์ปฏิบัติการ20ประกอบด้วยศูนย์ปราบปรามทางเทคโนโลยีและสารสนเทศและศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ถูกหลอกลวงด้วยวิธีต่างๆโดยใช้เทคโนโลยีซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้าปราบ

0: ปรามโดยการใช้กฎหมายที่ได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะศูนย์ปราบปรามนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่มีการจัดตั้งศูนย์ต่อต้านสแกมเมอร์หรือการฉ้อโกงออนไลน์ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2568โดยการทำงานแบบเรียลไทม์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกระทรวงมหาดไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสถาบันการเงินกสทช.เพื่อขอข้อมูลในการดำเนินการถือว่าที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จด้วยดีการนำข้อมูลต่างๆมาติดตามขยายผลตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำและคืนความชอบธรรมให้ประชาชนนอกจากนี้ยังมีการขยายผลจับกลุ่มผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี
1: ตลอดเวลาที่เราขับเคลื่อนศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์หรือ ACSC นี้เกิดขึ้นเราประสบความสำเร็จด้วยการนำข้อมูลต่างๆมาติดตามขยายผลตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำและคืนความชอบธรรมให้กับผู้เสียหายการเดียวกันก็มีการขยายผลจนเกิดผลปฏิบัติการในหลายคดีอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจน
0: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีที่มีการสวมเกียรติคนไทยเป็นนอมินีว่าได้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นระยะเวลามากพอสมควรพร้อมเริ่มปฏิบัติการยุทธการที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดภูเก็ตซึ่งการทำงานได้ประสานงานกับต่างประเทศด้วยพร้อมย้ำว่าการปฏิบัติการดังกล่าวถือเป็นการรักษาอธิปไตยด้านเศรษฐกิจความมั่นคงของคนไทยและประเทศไทยแต่ยังคงผลักดันการท่องเที่ยวด้วยการดูแลนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องหากเข้ามาทำความผิดก็ต้องบังคับใช้กฎหมายยืนยันว่านโยบายที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ทุกภาคส่วนทำงานอย่างบูรณาการเป็นรูปธรรมแต่การร่วมมือการแบ่งหน้าที่และการลงมือปฏิบัติจะนำมาสู่ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและมั่นคงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจพบบริษัทแอปพลิเคชันสั่งอาหารกลุ่มลูกค้าจีนไม่มีใบอนุญาตเร่งสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้นหากพบการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
3: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวถึงกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันสั่งอาหารที่มุ่งให้บริการลูกค้าชาวจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ย่านห้วยขวางสุทธิสารรัชดาพระราม9และเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีซึ่งมีการใช้งานเป็นภาษาจีนทั้งหมดจนทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจและความถูกต้องตามกฎหมายว่าขณะนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอยู่ระหว่างตรวจสอบบริษัทผู้ให้บริการแอปพลิเคชันทั้ง3รายที่ปรากฏเป็นข่าวโดยพบว่าทั้งหมดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศไทยแล้วเบื้องต้นพบ1ใน3บริษัทมีสถานะเป็นนิติบุคคลต่างชาติเนื่องจากผู้ถือหุ้นต่างชาติถือหุ้นเกินร้อยละ50และยังไม่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจตามกฎหมายขณะที่อีก2บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทไทยเนื่องจากผู้ถือหุ้นต่างชาติถือหุ้นไม่เกินร้อยละ50จึงอยู่ระหว่างตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีการใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือเข้าข่ายการเป็นนอมินีหรือไม่โดยหากพบการกระทำความผิดจะส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 1 ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
4: มี3แอปก็3บริษัทเขาก็เปิดบริษัทในประเทศไทยสิ่งที่เราเข้าไปดูก็คือสถานะการถือหุ้นซึ่งเราตรวจสอบแล้วว่ามีอยู่1บริษัทใน3บริษัทที่สถานะเป็นต่างชาติและไม่ได้ขออนุญาตส่วนอีก2บริษัทเป็นสถานะไทยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการตรวจ2วิธีแบบแรกก็คือต่างชาติถือหุ้น 50% ขึ้นไปบริษัทนั้นมีสถานะเป็นต่างชาติก็จะไปตรวจว่าได้มาขออนุญาตมั้ยแต่ถ้าต่างชาติถือหุ้นไม่ถึง 50% แล้วคนไทยมาถือหุ้นแทนก็จะไปตรวจเรื่องนอมินีมันก็จะตรวจสองสาแบบนี้ถ้าพบการกระทำความผิดก็ต้องส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี
3: อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังกล่าวอีกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบกลุ่มธุรกิจเสี่ยงในพื้นที่ห้วยขวางประมาณ25รายซึ่งครอบคลุมธุรกิจโรงแรมร้านอาหารและกิจการที่เกี่ยวข้องโดยจะพิจารณาทั้งกรณีการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติที่ไม่ได้รับอนุญาตและกรณีการใช้คนไทยถือหุ้นแทนเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายซึ่งหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดปุริมปัสโสภาภาครายงาน
2: กระทรวงแรงงานจัดระเบียบแรงงานต่างชาติพบแรงงานผิดกฎหมาย69รายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตย้ำนายจ้างแรงงานต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
5: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าการจัดระบบแรงงานต่างชาติให้มีประสิทธิภาพถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงานเพื่อให้ภาคธุรกิจมีแรงงานเพียงพอควบคู่กับการคุ้มครองสิทธิแรงงานตามกฎหมายพร้อมกำชับกรมการจัดหางานตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างชาติทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องและดำเนินคดีกับผู้ลักลอบทำงานรวมถึงนายจ้างที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างจริงจังโดยเมื่อวันที่17 มิถุนายน 2569สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการพบแรงงานต่างชาติทำงานผิดกฎหมายรวม69รายโดยเมื่อวันที่17 มิถุนายนเข้าตรวจสอบร้านอาหารแห่งหนึ่งในห้างสรรพสินค้ากลางเมืองภูเก็ตพบชายสัญชาติซูดานใต้1รายทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตขณะที่วันที่18 มิถุนายนตรวจสอบโครงการก่อสร้างแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางพบแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย68รายแบ่งเป็นแรงงานเมียนมา56รายและแรงงานจีน12รายซึ่งทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวส่งดำเนินคดีพร้อมแจ้งให้พนักงานสอบสวนพิจารณาดำเนินคดีกับนายจ้างที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้เมื่อวันที่20 มิถุนายนสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตยังร่วมปฏิบัติการกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกวาดล้างการกระทำผิดเกี่ยวกับธุรกิจของคนต่างด้าวและเครือข่ายนอมินีเพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ทั้งนี้หากพบเห็นการจ้างแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการจัดหางานหมายเลข1506-2หรือสำนักงานจัดหางานในพื้นที่ทั่วประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
2: คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด1ใน20ของโลกภายในปี2573
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.ว่าที่ประชุมได้กำหนดเป้าหมายและแนวทางยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทยโดยระยะกลางมุ่งยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด1ใน20ของโลกภายในปี2573และยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจให้สูงกว่าร้อยละ3จากปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 2.7 ผ่านการขับเคลื่อน4ด้านทั้งด้านการลงทุนใหม่การค้าและบริการเน้นการท่องเที่ยวคุณภาพเกษตรปลอดภัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทุนมนุษย์เน้นให้คนไทยเก่งและมีรากฐานที่ดีขึ้นและประสิทธิภาพภาครัฐเน้นปลดล็อกอุปสรรคของภาครัฐและเพิ่มความโปร่งใสโดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบส่วนระยะยาวตั้งเป้าสู่ประเทศรายได้สูงภายใน12ปีคนไทยมีรายได้เฉลี่ยเกิน 15,000 เหรียญต่อปี
6: เราจะขับเคลื่อนกันด้วยทีมเวิร์คเหมือนแข่งบอลโลกปัจจุบันนะครับภาครัฐเอกชนจะร่วมกันทำจะกำหนดเป้าหมายเดียวกันสิ่งที่จะย้ำเน้นก็คือเรื่องวินัยการคลังและรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจเพื่อให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นมีภูมิคุ้มกันเพียงพอจากโลกที่ผันผวนแล้ววันนี้เราพิสูจน์แล้วนะครับว่าในช่วง 7-8 เดือนที่ผ่านมาการที่เรายึดวินัยการเงินการคลังรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจวันนี้เราเห็นตลาดเงินตลาดทุนที่ผันผวนในบางประเทศทำให้แต่ประเทศไทยยังเข้มแข็งอยู
3: ่พร้อมกันนี้นายเอกนิติยังกล่าวอีกว่าภายใน4ปีนี้รัฐบาลตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการลงทุนประมาณ30%ของ GDPซึ่งจะช่วยดึงศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงการยกระดับเศรษฐกิจให้เกิดความสมดุลมุ่งให้เกิดการกระจายตัวไปที่ชุมชนและผู้ประกอบการ SME และแก้ปัญหาผลผลิตไม่ตรงความต้องการของตลาดโดยจะมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมทำงานใน4ด้านด้วยนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: กระทรวงพลังงานเร่งรื้อโครงสร้างค่าไฟแฝงในบินค่าไฟประชาชนหลังมีการรวมค่าไฟฟ้าทางถนนกับค่าไฟฟ้าบ้านประชาชนมากว่า10ปีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงกรณีการคิดค่าไฟฟ้าทางถนนเฉลี่ยเข้ากับค่าไฟบ้านประชาชนว่าอยากลดค่าไฟให้กับประชาชนโดยแก้ไข3เรื่องคือทบทวนสัญญาแอดเดอร์ค่าไฟทางถนนที่นำไปรวมไว้กับใบเสร็จไฟบ้านและอัตราการรับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าหรือการขายไฟให้กับเอกชนเพื่อลดภาระค่าไฟของประชาชนหากมีการปรับปรุงโดยเฉพาะไฟทางหลวงทางด่วนที่ต้องมีการชี้แจงให้ชัดเจนและแยกใบเสร็จว่ามีการใช้ไปเท่าใด หากยกไปเป็นความสูญเสียแล้วนำไปบวกในใบเสร็จของประชาชนเช่นนี้ไม่ถูกต้องค่าใช้จ่ายส่วนดังกล่าวมีมูลค่ารวมหลายหมื่นล้านบาทต่อปีและถูกบรรจุอยู่ในโครงสร้างค่าไฟฟ้ามาเป็นเวลานานกว่า10ปีส่งผลให้ประชาชนต้องแบกรับภาระโดยไม่ทราบรายละเอียดที่แท้จริงอย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานมีแผนติดตั้งมิเตอร์และจัดทำระบบบัญชีแยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าให้ชัดเจนเพื่อให้หน่วยงานที่ใช้ไฟฟ้าสาธารณะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยตรงและสามารถขอรับงบประมาณจากภาครัฐมาชำระค่าไฟฟ้าได้ตามปกติเช่นเดียวกับหน่วยงานราชการหรืออาคารของรัฐทั่วไป
7: วันนี้หลายคนก็กำลังพูดกันอยู่ว่าจะช่วยกันประหยัดไฟทางอ่ะแล้วตกลงได้อะไรใช่ไหมครับต้องติดมิเตอร์แยกบัญชีออกมาให้เห็นชัดว่าตกลงอ่ะค่าไฟของพวกไฟหลวงไฟทางเนี่ยเป็นเท่าไหร่หน่วยราชการเนี่ยที่รับผิดชอบเขาก็สามารถไปของบมาจ่ายค่าไฟได้เหมือนหน่วยราชการทั่วไปเนี่ยอย่างทำเนียบรัฐบาลหนึ่งอย่างตึกอาคารนะครับของกระทรวงเขาก็ทำกันแบบนี้ก็จะได้เห็นชัดถ้าแยกตรงนี้ออกมาได้เนี่ยค่าไฟสำหรับพวกเราก็ถูกลงนะฮะมันก็ไอ้ส่วนเนี้ยที่จ่ายกันโดยที่คนไม่รู้ปีนึงเป็นหมื่นล้านนะครับเรื่องนี้ผมตั้งใจออกมาพูดเปิดเผยให้ประชาชนได้รับทราบนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ประชาชนควรจะรู
2: ้ด้านกระทรวงคมนาคมชี้แจงการเรียกเก็บค่าไฟถนนรวมอยู่ในโครงสร้างค่าบริการสาธารณะและค่า FT พร้อมรณรงค์ประหยัดไฟฟ้าเพื่อลดค่าไฟภาพรวมนายชยธันพรหมสอนปลัดกระทรวงคมนาคมชี้แจงกรณีที่กระทรวงพลังงานออกมาเปิดเผยการคิดค่าไฟฟ้าทางถนนที่นำไปเรียกเก็บไว้กับใบเสร็จค่าไฟฟ้าครัวเรือนจากประชาชนว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวมถึงกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในพื้นที่สาธารณะทั้งหมดถูกคำนวณและรวมอยู่ในโครงสร้างค่าบริการรายเดือนและค่า FT เรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นส่วนที่ครอบคลุมการให้บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมซึ่งการที่กระทรวงคมนาคมรณรงค์ประหยัดไฟฟ้าในเส้นทางคมนาคมจะช่วยปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าลงในอนาคตและส่งผลดีต่อการลดภาระค่าใช้จ่ายในภาพรวมทั้งหมดด้วยซึ่งประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดเกณฑ์การคำนวณและนโยบายด้านพลังงานเพิ่มเติมได้จากกระทรวงพลังงาน
8: ไฟฟ้าที่ให้ในสาธารณะให้กับกรมทางหลวงไม่ได้เป็นคนจ่ายอยู่ที่กระทรวงการคลังก็ไปคิดก็ไปอยู่ตรงไหนการลดค่าไฟลงเนี่ยมันก็มีผลต่อการลดทุกอย่างในแฟกเตอร์ต่างๆเป็นอันนี้ต้องไปถามสัมภาษณ์กับกระทรวงพลังงาน
2: กระทรวงการคลังเปิดเผยยอดผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เกินเป้าหมายเตรียมส่งรายชื่อคัดกรองคุณสมบัติอย่างละเอียดคาดว่าจะประกาศผลได้วันที่17กรกฎาคมนี้พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นอุทธรณ์นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงยอดผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังปิดยอดการลงทะเบียนไปเมื่อเวลา 23:00 นที่ผ่านมาโดยกลุ่มแรกเป็นผู้ลงทะเบียนเดิมมีจำนวน 13,200,000 คนซึ่งได้มายืนยันตัวตนเกือบครบทั้งหมดมีผู้ที่ยังไม่ได้มายืนยันตัวตนอีกประมาณ 470,000 คนซึ่งในส่วนนี้ตามกติกาจะถือว่าสละสิทธิ์แต่ทางกระทรวงการคลังจะพิจารณาดูแลเป็นพิเศษเนื่องจากอาจตกหล่นเรื่องข้อมูลข่าวสารกลุ่มที่2กลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่จากฐานข้อมูลจำนวน 1,400,000 คนซึ่งเป็นฐานข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.และกลุ่มที่3กลุ่มเก็บตกซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่นอกระบบเช่นกลุ่มชายขอบผู้ป่วยติดเตียงจากการลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มเติมสามารถเก็บตกได้อีกประมาณ 5,400,000 คนสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองคุณสมบัติอย่างเข้มข้นโดยเป้าหมายหลักคือต้องการให้เม็ดเงินช่วยเหลือไปถึงมือคนจนที่แท้จริงและจะมีการนำผลคัดกรองทั้งหมดรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและอาจมีการขออนุมัติยกเว้นเกณฑ์บางข้อเช่นเกณฑ์การดูแลพ่อแม่เพื่อนำมาปรับปรุงให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
9: ใน 470,000 รายเนี่ยท่านไม่ทราบข้อมูลจริง
8: หรือท่านประเมินตนเองดูแล้วคิดว่าผมไม่ผ่านเกณฑ์ชั้นไปในรอบนี้ก็เลยไม่มายืนยันตัวตนก็เดี๋ยวขอดูข้อมูลข้อเท็จจริงอีกทีหนึ่งจะมีเวลาให้อุทธรณ์หลังจาก17กรกฎาคมถึง31กรกฎาคมเดี๋ยวรอดูผลผมรู้ว่าจริงๆอยากให้ใจเย็นๆแล้วเราดูผลการคัดกรองก่อนว่าแต่ละมาตรการเนี่ยมันเข้มไปอ่อนไปอย่างไรนะครับอย่างน้อยที่สุดต้องเข้าครม.ก่อนประกาศผลแน่นอนเพราะว่าเราจะขอดูเป็นการใช้เกณฑ์อันหนึ่งแน่ๆแต่ว่ามันอาจจะมีเกณฑ์อื่นที่จะขอปรับก็จะเสนอสักทีเดียวเลยจากผลการคัดกรองออกมาแล้ว
2: ปลัดกระทรวงการคลังยังเปิดเผยถึงกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองกระทรวงการคลังจะเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ได้หลังวันที่17กรกฎาคมนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมซึ่งระบบจะแจ้งอย่างชัดเจนว่าไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อใดเพื่อให้ประชาชนสามารถยื่นอุทธรณ์ได้อย่างถูกต้องโดยมองว่าการเปิดอุทธรณ์จะเกิดประโยชน์และเป็นผลดีต่อประชาชน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus 6040ผ่าน4แพลตฟอร์ม Delivery ได้แก่ Shopee Food, Line Man, Grab Food และ Robinhood เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา6โมงเช้าถึง3ทุ่มประชาชนสามารถสั่งอาหารผ่านแอปเป๋าตังรับส่วนลดค่าอาหารค่าส่งฟรีและสิทธิพิเศษเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของแต่ละแพลตฟอร์มช่วยลดภาระค่าครองชีพขณะที่ร้านอาหารและผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศก็มีโอกาสเพิ่มยอดขายและสร้างรายได้มากขึ้นรัฐบาลเชื่อว่ามาตรการนี้จะช่วยให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศและทำให้เงินทุนหมุนเวียนสู่เศรษฐกิจฐานรากได้อย่างทั่วถึงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลินวัฒนารองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
13: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษวัย63ปีประกาศเตรียมลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคแรงงานของอังกฤษในวันนี้หลังเผชิญแรงกดดันทางการเมืองจากทั้งรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคแรงงานอังกฤษรวมทั้งคะแนนความนิยมที่ตกต่ำลงเนื่องจากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาการหลั่งไหลของผู้อพยพผิดกฎหมายได้อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์จะยังคงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกหัวหน้าพรรคแรงงานอังกฤษและนายกรัฐมนตรีคนใหม่ก่อนที่รัฐสภาอังกฤษจะเปิดสมัยประชุมฤดูใบไม้ร่วงในเดือนกันยายนนี้พร้อมให้คำมั่นว่าเขาจะดำเนินการทุกอย่างเพื่อให้การถ่ายโอนอำนาจเป็นไปอย่างเรียบร้อยคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้ออกแถลงการประณามเกาหลีเหนือจากกรณีที่ดำเนินการติดตั้งรั้วลวดหนามในระยะห่างจากเส้นแบ่งเขตแดนทหารซึ่งตั้งอยู่เขตปลอดทหารบริเวณพรมแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เพียง 80-90 เมตรและเคลียร์พื้นที่วางทุ่นระเบิดในระยะประชิดบริเวณดังกล่าวแค่ 5-10 เมตรเท่านั้นซึ่งการที่เกาหลีเหนือติดตั้งสิ่งกีดขวางเหล่านี้ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงเมื่อปี2496อย่างจงแจ้งและกองทัพเกาหลีใต้จะดำเนินการตอบโต้อย่างเด็ดขาดภายใต้การร่วมมือกับกองบัญชาการสหประชาชาติความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือประกาศว่าความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ถือเป็น2รัฐที่เป็นศัตรูกันอย่างเด็ดขาดพร้อมเสริมกำลังด้วยการวางลวดหนามทุ่นระเบิดและสร้างสิ่งกีดขวางต่อต้านรถถังตลอดแนวเส้นแบ่งเขตแดนทหารอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่ระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่พังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 3 เซนติเมตรและเวลา 12:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 25 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 16 เซนติเมตรและเวลา 17:50 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 5 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:52 นาที
14: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
15: หนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
13: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้วันจันทร์ที่22มิถุนายน2569โดยมีผมณัฐนนท์ชูเมืองคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับควบคุมเสียงที่ห้องส่งแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้คุณเดชธรชัยโสดานะครับอยู่กับคุณผู้ฟังด้วยนะก็ตกถ่ายกันวันนี้นะครับทั้ง FM 92.5 MHz ก็ขายกรมประชาสัมพันธ์นะครับรวมถึงทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเจอกันวันนี้ก็ไปติดตามเรื่องของนักกีฬานะนักกีฬาของไทยซึ่งแข่งขันนะครับอยู่ทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับมีหลายประเภทที่กีฬานะครับก็มารายงานให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันเริ่มต้นที่การขันวิ่งก่อนกรีธาครับวิ่งผลัดของเราไปเจอฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมนะครับในการแข่งขันวิ่งผลัดเอเชียนเรลเลย์Athletic Championship นะครับที่สาธารณรัฐประชาชนจีน 20-21 มิถุนายนนะครับหลังจากที่ได้4 คูณ 100นะเหรียญทองนะผลัดผสมนะครับเมื่อวานนี้เราก็ได้4คูณ100เมตรชายนะครับสถิติ 38.28 วินาทีเหรียญเงินนะครับแพ้จีนนะครับจีนเขาวิ่งเร็วมากนะครับของเรามี data นะdata ชุติทัศน์พฤกษ์สรนนท์นะครับชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์นะครับบิวพลพลบุญสอนไม้2เฉากัวชยุทธครองประสิทธิ์ไม้3แล้วก็สรัตดาบังไม้4นะครับก็วิ่งไล่ตามจีนนะจีนเขาเร็วมากนะครับเขาที่1 38.08 นะไทยที่2 38.28 นะครับแล้วก็เหรียญทองแดงไต้หวันนะครับ 38.41 นะครับเราได้เหรียญเงินจีนเหรียญทองแล้วก็เหรียญทองแดงไต้หวันนะครับส่วนการขันผลัด4คูณ100เมตรหญิงนะครับรอบชิงชนะเลิศนะครับของเราคว้าเหรียญทองแดงนะครับมีมนัสดาสารมโนนะสุการดาเพชรรักษาน้องน่านนะฮะสุภนิษฐ์พูนเกิดแล้วก็น้องเบลจิรพัฒน์ขานอ่อนตานะครับได้เหรียญทองแดง 44.11 นะครับเหรียญทองอินเดียนะครับ 43.85 เหรียญเงินจีนนะครับ 44.09 นะฮะเราตามหลังจีนนิดเดียวน่าเสียดายนะครับขณะเดียวกัน4คูณ400เมตรชายเนี่ยเราได้ที่4นะครับในเอเชียนะครับแข็งแกร่งทั้งนั้นเลยนะครับเวียดนามจีนศรีลังกานะแข็งแกร่งนะเราได้ที่4แล้วก็ที่5นี่เป็นอินเดียนะครับเวียดนามได้เหรียญทองนะครับ4คูณ4นะครับแล้วก็เราได้อีกรายการหนึ่งเราไปแข่งขันในประเภทลู่นะครับในประเภทลานก็คือการแข่งขันโคเรียอาร์ติกโอเพ่นนะครับ 20-21 มิถุนายนที่สนามกีฬาเยซอนเมืองเยซอนจังหวัดคยองซังเหนือเกาหลีใต้นะครับซึ่งของเราไปแข่งขันในประเภทลานนะครับกระโดดไกลนะครับได้เหรียญด้วยนะครับโดยกระโดดไกลหญิงรอบชิงชนะเลิศนั้นเรานะฮะก็คือปริญญาเฉยมะเรืองคว้าเหรียญทองนะครับ 6.11 เมตรนะครับแล้วก็ทางด้านของสุภวัฒน์ชูทองเหรียญเงิน 5.95 เมตรนะครับเหรียญทองแดงเป็นไต้หวันนะครับเราทั้ง2เหรียญทองแล้ว1เหรียญทองแล้วก็1เหรียญเงินนะครับจากกรีธาไปดูเทนนิสอาชีพ ATP Challenger ระดับทัวร์125รายการเอมิเลียโรมาญาเทนนิสคัพนะครับที่อิตาลีนะครับเงินรางวัลประมาณ 7,696,000 บาทนะครับชายคู่รอบชิงชนะเลิศนะครับปริชญาอิสโรนะครับนักเทนนิสคู่113ของโลกจับคู่กับเพื่อนนะครับบัดดี้ชาวอินเดียก็คือทางด้านของนิกิปูนาชานะครับคู่มือ109ของโลกนะครับเข้าชิงเจอกับมือ1นะครับก็คือยาคุปพอจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับมือ69ของโลกคู่กับรายันเชคเกอร์แมนนะจากอเมริกันนะครับคู่มือ73ของโลกปรากฏว่าสู้กันสนุกนะครับเราแพ้ไป 0-2 เซต6-5 ไทเบรก57นะครับแล้วก็26นะครับได้เงินปลอบใจในฐานะรองแชมป์นะครับก็ประมาณ 5,220 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่า 171,000 บาทนะครับแล้วก็มีคะแนนสะสมโลกอีก75คะแนนนะครับส่วนแบดมินตันรายการมาเก๊าโอเพ่นทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์300เงินรางวัล 370,000 เหรียญสหรัฐหรือว่า12ล้านบาทนะครับที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับรอบชิงชนะเลิศกันตะพลหวังเจริญมือ66ของโลกนะครับซึ่งได้เข้าชิงรายการเวิลด์ทัวร์ครั้งแรกในรอบ9ปีนะครับเจอกับหูเฉินอานมือ80ของโลกจากจีนปรากฏว่ากันตะพลชนะได้เกมเดียวในเกมแรกนะครับชนะไปก่อน21-11แต่ว่าเกม2หูเฉินอานนะครับนิ่งกว่าครับก็คมกว่าด้วยชนะไป21-10และ21-13นะครับคว้าชัยชนะ2-1เกมกันตะพลก็ได้รองแชมป์นะครับส่วนกอล์ฟหญิงในการไบเออร์ LPGA Classic นะครับที่รัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกานะครับปรากฏว่ารายการนี้นักกอล์ฟไทยผลงานดีที่สุดเนี่ยก็เป็นโปรเมียวถ้าผมจะไม่ผิดขออภัยนะครับรายการนี้นะก็ทำงานได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะทางด้านของเราก็มีโดนตัดโดนไม่ผ่านรอบ 2วันสุดท้ายด้วยนะเรื่องของกอล์ฟเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับก็พยายามทํางานได้อย่างเต็มที่แล้วนะสําหรับนักกอล์ฟไทยนะครับตัวกอล์ฟอาชีพรายการนี้ต้องบอกว่าแข็งแกร่งนะนักกอล์ฟหลายชาติที่เข้าไปแข่งขันนะครับขออนุญาตดูนิดนึงนะว่าโปรพราวน่าจะเป็นผลงานดีที่สุดโปรพราวเชลตีวันแสนนะครับทันดีที่สุด6อันเดอร์พาที่32ร่วมนะส่วนโปรเมียวปาจารีอนันต์ฤทธิ์การกับโปรจัสมินธิดาภาสวนปุระนะครับ4อันเดอร์พาอันดับที่48ร่วมนะฮะแชมป์เป็นของโปรจากญี่ปุ่นนะครับมิยุยามาชิตะนะครับนะก็ดวลเพลย์ออฟชนะลอร์ดี้โวกจากอังกฤษนะก็คว้าแชมป์ไปหลังจากที่ทำสกอร์เท่ากัน17อันเดอร์พาร์นะครับนี่กอล์ฟรายการ LPGA ทัวร์รายการที่Myer LPGA Classic ที่รัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกานะครับที่มาเลเซียมีการแข่งขันมวยโลกมวยไทยโวแชมเปี้ยนชิพ2026นะครับที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนะครับ6นักชกไทยก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะผ่านก็สูงรอบชิงด้วยนะก็ไม่ว่าจะเป็นน้องนุกมกช.ชัยภูมินะชนะฮ่องกงมานะครับรุ่น51กิโลนะครับแล้วก็ชายเนี่ยสุพนัทเพชรรักหรือว่าโดมทองลูกเจ้าพ่อรงต้มนี่ชนะเปรูยกที่1นะครับในรอบแรกนะครับอัตชัยกีฬาสปอร์ตนะครับชนะนกนักชกจากมาเลเซียรอบแรกนะครับชูใจมวยไทยยิมชูศักดิ์จิตใจดีนะชนะนักชกจากอินเดียรอบแรกเหมือนกันนะครับ 63.5 กิโลนี่ธนูเพชรวอสังประภัยนี่นะนักมวยดังของเรานะครับชนะนักชกจากซูดานนะครับนะมีแพ้คนเดียวนะทางด้านของเจเจสไก่เขี่ยนะครับแพ้ในชกจากเบลเยียมนะฮะก็นักกีฬาของเราก็ไปแข่งขันกันที่มาเลเซียนะโชว์ฟอร์มไปอย่างยอดเยี่ยมนะครับเรื่องของฟุตบอลนะครับนะสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับในพระบรมราชูปถัมภ์นะยืนยันนะครับว่าฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพคราวนี้ครั้งที่52นะครับมีชาติที่มาแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นบาเรนยืนยันมาแล้วครับบาเรน92ของโลกทาจิกิสถาน101ของโลกและโอมานครับอันดับแรงกิ้ง79ของโลกมาร่วมแข่งขันนะครับตามปฏิทิน FIFA Day International A-Match นะครับ9ถึง17พฤศจิกายนนะครับฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพนะครับส่วนจังหวัดที่เสนอเข้ามานะไม่ว่าจะเป็นศรีสะเกษขอนแก่นพระนครศรีอยุธยาและระยองนะฮะจะมีการประกาศอีกครั้งนึงนะในวันที่7กรกฎาคมในงาน FA Award FA Thailand Award 2025ถึง26นะครับที่โรงแรม The Grand Flowingถนนศรีนครินทร์นะจะมีการแจ้งทราบว่าศรีสะเกษขอนแก่นพระนครศรีอยุธยาหรือระยองจังหวัดไหนจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพนะครับเรื่องของฟุตบอลนะครับปลดล็อกเรื่องของหนี้360ล้านบาทครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยวันนี้คุณมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซ้ำนะครับแถลงข่าวนะครับพร้อมกับตัวแทนของบริษัทซินิเพล็กซ์นะครับหรือว่าทรูแล้วก็สยามสปอร์ตซินดิเคตนะครับหรือสยามกีฬานะครับมีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็แถลงข่าววันนี้เรื่องของหนี้นะครับรวม360ล้านบาทหลังจากที่ศาลฎีกานะครับตัดสินให้สมาคมแพ้นะกรณีเรื่องของการฉีกสัญญานะครับสมาคมในการบริหารงานของคุณมาดามแป้งก็นะรับสภาพก็คือต้องจ่ายหนี้ไปสุดท้ายแล้วก็นี่สุดท้ายเนี่ยนะเหลือก็จ่ายไปแล้วนะครับนะส่วนหนึ่งนะครับก็เหลืออีก240ล้านบาทนะครับก็เป็นการตกลงกันนะครับก็ทางด้านของสมาคมก็จะเป็นผู้ชำระหนี้นะครับให้กับทางด้านของบริษัทซินิเพล็กซ์หรือทาง True นะในรูปแบบของการชำระเป็นเงินสดตามงวดที่ตกลงกันและเรื่องของลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายทอดสดทางบอร์ดคาสติ้งไรท์หรือว่า Exclusive นะครับมันจะเป็นการรีเทิร์นผ่าน OTP ผ่าน IPTV หรือว่า PTV นะทุกแพลตฟอร์มนะก็เป็นการพูดคุยกันก็จบลงด้วยดีนะครับก็หลังจากนี้ก็คงจะได้เห็นหน่วยงานภาคเอกชนภาครัฐร่วมมือกันนะครับแล้วก็สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในการพัฒนาฟุตบอลกันต่อนะครับนะก็เป็นกำลังใจให้กับคุณนนท์พันธ์ล่ำซ้ำนะครับแล้วก็ทางสยามกีฬาทางทรูนะครับซึ่งเป็นเจ้านี้ลูกนี้กันนะครับก็วันนี้ก็เคลียร์กันได้อย่างลงตัวนะครับผ่านฟุตบอลไปแล้วนะครับนะเรื่องของฟุตบอลเรื่องของวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับนะก็ปรากฏว่าสาวไทยเมื่อวันเสาร์ก็ชนะแคนาดานะ3-1เซตนะครับชนะเป็นนัดที่2แล้วพร้อมเงินอัดฉีดอีก1ล้านบาทรวมเป็น2ล้านแล้วนะชนะบังกะเรีย3-0เซตก็ได้มา1ล้านนะจากคุณพิษโพธารามิกนะ1ล้านบาทพอชนะแคนาดาอีก3-1เซตเมื่อวันเสาร์นะ25 21 22 25 25 18แล้วก็25 10ได้มาอีก1ล้านบาทนะจากท่านของจัสรวมและโมโนนะผู้สนับสนุนนะครับแล้วก็อัดฉีดนะครับแล้วนัดสุดท้ายเมื่อวานนี้นะครับก็เจอกับเนเธอร์แลนด์นะครับทีมอันดับโลกที่สูงกว่านะครับนัดสุดท้ายเราแพ้อย่างน่าเสียดายนะเซต1เซต2เล่นกันสูสีนะครับมาแพ้ปลายนะแพ้23 25 22 25และ15-25นะก็จบในชั้นลีกสัปดาห์ที่2ที่บ้านของตัวเองชนะ2แพ้2 นะครับก็รวมแล้วตอนนี้อยู่ที่14นะครับมี9คะแนนก็ลุยสัปดาห์ที่3นะสัปดาห์ที่3ของไทยหนักจริงๆนะครับอเมริกา8กรกฎาคม9กรกฎาคมเจอญี่ปุ่นพอจะได้สูสีบ้างนะเจอกับบราซิล11กรกฎาคมเจอกับตุรกี12กรกฎาคมนะครับมีโอกาสแพ้ทั้ง4นัดเป็นไปได้สูงเหมือนกันนะมีโอกาสที่จะเก็บแต้มได้นะก็มีโอกาสเหมือนกันนะก็แต่ว่าจะตกชั้นหรือไม่นะตอนนี้เราก็ถือว่าพอได้หายใจนะครับคู่แข่งขันในชาติที่อยู่ต่ำกว่าเรานะเขาต้องชนะทั้งหมดนะประมาณนี้แต่เขายากเหมือนกันไงนะครับก็รอลุ้นกันนะฮะเราก็เป็นกำลังใจเชียร์นะนะสำหรับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับตอนนี้ก็เตรียมละนะเก็บตัวฝึกซ้อมนะครับแล้วก็เรียนรู้เรื่องของความพ่ายแพ้นะครับจุดบอดจุดด้อยอะไรต่างๆนะครับส่วนวอลเลย์บอลชายนะครับการแข่งขันวอลเลย์บอล AVC Men Cup นะที่อเมดาบัดอินเดียนะครับของเราแข่งขันนัดที่2นะเมื่อวานนี้เปิดหัวโดยการชนะเกาหลีใต้3ต่อ2เซตเก็บ1แต้มนะไทยเนี่ยแชมป์รายการนี้เมื่อปี2023แล้วก็แชมป์ซีเกมล่าสุดนะครับชนะเกาหลีใต้เมื่อวานนี้3ต่อ2เซตนะครับ25 23 25ขออภัยนะชักเกาหลีใต้มานะนะครับเมื่อวานนี้ขออภัยนะเราชนะโอมานนะขออภัยนะชนะโอมานมาด้วยแล้วก็ชนะเกาหลีใต้มาด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยนะก็เก็บ3คะแนนนะครับนะชนะโอมานมา3ต่อ1เซตนะครับ AVC เป็นครับที่อาเมดาบัดอินเดียนะครับนะทีมชาติไทยนะครับแพ้ไปก่อนหน้า17ต่อ25ชนะ25ต่อ15 25ต่อ1825ต่อ20นะนะครับนะครับแล้วก็มาแพ้กาตาร์นะฮะแพ้กาตาร์วันนี้นะฮะแพ้กาตาร์มา2 3เซตรวดนะฮะ23 25 23 25และ17 25นะก็แพ้ก่อนหน้านั้นเราชนะเกาหลีใต้มา3ต่อ2เซตนะเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์ชนะโอมานนะวันนี้นะเราแพ้กาตาร์นะเราก็ตอนนี้มี5นัดนะครับจากการลงแข่งขัน3นัดชนะ2นะแพ้1นะมี5นัดก็เป็นจ่าฝูงชั่วคราวอยู่แต่ว่าคู่อื่นยังที่อยู่ในร่วมสายเราเนี่ยเขายังแข่งน้อยกว่าเรานะฮะแต่ว่าเราก็นะชนะ2แพ้1นะฮะมี5คะแนนอยู่เป็นกำลังใจกับทีมชาติไทยนะครับในการแข่งขัน AVC Men Cup ที่อเมดาบัดประเทศอินเดียนะครับจากนั้นไปดูเรื่องของมอเตอร์ไซค์ทางเรียบชิงแชมป์โลก MotoGP นะครับสนามที่9นะฮะที่เบอร์โนสาธารณรัฐเช็กนะฮะเรือเช็กเกียนะครับรอบแข่งขันจริงนะครับนะฮะรอบสปินเรสเนี่ยแชมป์เป็นของบัญญาย่านะอันดับที่2เป็นไอโอกุระและอันดับที่3มาร์คมาเกสนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เป็นรอบเมนเรสนะครับปรากฏว่าแชมป์สนามนี้เป็นของมาร์คมาเกสครับไล่แสงและคว้าแชมป์ขณะที่ไอโอกุระที่ได้ตำแหน่งโพนะออกสตาร์ทหัวแถวจากเทคเฮาส์อพิเลียนะได้อันดับที่2และที่3เป็นของฟาชิโกบัญญาย่านะจากดูคาติโรงงานนะครับนะก็แปลว่ามาร์คมาร์เกสก็คว้าแชมป์ไปนะครับสนามนี้เนี่ยคนที่มีคะแนนสะสมสูงสุดมาโกเบเชตตินะจากอิตาลีนะอาเพียโรงงานนะไม่ได้ลงแข่งขันนะโดนแบน1สนามเพราะว่าไปตบหน้ามาแชลนะหลังจากเกิดอุบัติเหตุในช่วงของสปรินท์เรสนะฮะก็โดนลงโทษนะครับก็ทำให้ตอนนี้การลุ้นในตำแหน่งแชมป์ก็สนุกนะครับทางด้านของมาโกเบเชตตินะครับแล้วก็ทางด้านของฮอกเก้มาร์ตินเนี่ยอยู่ที่2นะครับร่วมทีมอาเพียนะฮะแล้วก็ทางด้านของมาร์คมาเกสก็ไล่มาแล้วนะครับส่วนในไทยก็การแข่งขัน Nexter BRIC Superbike 2026ก็สนุกนะสนามแรกนะครับ Nexter BRIC Superbike สนามที่1ที่สนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์นะครับรุ่นใหญ่ 1000cc นะก็แชมป์เป็นของ Kieran Kerberry นะจากออสเตรเลียทีม Swift Grow Racing นะเจ้าของตำแหน่งโพซิชันนะฮะออกสตาร์ทแล้วก็คว้าแชมป์3แรกไปนะคู่ต่อสู้โอ้โหไล่กันไม่ทันนะนะฮะแต่ว่าคู่ที่ในรุ่นที่น่าสนใจที่คนก็ติดตามเยอะก็คือรุ่นซุปเปอร์สปอร์ต 600cc อย่างที่บอกนะฮะนักบิดชาวไทยมิกธนัทลองปลิวจากเอเดเมสซี่ฮอนด้าทีมคริสต์มาสไฮเปกกฤษดาธนโชคจากโปรฮอนด้าสิทธิผลนะฮะทางด้านของข้าวกล้องจากกีพัฒน์พฤษสารนะจากเรบิกทูราโน่ฮอนด้า CK Racing นะครับแล้วก็ต่อสักนนสายนะนักบิดชาวบุรีรัมย์จาก Bike Story PTT Lubricant Yamaha Racing นะครับและต้องมาเจอกับอดีตนักบิด Moto2 นะนะฮะตอนนี้ยังแข่งอยู่ด้วยมาแข่งขันรายการนี้ครั้งแรกนะ It AJT Racing นะครับก็คือ Herge Banaro นะมาต่อกรคนที่ออกตำแหน่ง Pole Position ในวันเสาร์นะปรากฏว่าโอ้โห3คนบิดแลกกันสลับกันตามสลับกันนำอย่างสนุกนะครับไม่ว่าจะเป็นมิกธนัทนะครับนาบาโร่แล้วก็ไฮเปกกฤษดา สุดท้ายมิกธนัทนะครับแซงได้นะแล้วก็คว้าแชมป์ในรุ่น600ซีซีนะครับอันดับที่2เป็นนามบาโร่นะฮะแล้วก็ที่3ไฮเป็กกฤษดานะครับนะฮะแล้วก็ส่วนรุ่น210ซีซีเนี่ยแชมป์เป็นของเฟอร์ปัญจรุตกิจวิรุณฉัตรนะฮะนักบิดชาวไทยจากโปรฮอนด้าสิทธิผล RC กิติเรซซิ่งนะครับแล้วก็สนามที่2ของศึก Nexter BIC Superbike 2026นะครับแข่งขันกัน31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนะติดตามผลการแข่งขันแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะทางเพจของช้างเซอร์กิตบุรีรัมย์แล้วก็ BIC Superbike 2002นะครับจากความเร็วของมอเตอร์ไซค์นะครับทั้ง MotoGP แล้วก็Nexter BIC Superbike นะครับมาดูความเร็วเรื่องของการวิ่งบ้างนะครับสมาคมก้าวท้าใจนะฮะ ร่วมกับกรมอนามัยภายใต้กระทรวงสาธารณสุขกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพรอสสสนะฮะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินะครับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับบริษัท LG Electronic ประเทศไทยจำกัดในฐานะทางด้านของ Presenting Sponsor นะครับจัดงานวิ่ง 10K นะครับ10กิโลเมตรนะครับใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครนะครับก็สุดยิ่งใหญ่ครับก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2026 Presented by LG นะครับมีนักวิ่งกว่า 8,000 คนนะสตาร์ทจากกรุงเทพมหานครเสาชิงช้านะลานคนเมืองนะครับวิ่งขึ้นสะพานพระราม8นะครับเข้าสู่ถนนบรมราชชนนีเข้ามาสู่สะพานปิ่นเกล้านะนะครับแล้วก็ผ่านสนามหลวงเข้าเส้นชัยที่เสาชิงช้านะครับโอ้โหปรากฏว่ารายการนี้ที่ได้รับรองมาตรฐาน10กิโลเมตรนะฮะจากสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับ 8,000 นักวิ่งนะทั้ง10กิโลและ5กิโลวิ่งกันสนุกมากนะนะครับแล้วรายการนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นดร.สาธิตปิตุเดชะที่ปรึกษากิติศักดิ์กิติมศักดิ์สมาคมก้าวท้าใจกระทรวงสาธารณสุขนะกรมรักษาสมาคมก้าวท้าใจกรมอนามัยนะหลายๆหน่วยงานนะฮะ LG ต่างๆนะครับ LG Electronics นะครับแล้วก็หลายๆหน่วยงานนะที่มาร่วมกันยกระดับการวิ่งนะฮะตามมาตรฐานการแข่งขันการวิ่งระดับสากลนะครับแล้วก็สนามปราบเซียนด้วยนะ2สะพานนะแล้วก็เน้นย้ำเรื่องของการวิ่งที่ปลอดบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็ปลอดบุหรี่ด้วยนะแนวตามแนวทางของการรณรงค์ของสสส.นะเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพเน้นนะวิ่งปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้านะครับแชมป์รายการนี้เป็นของผู้ชายนะคูนาตาโนโคเบเดนะจากเอธิโอเปียนำโด่งมาเลยคนเดียวนะครับ30นาที23วินาทีคว้าแชมป์โอเวอร์ออลนะครับที่2เป็นลูกครึ่งไทยนะน้องสตอมวูดเบิร์ดนะสาวไทยนะสถิติ 36นาที48วินาทีนี่เป็นสาวไทยที่วิ่งเร็วมากนะครับได้ทั้งโอเวอร์ออลแล้วก็ได้ทั้งนักวิ่งไทยนะ2รางวัลเลยนะครับส่วนนักวิ่งไทยชายที่เร็วที่สุดนะฮะมังกรพงศกรสุขสวัสดิ์นะครับ33นาทีนะครับส่วนผมนี่51นาทีนะไปวิ่งด้วยนะสนุกครับสนุกนะอากาศดีนะในช่วงเช้าแล้วก็ขอบคุณทีมงานนะขอบคุณผู้จัดนะครับที่จัดกิจกรรมดีๆในกรุงเทพมหานครนะครับกรุงเทพมหานครมีจัดการแข่งขันวิ่งเยอะมากนะครับดอกบัวคู่ก็จัดกันวันอาทิตย์ที่สวนพระราม9นะโคราชนะโคราชมาราธอนโคราชฮาล์ฟ21กิโลที่โคราชก็จัดในวันเดียวกันก็หลายๆนักวิ่งนะไปแข่งขันกันนะครับนะก็เป็นการออกกำลังกายนะครับซึ่งในส่วนของงาน9ท้าใจ 10K Thailand Championship 2026 Presented by LG นะก็ขอบคุณนักวิ่งอาสาสมัครผู้สนับสนุนนะครับกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะครับรสสสนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และ LG นะซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักนะ LG จัดมานะครับขอบคุณนะครับแล้วก็คงจะได้ร่วมในครั้งต่อไปนะครับส่วนการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับสนามที่4นะก็ที่สวนสุขภาพสราญจิตเขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็จบไปเมื่อวานนะครับนะปรากฏว่าในแข่งขันประชาชนชายแข่งขัน3โมโตนะครับก็ปรากฏว่ารวมแล้วนะแชมป์ก็เป็นของโกเมสสุขประเสริฐนะครับนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมคว้าแชมป์นะเอาชนะรุ่นน้องทีมชาตินะครับก็คือพุทธภูมินาคแป้นได้ที่2นะครับส่วนประชาชนหญิงนะที่1เป็นของชุติการกิจวานิษฐ์เสถียรนะครับก็ในทีมชาติเหมือนกันนะชุดเอเชียนเกมนะครับที่2เคมิกาสีโสภานะที่3ใจเพชรใจสว่างนะครับก็นี่คือการแข่งขันใน BMX นะครับนะก็ยินดีกับนักกีฬาทุกคนด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาของเรานะฝึกซ้อมกันต่อนะเอเชียนเกมรออยู่นะครับ เรื่องของมวยที่ผมแจ้งไปนะเราได้2เหรียญทอง2เหรียญทองแดงในการแข่งขันมวยไทยชิงแชมป์โลกอีฟมา2026ที่มาเลเซียนะครับก็นักกีฬามวยไทยก็ไปคว้าแชมป์คว้าเหรียญทองนะครับในการแข่งขันอีฟมาเวิลด์แชมเปี้ยนชิพนะครับที่กรุงกัวลาลัมเปอร์นะครับ2เหรียญ2เหรียญทองนะในประเภทซีเนียร์แล้วก็2เหรียญทองแดงในมวยไทยสคูลเวิลด์แชมเปี้ยนชิพนะครับเป็นการร่วมมือกันระหว่างสหพันธ์มวยไทยนานาชาติหรืออีฟมาร่วมกับสหพันธ์กีฬานักเรียนนานาชาตินะครับซึ่งในประเภทซีเนียร์ได้2เหรียญทองนะครับก็ล่าสุดก็เป็นน้องนุกครับมกช.ชัยภูมิหรือว่ากุลรัตน์อ่อนอกนะครับคว้าแชมป์ในรุ่นอีลิตนะครับหญิง51กิโลกรัมครับส่วนในรุ่นอีลิตชายนะครับซีเนียร์ชายรุ่น 63.5 กิโลก็คือธนูเพชรวอสังประไพนะนะครับเพราะว่าอับดุลมาเล็กทิ้งน้ำรอบนะนะครับแล้วก็นี่คือ2เหรียญทองในประเภทซีเนียร์ส่วนอีก2เหรียญทองแดงนะฮะในประเภทนักเรียนนะมวยไทยสคูลเวิลด์แชมเปี้ยนชิพครั้งที่1นะฮะก็ได้เหรียญทองแดงรุ่น15ปีนะครับทางด้านของภูวเดชบุญเลิศนะครับ48กิโลกรัมนะครับนะแพ้ในรอบชิงเหรียญรอบรองนะฮะแล้วก็มีทางด้านของชัยชดลุมบ้านล่านะครับ14ปีในรุ่น54กิโลกรัมนะแพ้ในรอบรองชนะเลิศได้เหรียญทองแดงนะครับนี่ก้าวใหม่อีกก้าวหนึ่งของมวยไทยสคูลเวิลด์แชมเปี้ยนชิพนะครับเป็นก้าวสำคัญที่มวยไทยร่วมกับอีฟมาหรือว่า ISF นะครับผลักดันกันในการพัฒนามวยไทยนะครับในระบบกีฬานักเรียนสู่เวทีนานาชาติอย่างเป็นทางการนะครับส่วนการแข่งขันยูทมวยไทยสเตทแดนซ์คอนเทสต์2026นะครับสมาคมส่งเสริมกีฬาทหารประเทศไทยนะครับประสบความสำเร็จอย่างงดงามในการจัดประกวดยูทมวยไทยสเตทแดนซ์คอนเทสต์2026ที่เวทีระดับนะระดับประเทศนะที่เดอะมอลล์สไตรโบนะครับซึ่งผลการแข่งขัน2รุ่นนะทีมที่ได้แชมป์พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาทนะโลกรางวัลชนะเลิศนะครับในประเภทรุ่นอายุ 8-12 ปีนะครับเป็นของโรงเรียนบ้านสีมุมนะทวัชชัยราชอนุสรจังหวัดนครราชสีมาคว้าแชมป์เงินรางวัล 50,000 บาทนะครับนะนะครับแล้วก็ป๊อปปูล่าโหวตในรุ่นนี้นะ 8-12 ปีเป็นโรงเรียนคีรีรัตนิคมนะนะครับก็ได้1รางวัล นะครับส่วนในรุ่น 13-18 ปีนะฮะโรงเรียนที่ได้รางวัลโชว์ศักยภาพอย่างยอดเยี่ยมนะครับก็คือทีมอาคิโอจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัลยาจากสงขลานะครับ 50,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศนะครับส่วนโรงเรียนจากสระบุรีนะทีมโซคากิสมวยไทยจากสระบุรีได้ป๊อปปูล่าโหวตในรุ่นนี้นะครับก็เป็นขวัญกำลังใจให้กับทุกโรงเรียนที่เข้าแข่งขันนะครับนอกจากอันดับ 1 2 3 4นะจะได้เงินรางวัลตามลำดับขั้นตอนแล้วนะตามลำดับแล้วนะครับแต่ละโรงเรียนที่พลาดรางวัลก็ได้เงินสนับสนุนทีมละ 5,000 บาทด้วยนะฮะ 8-12 ปีมี12ทีมนะ 13-18 ปีมี17ทีมนะครับก็นอกจากจะการเผยแพร่มวยไทยแล้วนะก็ยังเป็นการขับเคลื่อนการอนุรักษ์วัฒนธรรมมวยไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระดับสากลต่อไปนะครับแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับเรื่องของการแข่งขันกีฬามวยไทยแดนซ์นะครับณตอนนี้นะครับคุณฟังครับเรื่องของฟุตบอลโลกนะญี่ปุ่นเมื่อวานก่อนชนะตุรกี 4-0 นะครับไดจิคาเมดะอากิยาสะอุเอดะจุนโจอิโตะแล้วก็อายาเซอุเอดะนะครับยิง2ประตูให้ญี่ปุ่นชนะ 4-0 นะครับมี4คะแนนจาก2นัดโอกาสเข้ารอบสูงมากเลยนะครับตุรกีน่าจะเป็นทีมที่ตกรอบนะนะครับส่วนเนเธอร์แลนด์ก็คว้านะชัยชนะชนะสวีเดน 5-1 นะครับไบอันบอฟนี่2ประตูโคดี้กาโป2ประตูนะก็เพียงพอนะที่ชนะสวีเดนสวีเดนเนี่ยนัดที่แล้วยิงเยอะชนะ 5-1 นัดนี้ก็มาแพ้ 5-1 เหมือนกันนะนะครับนะครับเนเธอร์แลนด์ก็ชนะไปได้นะครับนัดสุดท้ายเนี่ยตุรกีเจอเนเธอร์แลนด์นะครับญี่ปุ่นเจอสวีเดนนะครับกูราซาวนะเสมอเอกวาดอร์ 0-0 คว้าแต้มแรกในฟุตบอลโลกนะเป็นแต้มแรกประวัติศาสตร์ของกูราซาวนะครับส่วนเยอรมนีนะชนะไอวอรี่โคสต์2ประตูต่อ1นะครับไอวอรี่โคสต์ยิงนำไปก่อนฟรองก์แกสเซียนะครับแต่ว่าเยอรมนีเนี่ยมีการเล่นอย่างเขาเรียกเป็นระบบนะเปลี่ยนตัวเดนิสอุสตาฟนะลงมาเป็นตัวสำรองก็ยิงทั้ง2ลูกเลยนะฮะให้เยอรมันชนะแซงชนะ 2-1 ได้นะครับก็คว้าแชมป์ไปเข้ารอบ32ทีมไปแล้วนะเยอรมันชนะ2นัดรวดนะครับแล้วก็เดนิสอุสตาฟนี่แหมสมราคาและยิงไปแล้ว9ประตูในการลงเล่นกับเยอรมัน11นัดนะครับแล้วลงมาเป็นสำรองด้วยนะที่ยิงให้กับเยอรมันชนะไอวอรี่โคสต์นะครับนะครับส่วนมาเรลนอยเออร์ก็เป็นผู้เล่นที่เป็นผู้สาประตูที่ลงเล่นฟุตบอลโลกมากที่สุดนะครับ21นัด นะครับอายุ40ปีแล้วให้กับเยอรมันนะครับสเปนชนะซาอุดิอาระเบีย 4-0 นะครับลามินยามานยิงประตูแรกด้วยในฟุตบอลโลกนะครับอีก2ลูกจากมิเกลโอลาซาเบานะครับนะแล้วก็ซาอุดิอาระเบียสกัดเข้าประตูตัวเองด้วยจากฮัสซานทัมบัตตินะครับ นัดต่อไปสเปนเจออุรุกวัยนะครับแล้วก็แคปเวิร์ดเจอกับซาอุดิอาระเบียแคปเวิร์ดเนี่ยเสมออุรุกวัย 2-2 นะครับโอ้โหเป็นทีมที่ทำให้อุรุกวัยเจ็บปวดนะเสมอกัน 2-2 นะครับนัดสุดท้ายอุรุกวัยเจอสเปนแคปเวิร์ดเจอซาอุดิอาระเบียนะครับเบลเยียมบุกยิงอิหร่าน20ครั้งแต่ไม่เป็นประตูเสมอกัน 0-0 นะครับแล้วก็อียิปต์นะเจอนิวซีแลนด์ยิงนำไปก่อนด้วยนะครับจากฟินเซอร์แมนแต่ว่าอียิปต์ได้มอนตาฟาซิโก้โมฮัมหมัดซาลาแล้วก็เทเซเก้ยิงแซงชนะนิวซีแลนด์3-1ครับนัดหน้าเบลเยียมเจอนิวซีแลนด์แล้วก็อิหร่านเจอเบลเยียมโอ้โหนี่ฮะก็สนุกนะฟุตบอลโลกคราวนี้นะครับก็รอลุ้นรอติดตามกันนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วนะครับนะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ในแวดวงกีฬาผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งมหาเถรสมาคมจัดงานสาธยายพระไตรปิฎกครั้งที่3เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026อียิปต์คว้าชัยชนะในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกหลังเอาชนะนิวซีแลนด์3ประตูต่อ1ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:10 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งตามลำดับดังนี้นางคาทารินาวีเซอร์ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยนางคาทารินาวีเซอร์เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนนายเกลาดิโอริกาโดกูติเออร์เรสซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินาประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินาประจำประเทศไทยนายเกลาดิโอริกาโดกูติเออร์เรสเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมทรัพยากรมนุษย์กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอาร์เจนตินามาก่อนนายอับดุลอาซีสมูฮัมหมัดเคเออัสซาดะซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐกาตาร์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐกาตาร์ประจำประเทศไทยนายอับดุลอาซิสมูฮัมหมัดเคเออันซาดะเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตกรมกิจการอาหรับกระทรวงการต่างประเทศรัฐกาตาร์และกงสุลใหญ่รัฐกาตาร์ณ นครอิสตันบูลสาธารณรัฐตุรกีมาก่อนนางลูซี่อินเจรีคิรูทูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทยนางลูซี่อึนเจรีคิรูทูเคยดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการอธิบดีกรมกิจการการเมืองและการทูตกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเคนยามาก่อนนายฮารีปราโบโวซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยนายฮารีปราโบโวเคยดำรงตำแหน่งเป็นอุปทูตรักษาการและรองผู้แทนถาวรคณะผู้แทนถาวรสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา

0: เอติกามาก่อนนายกาลิสเอเฮนส์ปาอุมซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐลัตเวียประจำประเทศไทยคนแรกในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐลัตเวียประจำประเทศไทยคนแรกนายกาลิสเอเฮนบาอุมได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐลัตเวียประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยเวลา9 นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำผู้แทนจากกลุ่มรวมพลังเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายข้าวเปลือกหอมมะลิอินทรีย์ข้าวสารหอมมะลิและสิ่งของเพื่อพระราชทานแก่โครงการการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโอกาสนี้พระครูชินวรโกศลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพรมสุรินทร์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์และพระครูปลัดเสกสรรธีรปัญโยเจ้าอาวาสวัดลำดวนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์รวมเข้าเฝ้าด้วยนางสาววิลาวรรณวรรณดุรงวรรณกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนายเฉลิมชัยมหากิจสิริกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโทริเซนไทยเอเจนซี่จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถกระบะไฟฟ้าพร้อมสถานีชาร์จไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมสถานีชาร์จไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนาศาสตราจารย์ภัยรัตน์ทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมคณะกรรมการมูลนิธิและคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาวิจัยอาร์กติกปีพุทธศักราช2569นำนายเสทรงพลอยนักวิจัยสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายปราณชวลิตธรรมรงค์นักศึกษาระดับปริญญาเอกการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียผู้เข้าร่วมการศึกษาวิจัยอาร์กติกกับคณะสำรวจอาร์กติกแห่งจีนของสถาบันวิจัยขั้วโลกแห่งจีนปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพรก่อนเดินทางเวลา 18:46 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้เวลา 10:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำปีการศึกษา2567ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มหาเถรสมาคมจัดงานสาธยายพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณพุทธมณฑลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระบัญชาโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เปิดงานสาธยายพระไตรปิฎกพุทธศักราช2569ครั้งที่3ณพระมหาวิหารประดิษฐานพระไตรปิฎกหินอ่อนพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งมหาเถรสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นเพื่อถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราช26มิถุนายน2569พร้อมสืบทอดพระพุทธศาสนาเสริมสร้างความมั่นคง ของสถาบันพระพุทธศาสนาคุ้มครองพระธรรมไม่ให้สูญหายหรือบิดเบือนโดยการตรวจสอบความถูกต้องของพระธรรมวินัยรักษามาตรฐานพระธรรมวินัยเพื่อให้พระสงฆ์เชี่ยวชาญในเนื้อหาของพระไตรปิฎกช่วยให้การปฏิบัติการสอนและการวินิจฉัยพระธรรมวินัยมีหลักอันเป็นมาตรฐานทำให้พระพุทธศาสนาผูกพันกับวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนเป็นการทำนุบำรุงพระศาสนาส่งเสริมการรักษาและสืบทอดเนื้อหาในพระไตรปิฎกเผยแผ่ให้พระสงฆ์สามเณรและพุทธศาสนิกชนได้เข้าถึงความหมายและอานิสงส์ของการสาธยายพระธรรมคำสอนเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายเสริมสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างคณะสงฆ์หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนทั้งเพื่อยกระดับบทบาทพุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้พระไตรปิฎกและเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมพระไตรปิฎกสู่คนรุ่นใหม่ผู้นำองค์การ5ศาสนาร่วมลงนามถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569เบื้องหน้าพระรูปที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนานำคณะผู้นำและศาสนิกองค์การทางศาสนา5ศาสนาจำนวน15องค์กรได้แก่ศาสนาพุทธอิสลามคริสต์พราหมณ์ฮินดูและซิกเข้าถวายเครื่องสักการะและร่วมลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามอธิบดีกรมการศาสนากล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราชทั่วประเทศได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในฐานะองค์สังฆบิดรแห่งคณะสงฆ์และทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนโดยพร้อมเพรียงกันรวมถึงผู้นำองค์การทางศาสนาได้น้อมนำแนวพระดำริของสมเด็จพระสังฆราชในด้านการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของศาสนิกชนทุกศาสนาเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความมั่นคงและความสมานฉันท์ของแต่ละศาสนาท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดความสงบสุขและความร่มเย็นของบ้านเมืองมาริชโยรายงาน
1: กองทัพบกประชุมเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันนรสมวานถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดา
3: พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกครั้งที่9ทับ2569โดยมีการรายงานเรื่องสำคัญได้แก่การกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อถวายพระเกียรติและแสดงความอาลัยอย่างสูงสุดแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาได้แก่การลดธงลงครึ่งเสาการกำหนดให้กำลังพลแต่งกายไว้ทุกเป็นเวลา15วันการเตรียมการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันระสมวานในวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนนี้เพื่อให้กำลังพลทุกนายได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมถวายความอาลัยอย่างสมพระเกียรติปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผลักดันการเปลี่ยนผ่านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยกระดับธรรมาภิบาลข้อมูลของประเทศสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน
4: พันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคสประกาศเปิดระบบ PDPA Certification ของประเทศไทยอย่างเป็นทางการหลังราชกิจจานุเบกษาประกาศหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการรับรองมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช2569เมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืนการประกาศหลักเกณฑ์ในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะเปลี่ยนผ่านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากเดิมที่เป็นเพียงการบังคับใช้กฎหมายไปสู่การสร้างมาตรฐานแห่งความเชื่อมั่นที่ตรวจสอบได้จริงโดยข้อมูลส่วนบุคคลในปัจจุบันถือเป็นทรัพยากรและหัวใจสำคัญของเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI Cloud Computing และการเงินดิจิทัลสำหรับเกณฑ์คุณสมบัติขององค์กรที่จะยื่นขอรับรองมาตรฐานนี้ครอบคลุมทั้งหน่วยงานภาครัฐระดับกรมขึ้นไปและนิติบุคคลภาคเอกชนโดยมีเงื่อนไขสำคัญคือ องค์กรจะต้องผ่านการประเมินความพร้อมระดับสูงสุดหรือระดับ5ไม่เคยถูกเพิกถอนใบรับรองในรอบ1ปีและหากเคยมีคำสั่งพิพากษาเกี่ยวกับคดี PDPA จะต้องพ้นระยะเวลามาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีโดยกระบวนการตรวจประเมินจะครอบคลุมการดำเนินงานจริงทั้งระบบงานเอกสารและการสัมภาษณ์บุคลากรรวม4กลุ่มหลัก10ด้านเช่นนโยบายธรรมาภิบาลมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงและการบริหารจัดการเหตุละเมิดข้อมูลทั้งนี้การพิจารณาจะทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้เวลาไม่เกิน180วันโดยใบรับรองจะมีอายุ3ปีและจะมีการติดตามประเมินผลต่อเนื่องในทุกๆ1ปีเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรสามารถรักษามาตรฐานได้อย่างแท้จริงซึ่งสคส.ตั้งเป้าให้ระบบใบรับรองนี้เป็นเครื่องมือเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและเป็นแต้มต่อสำคัญในการดึงดูดผู้บริโภคและนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศนำพาประเทศไทยสู่การเป็นประเทศแห่งความเชื่อมั่นด้านดิจิทัลในอนาคตนันทภาแสนตุ้มรายงาน
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าหลายประเทศในทวีปยุโรปเตรียมรับมือกับคลื่นความร้อนที่จะทวีความรุนแรงขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยทางการฝรั่งเศสสั่งปิดสถานศึกษา845แห่งทั่วประเทศในวันนี้และกำหนดให้อีก 1,800 แห่งอนุญาตให้นักเรียนกลับบ้านก่อนเวลาได้หลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาของฝรั่งเศสประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในพื้นที่96เขตการปกครองระดับจังหวัดของฝรั่งเศสเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาขณะที่การรถไฟแห่งชาติของเบลเยียมประกาศยกเลิกการเดินรถไฟบางขบวนในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนระหว่าง 22-23 มิถุนายนนี้เพื่อลดความเสี่ยงที่รถไฟจะเกิดเหตุขัดข้องและกีดขวางเส้นทางการเดินรถในช่วงที่เกิดคลื่นความร้อนขึ้นด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาสเปนเตือนว่าหลายพื้นที่ในสเปนยังคงเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดผิดฤดูกาลทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างต่อเนื่องจนถึง24มิถุนายนนี้บางพื้นที่อาจมีอุณหภูมิสูงถึง44องศาเซลเซียสสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงมหาดไทยกาตาร์ที่ระบุว่าเหตุระเบิดและไฟไหม้รุนแรงในโรงงานผลิตก๊าซบาซานซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาสลาฟานของกาตาร์ศูนย์กลางก๊าซธรรมชาติเหลวที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย54คนสูญหายอีก18คนโดยการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากการผิดพลาดทางเทคนิคระหว่างเริ่มเดินเครื่องระบบปฏิบัติการขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องทางนี้นิคมอุตสาหกรรมลาฟานได้รับความเสียหายอย่างหนักจากสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านหลังอิหร่านมุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในอ่าวเปอร์เซียจนทำให้เดือนมีนาคมที่ผ่านมากาตาร์ต้องยุติการผลิตชั่วคราวทำเนียบประธานาธิบดีฟิลิปปินส์รายงานว่าประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุกราดยิงโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในเมืองตาโคบันจังหวัดเลเต้ทางตอนกลางของฟิลิปปินส์เมื่อเวลา 9:00 น.ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายบาดเจ็บอีก5รายพร้อมสั่งการให้ดำเนินการสอบสวนอย่างละเอียดรวมทั้งให้เจ้าหน้าที่รับประกันความปลอดภัยและความมั่นคงในทุกพื้นที่เช่นสำนักงานสถานประกอบการโดยเฉพาะในโรงเรียนหรือสถานศึกษาด้านนายโนเอลิโตเกติกันผู้บัญชาการตำรวจเมืองตาโคบันกล่าวว่าคนร้าย2คนที่ก่อเหตุกราดยิงในครั้งนี้ใช้อาวุธปืนขนาด .38 คาลิเบอร์และ9มม.โดยหนึ่งในผู้ก่อเหตุยังเป็นเยาวชนพร้อมขอให้ประชาชนไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการสอบสวนคดีนี้ด้วยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม F ทัพกระทิงดุสเปนเอาชนะซาอุดีอาระเบีย4-0เก็บเพิ่มเป็น4คะแนนนำจ่าฝูงขณะที่แคปเวิร์ดชาติเกาะขนาดเล็กจากแอฟริกาใต้ยันเสมอกับอุรุกวัยอดีตแชมป์โลก2สมัย2-2ทำให้ทั้ง2ทีมมี2คะแนนเท่ากันต้องไปลุ้นเข้ารอบในนัดสุดท้ายด้านกลุ่ม G อียิปต์เอาชนะนิวซีแลนด์3-1อียิปต์คว้าชัยชนะในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกพร้อมมี4แต้มขึ้นนำจ่าฝูงสำหรับคืนนี้ในกลุ่ม J อาร์เจนตินาพบกับออสเตรียเวลาเที่ยงคืนต่อด้วยเวลา16:00 น.กลุ่ม I ฝรั่งเศสเจอกับอิรักฟุตบอลเยาวชน8คนที่ชนะเลิศแห่งประเทศไทยโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล GLO ครับ2026รอบคัดเลือกโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีในรอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน13ปีโรงเรียนกัญชารมยู13ชนะจุดโทษอะคาเดมี่หนองบัวพิชยา FC 3-2นำเสมอกันในเวลา1-1ทีมนักเตะหนุ่มกัญชารมคว้าแชมป์ไปครองส่วนรุ่นอายุไม่เกิน15ปีโรงเรียนกัญชารมเอาชนะจุดโทษ BU หนองกี่ FC 2-0นำเสมอกันในเวลา1-1ส่งผลให้ทีมนักเตะโรงเรียนกัญชารมคว้าแชมป์ได้ทั้งรุ่น U13 และ U15สำหรับ4ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในแต่ละรุ่นจะได้สิทธิ์เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไปขณะเดียวกันโครงการ GLO Star ได้คัดเลือกนักเตะเยาวชนที่มีผลงานโดดเด่นจากการแข่งขันโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่การคัดเลือกระดับประเทศเพิ่มเติมอีก9คนแบ่งเป็นรุ่น U13 ได้แก่เตวิชกรยศมงคลอัตพลศรีสวยพีระดลมาราศีและประกรณ์เกียรติพึงไพศาลส่วนรุ่น U15 ได้แก่ณัฐพงศ์ศรีสวยวินทนนท์คุขะละโมธนภูมิจอดนอกนราวิทย์บุษวงศ์รัตนพัฒน์ขอพึ่งพันโทหนุนสันสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวว่าการแข่งขัน GLO ครับเดินทางมาถึงสนามที่6แล้วและสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนในทุกภูมิภาคคือศักยภาพของเยาวชนไทยดีขึ้นอย่างมากนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแถลงข่าวหลังการประชุมสภากรรมการว่าสมาคมสามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องแนวทางการชำระหนี้ของสมาคมหลังจากสมาคมได้ชำระหนี้ให้กับบริษัทสยามสปอร์ตซินดิเคตจำกัดไปแล้วเป็นจำนวน120ล้านบาทล่าสุดสมาคมได้ขอรับโอนหนี้จำนวน240ล้านบาทแทนที่สยามสปอร์ตซึ่งเป็นหนี้บริษัทซินิเพล็กซ์จำกัดในกลุ่มทรูโดยกำหนดแนวทางการชำระหนี้ให้กับบริษัทซินิเพล็กซ์ออกเป็น2ส่วนประกอบด้วยการชำระเป็นเงินสดตามงวดที่ตกลงกันและการให้สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้ระยะเวลา4ปีฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอกรงพระศึกษาเดลีนิวครับ2026ในกลุ่ม B โรงเรียนสาระวิทยาเอาชนะแชมป์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบ3-2สาระวิทยามีเพิ่มเป็น4คะแนนขึ้นนำเป็นจ่าฝูงส่วนสวนกุหลาบมี1คะแนนส่วนอีกคู่ในกลุ่ม B โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยชนะโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม2-1ราชสีมาวิทยาลัยคว้า3แต้มแรกมีเพิ่มเป็น4คะแนนเท่ากับสาระวิทยาส่วนท่าข้ามพิทยาคมมี1คะแนนหลังจากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจบการแข่งขันศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทำผลงานแพ้ยูเครน2-3เซตก่อนมาเอาชนะบัลกาเรีย3-0เซตชนะแคนาดา3-1เซตและมาแพ้เนเธอร์แลนด์0-3เซตมี9แต้มอยู่อันดับ14พิมพ์พิชยาคกรำดาวตบทีมชาติไทยกล่าวว่าในสนามที่3แน่นอนว่าจะต้องเจอเกมแข่งขันที่หนักขึ้นก็จะไปสู้อย่างเต็มที่เชื่อว่าทีมไทยสู้ได้ดีแน่นอนฝากแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยช่วยเชียร์ด้วยสำหรับโปรแกรมสนามสัปดาห์ที่3แข่งขันที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมสาวไทยเปิดสนามวันที่8กรกฎาคมพบกับสหรัฐอเมริกาวันที่9กรกฎาคมพบกับญี่ปุ่นวันที่11กรกฎาคมพบกับบราซิลและวันที่12กรกฎาคมพบกับตุรกีดาโตะอามาจิตซิงกิลประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนากีฬาจักรยานประเภทเอ็กตรีมคอสคันทรีในทวีปเอเชียร่วมกับนายคริสตอฟบูรูเนลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทซิตี้มอลเทนไบค์โดยมีพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยร่วมเป็นสักขีพยานที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยโดยจะเป็นการร่วมมือกันพัฒนากีฬาจักรยานเสือภูเขาประเภทเอ็กตรีมคอสคันทรีในภูมิภาคเอเชียพร้อมวางรากฐานสู่การสร้างเครือข่ายการแข่งขันและเพิ่มโอกาสให้กับนักกีฬาผู้จัดการแข่งขันและเมืองเจ้าภาพในอนาคตพลเอกเดชากล่าวว่าเป็นข่าวที่ดีที่ทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ City Mountain Bike จะมาจัดการแข่งขันในทวีปเอเชียซึ่งประเทศไทยก็ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในชาติของเอเชียที่จะมีการจัดการแข่งขันเนื่องจากมีความพร้อมในเรื่องของการท่องเที่ยวจากเดิมจักรยานเสือภูเขา Mountain Bike กับ Eliminator ต้องอยู่นอกเมืองแต่ตอนนี้จะนำเอา2ชนิดกีฬาเข้ามาจัดในเมืองอย่างในเมืองไทยก็ดูไว้ที่กรุงเทพส่วนมาเลเซียก็อาจจะไปกรุงกัวลาลัมเปอร์ในอนาคตก็จะพัฒนาไปสู่ World Cup ซึ่งจะมีการบรรจุในปฏิทินของ UCI ด้วยพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
8: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
0: เนื่องในมงคลลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
9: พุทธศาสนิกชนทุกคนพึงน้อมนำหลักการไม่กล่าวร้ายไม่ทำร้ายมาเป็นพื้นฐานของการครองตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพสังคมที่เต็มไปด้วยกระแสข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จบิดเบือนหรือยุยงซึ่งอาจนำไปสู่ความร้าวฉานถึงขั้นประหัตประหารกันหากทุกท่านยึดมั่นอุดมการณ์ที่จะไม่กล่าวร้ายและไม่ทำร้ายใครๆไม่ว่าการไหนๆตามหลักการของโอวาทปาติโมกถ้าท่านได้รับข้อมูลข่าวสารใดๆที่อาจกระทบกระเทือนจิตใจก่อให้เกิดความโกรธเคืองหรือขุ่นข้องหมองใจท่านย่อมสามารถระงับการกระทำทางกายและทางวาจาที่เกลี้ยกล่อมหยาบช้าหรือรุนแรงไว้ได้ก่อให้เกิดสันติภาพในหมู่คณะรอบตัวท่านอันจักขยายผลไปสู่ชาติบ้านเมืองและสังคมโลกได้ในที่สุดพระคติธรรมประทานเนื่องในวันมาฆบูชาวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563
10: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตาสุคนอ่าน

เติมกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลา20:30 นจนถึงเวลา21:00 นค่ะซึ่งรายการของเรายังคงได้หยิบนำวรรณกรรมรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะและในค่ำคืนนี้ได้นำเรื่องที่มีชื่อว่าคฤหาสน์ของพญาตาบอดมาฝากกันเป็นผลงานการประพันธ์โดยกวีศรีธรรมานุกูลซึ่งได้นำเสนอเรื่องราวอย่างน่าสนใจค่ะกับการที่เปรียบเทียบพญาตัวเล็กๆภายในร่างกายของมนุษย์มาถ่ายทอดความหมายเกี่ยวกับสังคมอำนาจและความเหลื่อมล้ำทางสังคมเรื่องราวนี้ค่ะสะท้อนภาพสังคมได้อย่างน่าสนใจเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะเรื่องคฤหาสน์ของพญาตา

ในขณะที่คนบางคนต้องทนอยู่อย่างแออัดบนพื้นที่ไม่ถึงตารางวาจะมีสักกี่คนที่รู้ว่าลำไส้ของตนเองนั้นมีพื้นที่ร่วม250ตารางเมตรซึ่งมันเทียบเท่ากับสนามเทนนิสถึง2สนามรวมกันเป็นเรื่องน่าเศร้าแค่ไหนถ้าพื้นที่สำหรับชีวิตของคุณมีน้อยกว่าพื้นที่ของก้อนอุจจาระในลำไส้คุณจะตอบคำถามนี้ได้ถ้าคุณกลายร่างเป็นพยาธิสักตัวหรือเมื่อทันทีที่เขาก้าวขาข้ามพ้นธรณีประตูออกมาก็ปรากฏเรือนร่างและรอยยิ้มที่คุ้นเคยของหล่อนรออยู่แล้วเขาแบกสายตาผ่านไปเบื้องหลังหล่อนพร้อมกับยกมือไหว้นอบน้อมสวัสดีครับอากูลนุกูลยิ้มรับไหว้และก้าวขึ้นมาสวมกอดอย่างปราโมทหมดเคราะห์หมดโศกสักทีนะหลานผู้เป็นอากล่าวพางลูบหัวหลานชายเบาๆก่อนถอยร่นขยับเปิดทางให้เขาและหล่อนได้ทักทายกันอย่างเต็มที่ดีครับคุณพ่อสิลูกหล่อนพยายามดึงแขนเด็กชายวัย5ขวบครึ่งที่เกาะซ่อนตัวนิ่งอยู่เบื้องหลังกระโปรงยาวสีดำตัวนั้นซึ่งเขาจำได้ว่าเขาเป็นผู้ควักกระเป๋าซื้อให้หล่อนเมื่อนานมาแล้วเนื่องจากทนแรงลบเล้าไม่ไหวมันจึงกลายเป็นหนึ่งในหลายๆตัวของเสื้อผ้าอาภรณ์รวมถึงเครื่องถนิมพิมพ์ผ้าของหล่อนที่เขาต้องบ่นอยู่บ่อยๆว่าเธอบ้าซื้อบ้าสะสมเมื่อก่อนนี้น้อยครั้งเหลือเกินที่เขาจะเห็นเธอหยิบฉวยมันมาใช้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ากับเงินที่เขาต้องเสียไปเขาจึงคิดว่าเช่นนี้เองกระมังเหล่ากวีและประพันธ์กรหลายคนจึงมักจะพรรณนาถึงคำกล่าวของเชกสเปียร์ที่ว่าความฟุ้งเฟ้อเอ่ยนามของเจ้าคืออิฐถีหลังจากที่อิดออดอยู่ครู่ใหญ่เด็กน้อยก็คลายอาการหวาดกลัวลงคงเหลือแต่ท่าทีเหนียมอายค่อยๆขยับเคลื่อนมาเคียงข้างผู้เป็นแม่ไม่เจอกันนานลูกคงอายหล่อนว่าท่านนับตั้งแต่ครั้งสุดท้ายก็จะ3เดือนแล้วเมื่อเขากางแขนออกหล่อนก็โผล่เข้ามาสู่อ้อมกอดของเขาอย่างแนบแน่นต่อจากนั้นน้ำตาแห่งความปลื้มปิติของหล่อนก็พลั่งพลูและเมื่อทั้งคู่แยกห่างกันในนาทีต่อมาเขาจึงใช้สายตาพิเคราะห์เด็กชายพยายามจะเอื้อมมือไปลูบศีรษะและกวาตัวมาอุ้มแต่เด็กชายถอยร่นกลับไปซุกอยู่ด้านหลังผู้เป็นแม่ดังเดิมเขาจึงละความพยายามลงชั่วขณะเธอผอมไปนะเขาคะเนจากเสื้อลูกไม้สีครีมที่หล่อนสวมซึ่งครั้งหนึ่งมันเคยถูกเนื้อหนังอันอวบอิ่มของหล่อนดุลดันจนตึงแน่นนอกจากจะซูบลงไปบ้างแล้วองคาพยพอื่นๆยังดูเป็นปกติผมดำคลับยาวสลวยของหล่อนถูกรวบไปมัดไว้ข้างหลังส่งผลให้ใบหน้ากลมมนขาวใสสวยซึ้งแต่ก็ยังแฝงรอยเศร้าไว้ในดวงตาคู่นั้นจนเขาจับสังเกตได้บางทีเขาอาจลืมสังเกตหรือไม่เคยสังเกตเลยก็ได้ว่าแท้จริงแล้วดวงตาของหล่อนเริ่มปรากฏร่องรอยของความเศร้าเช่นนี้ขึ้นมาตั้งแต่เมื่อใดอาจจะเป็นตั้งแต่ตอนนั้นก็ได้6ปีก่อนมันเป็นวันศุกร์ขึ้น1ค่ำเดือน6ฤกษ์ดีที่สุดสำหรับประกอบพิธีที่เป็นมงคลเสาเอกของบ้านซึ่งเขาเรียกว่าคฤหาสน์ก็ถูกยกตั้งขึ้นเป็นเสาแรกหลังจากใช้เวลาตอกเสาเข็มอยู่หลายวันเสานั้นเป็นไม้ชิงชันขนาดมหึมาตรงดิ่งและยาวเหยียดเพียงพอที่จะใช้ทำเป็นเสาเรือนไทย2ชั้นโดยไม่ต้องต่อให้เกิดตำหนิแล้วเสาต่อๆมาก็ถูกยกขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกันและในเลิกเดียวกันนั่นเองเขาก็ได้รับข่าวดีอีกครั้งเมื่อนงพงาภรรยาแสนสวยโทรศัพท์มาจากโรงพยาบาลเพื่อแจ้งผลการตรวจว่าเธอตั้งครรภ์ท่ามกลางบุคคลมากมายที่มาร่วมกินดื่มแสดงความยินดีปรีดานั้นตาจงผู้เป็นบิดาของเขามิได้ย่างกลายมาให้เห็นแม้แต่เงาซึ่งเขาเองก็ไม่ได้แปลกใจอะไรนักเพราะรู้แก่ใจแล้วว่าพ่อไม่เคยเห็นดีเห็นงามหรือสนับสนุนให้เขาแยกครัวออกมาสร้างบ้านหลังใหม่แม้ว่ามันจะตั้งอยู่บนที่ดินแปลงติดกันกับของพ่อก็ตาม
แกจะไปคิดสร้างหลังใหม่ให้มันเปลืองเงินเปลืองทองอีกทำไมถึงยังไงบ้านหลังนี้มันก็จะต้องตกเป็นของแกอยู่วันยังค่ำตาจงเคยพูดแบบนี้กับลูกชายคนเดียวอยู่หลายครั้งแต่เขาก็พอจะรู้ความคิดของผู้เป็นพ่อว่าแท้จริงแล้วพ่อไม่ได้ห่วงเรื่องเงินทองที่จะต้องใช้ในการสร้างบ้านสักเท่าไหร่หรอกแต่พ่อไม่ต้องการให้เขาไปเกี่ยวข้องกับไม้หายากซึ่งถูกประกาศเป็นไม้ห่วงห้ามนั่นตั้งหากมันเป็นความจริงที่ว่าไม้เหล่านี้ถูกโค่นและนำมาโดยผิดกฎหมายแต่ในเมื่อตัวเขามีนายหัวคอยสนับสนุนและให้ความคุ้มครองเงื้อมมือแห่งกฎหมายจึงมิอาจเข้ามากล้ำกลายได้ยินดีด้วยนะพี่เดี่ยวได้ทั้งลูกได้ทั้งบ้านในเวลาเดียวกันเลยอย่างนี้ต้องฉลองให้หนักอ้นซึ่งถือเป็นลูกมือคนสนิทส่งเสียงอ้อแอพอริดของบรันดียี่ห้อดังใหญ่โตมโหฬารแบบนี้เขาไม่เรียกบ้านแต่เขาเรียกคฤหาสน์โว้ยไอ้อ้นใช่ไหมพี่เดียวอีกคนแย้งเออใช่เดี๋ยวรับคำถูกของไอ้แมนเออจะคฤหาสน์ราชวังอะไรก็ตามใจเถอะว่าแต่บ้านเอ้ยคฤหาสน์ก็มีแล้วลูกก็กำลังจะมีแล้วเมื่อไหร่พี่เดียวจะลงผู้ใหญ่บ้านสักทีฉันก็ไอ้แมนจะได้เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมั่งเฮ้ยยังก่อนสมัยหน้าต้องช่วยผู้ใหญ่เกลี้ยงรักษาตำแหน่งอีกรอบนึงเขาหมายถึงเกลี้ยงกล่าวสุวรรณสุนทรผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันที่กำลังจะหมดวาระในอีก4เดือนข้างหน้าเดิมทีนั้นผู้ใหญ่เกลี้ยงเคยเป็นสมาชิกสภาเทศบาลมาก่อนแล้ว2สมัยแต่เนื่องจากเกิดการขัดผลประโยชน์กันในวงการระหว่างสทเกี้ยงเก่ากับนายกเทศมนตรีพงอรุณซึ่งมาจากผู้สมัครทีมเดียวกันสทเกลี้ยงเกลาจึงแสดงจุดยืนของตัวเองโดยการล่มสภาในการประชุมวาระสำคัญทำให้นายกพงอรุณโกรธเป็นฟืนเป็นไฟประกาศแยกขาดกันนับตั้งแต่นั้นก่อนสิ้นสุดวาระการเป็นสมาชิกสภาเทศบาลสทเกลี้ยงเกลาก็ลาออกแล้วหันมาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านซึ่งครั้งนั้นมีวาระ5 ปีผลการเลือกตั้งผู้ใหญ่เกลี้ยงชนะคู่แข่งแบบขาดลอยโดยมีเดี่ยวเป็นหัวคะแนนคนสำคัญการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านที่จะมีขึ้นใหม่นี้รัฐบาลได้ประกาศเปลี่ยนวาระการดำรงตำแหน่งจาก5 ปีเป็นจนเกษียณอายุคือ60 ปีและแม้ว่าวาระของผู้ใหญ่เกลี้ยงจะยังไม่หมดแต่การเปิดตัวของคู่แข่งก็เกิดขึ้นแล้วอย่างเข้มข้นและดุเดือดมีการปลุกกระแสโจมตีถึงความไม่ชอบมาพากลในการบริหารงานและใช้งบประมาณของผู้ใหญ่เกลี้ยงออกไปเป็นวงกว้างและเดี๋ยวก็มั่นใจว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังของกระแสดังกล่าวจะเป็นใครอื่นไปไม่ได้นอกจากสทเพชรซึ่งเป็นอดีตสทร่วมทีมเดียวกันกับนายกพงอรุณครั้งล่าสุดสทเพชรสอบตกพอพ่ายคะแนนให้กับผู้สมัครอิสระหน้าใหม่ถึงเท่าตัวนายกพงอรุณจึงหนุนให้สทเพชรหันมาลงชิงตำแหน่งกับผู้ใหญ่เกลี้ยงเพื่อต้องการรวบฐานคะแนนไว้ให้ได้ทั้งหมดเมื่อนงพงากลับมาจากโรงพยาบาลในวันนั้นนอกจากอาการดีใจที่รู้ว่าตัวเองท้องแล้วเธอไม่ได้มีท่าทีอะไรที่จะบ่งบอกให้เดี่ยวรับรู้เลยว่าเธอตื่นเต้นที่จะมีคฤหาสน์หลังใหญ่ไว้เป็นส่วนตัวระหว่างผัวเมียและลูกๆที่จะเกิดมาเธอแทบจะไม่ชายตามองความยิ่งใหญ่ของโครงสร้างเลยด้วยซ้ำเธอเพียงแวะมาบอกข่าวเรื่องลูกแล้วก็เดินเลี่ยงกลับไปยังบ้านของพ่อเธอมันก็ประเภทหัวล้าหลังปฏิเสธความก้าวหน้าเช่นเดียวกันกับพ่อนั่นแหละเดี๋ยวคิดและมองตามจนเธอลับตาไปในที่สุดก็หันมาปรึกษากับนายช่างรับเหมาโดยไม่สนใจอะไรอีกความสัมพันธ์ระหว่างเขาและผู้เป็นพ่อเริ่มมามีรอยแตกร้าวมากขึ้นเมื่อผู้ใหญ่เกลี้ยงหมดวาระลงอย่างเป็นทางการปรากฏว่าผู้สมัครไม่ได้มีเฉพาะผู้ใหญ่เกลี้ยงกับสทเพชรเพียงเท่านั้นแต่ลูกครึ่งไทยฝรั่งผู้มีนามว่าสันโดษก็เป็นหนึ่งในรายชื่อผู้สมัครอีกด้วยในขณะที่ลูกชายสนับสนุนและเป็นหัวคะแนนให้กับผู้ใหญ่เกลี้ยงเนื่องจากผู้ใหญ่เกลี้ยงนั้นเป็นนายหัวที่คอยให้การช่วยเหลือเรื่องเงินทองและการลักลอบตัดไม้มาสร้างคฤหาสน์ทรงไทยของเขาการตอบแทนด้วยการทุ่มเทมุ่งมั่นให้ผู้ใหญ่เกลี้ยงชนะ
จึงเกิดขึ้นด้วยความเต็มใจส่วนฝ่ายตาโจงผู้พ่อกลับให้การสนับสนุนฝรั่งสันโดษซึ่งเท่าที่เดี๋ยวรู้ก็พ่อนั่นแหละที่เป็นคนชักจูงและขอร้องให้สันโดษลงสมัครรับเลือกตั้งแรกเมื่อรู้ข่าวว่าพ่อจะสนับสนุนสันโดษนั้นเดี๋ยวหัวเราะเหมือนเห็นเป็นเรื่องขำขันโดยคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ในด้านคุณสมบัติและกฎหมายเลือกตั้งแต่เมื่อพ่ออธิบายถึงที่มาของฝรั่งสันโดษมันกลับทำให้เขาเห็นว่าสันโดษจะกลายเป็นตัวตัดคะแนนเสียงทั้งของผู้ใหญ่เกลี้ยงและสทเพชรได้อย่างไม่ต้องสงสัยสันโดษมีแม่เป็นคนไทยพ่อเป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์ที่เปลี่ยนสัญชาติเป็นสัญชาติไทยชอบชีวิตสมถะเรียบง่ายเมื่อมีลูกจึงได้ให้ชื่อว่าสันโดษพร้อมกับการมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแม้ว่าปัจจุบันทั้งพ่อและแม่จะเสียชีวิตไปแล้วแต่สันโดษก็อยู่กับสังคมได้อย่างกลมกลืนนอกจากลักษณะภายนอกที่พอจะบ่งบอกให้รู้ว่าเขาเป็นลูกครึ่งแล้วก็ไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะมาขัดแย้งหรือทำให้เกิดข้อสงสัยในความเป็นพลเมืองไทยอย่างครบถ้วนของเขาได้เลยช่วงหลังๆเดี๋ยวมักจะเกิดอาการฉุนเฉียวไม่เว้นแต่ละวันเมื่อได้ยินผู้เป็นพ่อพูดยกย่องฝรั่งสันโดษให้คนในครอบครัวฟังว่าเป็นคนมีความสามารถที่จะเรียนรู้และถ่ายทอดวัฒนธรรมของไทยได้ดีโดยเฉพาะวัฒนธรรมท้องถิ่นปักใต้ไม่ว่าจะเป็นเพลงบอกมโนราหนังตะลุงหรือแม้แต่ภาษาซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นสำคัญที่สุดของการแสดงออกถึงความเป็นไทยสันโดษพูดได้ทั้งภาษาไทยกลางและภาษาท้องถิ่นปักใต้โดยไม่ผิดเพี้ยนสันโดษเคยเป็นครูสอนวิชาภาษาไทยและวิชาสังคมภายหลังได้ลาออกมาทำการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นที่5ไร่3งานนอกจากนี้ยังได้ก่อตั้งค่ายเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืนไว้เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้และถ่ายทอดวิชาชีพศิลปะวัฒนธรรมแก่เยาวชนและผู้สนใจโดยไม่คิดมูลค่าบ่อยครั้งที่ตาจ้องกลับมาจากดูเด็กๆฝึกซ้อมมโนราที่ค่ายเรียนรู้ก็มักจะพูดในทำนองที่ว่าวัฒนธรรมคือเสาเข็มแห่งความมั่นคงของชาติประเทศชาติเปรียบเสมือนต้นไม้ถ้ารากมั่นคงประเทศก็จะสามารถดำรงอยู่ได้เดี่ยวเคยโต้เถียงกับพ่ออย่างรุนแรงเมื่อรู้ว่าพ่อพยายามที่จะดึงเอานงพงาไปเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มถ่ายทอดวิชาชีพที่ฝรั่งสันโดษเป็นประธานกลุ่มแต่เมื่อนงพงาบอกว่าเธอไปด้วยความสมัครใจและตามสิทธิเสรีภาพของตัวเธอเองการทะเลาะจนถึงขั้นลงไม้ลงมือก็เกิดขึ้นมันจะไปเสียหายอะไรวะกะอีแค่เมียแกไปเรียนรู้การทำกระเป๋าจักสานย่านลิเผาแล้วรับเอางานมาทำที่บ้านเวลาว่างๆตาจงชี้แจงเหตุผลหลังจากเข้าห้ามปรามลูกชายไม่ให้ลงมือกับลูกสะพ้ายพ่อก็เอาแต่เข้าข้างนงรู้ทั้งรู้ว่าผมเป็นคู่แข่งกับไอ้ฝรั่งซันโต๊ดนั่นเดี๋ยวเรียกสันโดษเป็นซันโต๊ดตามชื่อยาถ่ายพยาธิที่เคยได้ยินสมัยเด็กๆเวลามีหนังขายยามาฉายให้ดูผู้ใหญ่เกลี้ยงตั้งหากที่เป็นคู่แข่งไม่ใช่แกแล้วเจ้าสันโดษก็ไม่ได้ทำตัวเป็นคู่แข่งใครแต่ผมเป็นหัวคะแนนนะเปล่าแกมันเป็นพยาธิพยาธิตาบอดซะด้วยสิผมขอถามพ่อหน่อยการแสวงหาหนทางก้าวหน้าทำให้ครอบครัวเจริญเติบโตมันผิดตรงไหนไอ้ที่ใครๆเขาพยายามดิ้นรนกระเสือกกระสนกันอยู่แทบล้มประดาตายนั่นน่ะไม่ใช่เพราะความอยากมั่งอยากมีหรอกหรือการแสวงหาความเจริญก้าวหน้ามันไม่ผิดหรอกนะแต่จงพยายามข่มอารมณ์ไม่ให้ขุ่นมัวตามอีกฝ่ายแต่มันต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องดีงามต้องมีอุดมการณ์ไม่ใช่เบียดบังเอาด้วยวิถีทางที่ไม่ชอบแกก็รู้ดีว่าโรงไม้ของผู้ใหญ่เกลี้ยงเบื้องหลังมีแต่ไม้ผิดกฎหมายไอ้ที่แกรับเศษเด่นนั่นมาก็ด้วยผิดกฎหมายทั้งนั้นแล้วอย่างนี้แกคิดว่าถูกต้องแล้วหรือแล้วพ่อเคยเห็นใครร่ำรวยจากการยึดมั่นอยู่กับอุดมการณ์แบบพ่อแบบไอ้ซันโต๊ดบ้างไหมการเป็นนักการเมืองลำพังแค่เงินเดือนจะมาพอยาไส้อะไรแค่ภาษีสังคมอย่างเดียวก็หมดไปแล้วครึ่งเดือนอีกอย่างกฎหมายไม่ใช่เรื่องของความจริงแต่มันเป็นเรื่องของหลักฐานและการสืบสวนในเมื่อไม่มีพยานหลักฐาน
ไม่มีกระบวนการสืบสวนจะเรียกก็ผิดกฎหมายได้ยังไงนี่แกคงลืมในสิ่งที่พ่อเคยสอนแกหมดแล้วสินะกฎหมายเป็นเพียงข้อบัญญัติเพื่อใช้บังคับควบคุมไม่ให้คนทำผิดแต่การเป็นพลเมืองดีคือหน้าที่ที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติโดยไม่ต้องรอให้กฎหมายมาบังคับแกและผู้ใหญ่เกลี้ยงอาจจะหลีกเลี่ยงกฎหมายได้แต่แกจะหนีกฎแห่งกรรมเพราะไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นไม่ได้เลยผมไปละเมิดสิทธิ์ของใครตั้งแต่เมื่อไหร่เดี๋ยวอุทธรณ์ก็การที่แกไปเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่เกลี้ยงลักลอบตัดไม้ยังไม่เรียกว่าละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นอีกหรือทรัพยากรทางธรรมชาติทุกชนิดเป็นสมบัติของส่วนรวมการฉกฉวยเอามาเป็นสมบัติส่วนตัวนั่นแหละคือการละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นต่อให้ผู้ใหญ่ไม่ตัดผมไม่ตัดแต่คนอื่นก็ตัดอยู่ดีนั่นแกคิดตามภาษาคนเห็นแก่ตัวของแกเองทำไมแกไม่คิดอย่างสันโดษมันบ้างแทนที่จะทำตัวเป็นพยาธิคอยดูดกินทำร้ายประเทศแกควรจะเป็นเมล็ดพันธุ์อย่างสันโดษไม่ดีกว่าหรือแกอีแค่เมล็ดพันธุ์นอกคอกเล็กๆเมล็ดหนึ่งแค่นั้นแหละเดี๋ยวเบ้ปากกันแนะกันแหนใช่เมล็ดพันธุ์เล็กๆที่ซ่อนต้นไม้ใหญ่เอาไว้ข้างในต้นใหญ่ยังที่แกแอบขโมยตัดโค่นไปทำเสาค้ำเชิงตะกอนของแกไงตะจงถอนใจด้วยความระอานี่พ่อไม่เห็นหรอว่าคฤหาสน์ของผมมันยิ่งใหญ่แค่ไหนแล้วแกเห็นไหมว่าท้องของเมียแกโตแค่ไหนแล้วผู้เป็นพ่อพูดพางชี้ไปที่ท้อง7เดือนเศษของลูกสะใภ้ฉันเห็นท้องของเมียแกที่ห่อหุ้มเมล็ดพันธุ์ของแกเอาไว้ค่อยๆโตขึ้นโดยปราศจากการดูแลเอาใจใส่จากคนที่กำลังจะกลายเป็นพ่อคนอย่างที่ควรจะเป็นและฉันก็เห็นว่าไอ้ที่แกเรียกมันว่าคฤหาสน์นั่นก็โตขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ความเป็นคนในตัวแกเองก็ค่อยๆหดหายลงไปทุกที

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับเรื่องราวในตอนที่มีชื่อว่าคฤหาสน์ของพญาตาบอดยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการกำลังจะหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้นะคะพบกันในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์

ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็น

0: พระเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ภาคเอกชนไทยจีนลงนาม MOU ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชีวภาพและนวัตกรรมสุขภาพเชื่อมโยงธุรกิจระหว่าง2ประเทศสู่เวทีโลก
4: นายวีระชัยมั่นสินธรรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทและประธานสถาบันเศรษฐกิจและการลงทุนไทยจีนเปิดเผยว่าสอทได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากนครกวางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้โครงการกวางโจวพรีเมียมโปรดักต์อินเตอร์อาเซียนพร้อมร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสอทและหอการค้ากวางโจมุ่งเน้นการส่งเสริมการลงทุนการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศและการพัฒนาอุตสาหกรรมยุคใหม่โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมสุขภาพคาดว่าจะช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากจีนเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยในระยะยาวโดยเดือนหน้าสอทเตรียมจัดกิจกรรมด้านอุตสาหกรรมยาและสุขภาพที่นครกวางโจเพื่อผลักดันสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดจีนได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นขณะที่ฝ่ายจีนยืนยันให้ความสำคัญกับไทยในฐานะพันธมิตรหลักของอาเซียนและพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการจีนขยายตลาดผ่านโครงการกวางดงโปรดักต์โกลบอลอันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมมูลค่าเพิ่มสูงและการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพรมารายงาน
3: กรมสอบสวนคดีพิเศษระดม9หน่วยงานเร่งสอบ8คดีพิเศษกักตุนน้ำมันย้ำคดีน้ำมันส่งผลกระทบความมั่นคงด้านพลังงาน
5: พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เป็นประธานการประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษรวมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมธุรกิจพลังงานกรมการค้าภายในกรมการปกครองกรมศุลกากรกรมสัมภาระมิตรกรมสัมภากรกรมเจ้าท่าและศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือสอนชนโดยที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าคดีพิเศษร่วม8คดีประกอบด้วยคดีไม่นำน้ำมันเชื้อเพลิงออกจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีคดีปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงในจังหวัดอ่างทองและคดีเกี่ยวกับการจัดทำใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เป็นไปตามกฎหมายรวม6คดีนอกจากนี้ยังติดตามความคืบหน้าสำนวนสืบสวนอีก2สำนวนได้แก่การตรวจสอบเรือขนส่งน้ำมัน99เที่ยวเรือที่ขนส่งน้ำมันไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีและการตรวจสอบคลังน้ำมัน7แห่งในพื้นที่จังหวัดสระบุรีขอนแก่นและสมุทรสาครซึ่งมีข้อสงสัยว่าอาจมีการประวิงการส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งนี้อธิบดี DSI ย้ำว่าคดีสักตุนน้ำมันเป็นเรื่องสำคัญที่กระทบต่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศรัฐบาลกำชับให้เร่งดำเนินการอย่างจริงจังจึงต้องรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
3: จังหวัดพะเยาสั่งคุมเข้มสถานการณ์กุ้งกล้ามแดงในกวานพะเยาย้ำห้ามปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติเด็ดขาดเพื่อลดการแพร่กระจายของสัตว์น้ำต่างถิ่น
6: นายภูธนาชมพูมิ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กุ้งกล้ามแดงหลังพบมีการแพร่ระบาดในพื้นที่กวานพะเยาโดยประมงจังหวัดพะเยาระบุว่ากุ้งกล้ามแดง

0: เป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นที่อาจกระทบต่อระบบนิเวศโดยขณะนี้พบชาวประมงสามารถดักจับได้เฉลี่ยวันละ 1-2 กิโลกรัมยืนยันสถานการณ์ยังสามารถควบคุมได้โดยคาดว่าเกิดจากการลักลอบปล่อยลงสู่แหล่งน้ำทั้งนี้จังหวัดพะเยาได้ออกมาตรการควบคุมการเพาะเลี้ยงอย่างเข้มงวดหากผู้เลี้ยงต้องการเลิกเลี้ยงให้ประสานส่งมอบให้สำนักงานประมงจังหวัดทันทีห้ามปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเด็ดขาดพร้อมรณรงค์ให้ประชาชนที่จับได้นำไปประกอบอาหารหรือจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ซึ่งขณะนี้มีราคาซื้อขายอยู่ที่กิโลกรัมละ250-300บาทนอกจากนี้จังหวัดพะเยายังเร่งประสานความร่วมมือกับสมาคมร้านอาหารในจังหวัดนำกุ้งกล้ามแดงมาปรุงเป็นเมนูจำหน่ายเพื่อช่วยลดปริมาณกุ้งกล้ามแดงในแหล่งน้ำธรรมชาติอีกทางหนึ่งทั้งนี้มีการบังคับใช้กฎหมายด้านการประมงกับผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวดวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกา
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
6: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและส่งเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุผลมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้ที่ยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
7: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่ ริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
9: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
8: หึทำยังไงหรอ
9: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
8: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
9: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
10: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
11: ์ผู้คนเร็วทุกคนเก็บของแล้วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
12: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
11: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงเลย
12: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
11: ก็ใจเย็นลงละขอบคุณมากนะน้อง
12: โอเคร
7: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
13: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHzไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
14: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังความไพเราะจากมวลเสน่ห์ของเพลงลูกกรุงในรายการเพลงเพื่อคุณครับ

ครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกๆท่านนะครับผมอยู่กับรายการเพลงเพื่อคุณนะครับเพลงเพื่อคุณกลับมาเจอท่านผู้ฟังทุกท่านแล้วพักกันไป3วันนะครับผมเรากลับมาอยู่ด้วยกันนะ3ทุ่มถึง4ทุ่มแบบนี้มาฟังเพลงลูกกรุงเพราะๆนะครับแล้วก็มาอยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทัพปิงคนเดิมเลยนะครับผมหากใครวันนี้หลับดึกนะครับหรือยังนอนไม่หลับเนาะและอยากผ่อนคลายนะครับก็สามารถมาเปิดเพลงเพื่อคุณฟังกันได้นะครับผมใครที่ชอบเพลงลูกกรุงเนาะก็จะเป็นอีกกลุ่มคนนึงนะที่อาจจะแบบว่ารอคอยนะรอคอยวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะครับก็สามารถมาอยู่ด้วยกันได้นะครับรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารดีๆที่จะนำมาฝากกันนะครับในเรื่องของสุขภาพเนาะวันนี้นะครับผมก็อากาศมืดครึ้มทั้งวันเลยนะครับหากใครที่รู้สึกนะครับว่าเอ๊จะป่วยไหมนะครับผมอยากจะให้ดูแลสุขภาพกันดีๆนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากแต่ถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าอุตุนิยมบอกว่าฝนจะน้อยลงนะครับแล้วก็จะไปเยอะในช่วงของท้ายๆเดือนนะครับผมแต่ช่วงนี้ก็ยังมีฝนอยู่มืดครึ้มอยู่ยังตอนกลางวันนะครับผมในช่วงประมาณบ่ายโมงก็มีเรดาร์ตรวจจับนะครับกลุ่มฝนแบบเล็กน้อยนะเป็นฝนโปรยๆนะครับผมบริเวณป่าซางบ้านโฮ่งนะครับผมยังไงแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงใครเจอฝนโดนฝนก็อย่าลืมทำตัวให้แห้งก่อนที่เราจะไปทำอย่างอื่นนะครับหากว่าแบบว่าร่างกายเปียกหัวเปียกนะครับผมก็อาจจะทำให้เราไม่สบายกันได้ดังนั้นและฝากไว้ด้วยนะครับผมพักฟังเพลงกันสักหน่อยนะครับผมหลายๆคนน่าจะรอคอยเพลงลูกกรุงนะครับผมกลับมาอีกครั้งนึงวันนี้ฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันกับเพลงเพื่อคุณครับ

กลับเข้าสู่รายการเพลงเพื่อคุณนะครับผมเพลงเพื่อคุณวันนี้เอาในเรื่องของข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพมาฝากแต่เป็นข้อมูลข่าวสารในเรื่องของสุขภาพที่ทุกคนในช่วงนี้อาจจะพบเจอได้นะครับผมในการที่จะเสพนะครับบางคนเสพข่าวสารมากจนเกินไปทำให้รู้สึกเครียดรู้สึกมีอารมณ์ร่วมบางคนนะครับรู้สึกแบบว่าเหมือนอินเข้าไปอยู่ในข่าวนั้นเลยนะครับทำให้เรารู้สึกเครียดขึ้นมาได้ในยุคปัจจุบันนี้นะครับผมเราสามารถรับรู้ข่าวสารได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเพียงแค่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเครื่องเดียวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นข่าวอาชญากรรมข่าวอุบัติเหตุข่าวเศรษฐกิจข่าวการเมืองหรือแม้แต่ข่าวดราม่าต่างๆในสังคมยุคปัจจุบันนี้ล้วนไหลผ่านหน้าจอมือถือของเราอยู่ตลอดเวลานะครับผมหลายคนนะครับตื่นเช้ามาก็จะเปิดดูข่าวระหว่างวันก็ไถดูเฟซโซเชียลมีเดียนะครับผมก่อนนอนก็ติดตามสถานการณ์ต่างๆจนกลายเป็นกิจวัตรประจำวันไปแล้วแต่เคยสังเกตตัวเองไหมครับว่าบางครั้งหลังจากที่เสพข่าวไปเรื่อยๆแล้วกลับรู้สึกเครียดรู้สึกหงุดหงิดนะครับกังวลหรือว่าบางครั้งก็จะมีความอินกับสถานการณ์จนเก็บมาคิดมาฝันกันเลยทีเดียวนะครับคำถามของน้องอั้นวันนี้ก็คือทำไมการติดตามข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็นเรื่องที่ดีในช่วงนี้เนาะจึงส่งผลต่ออารมณ์และสุขภาพจิตของเราได้มากขนาดนี้นะครับผมเหตุผลแรกเลยคือเรานะครับสมองมนุษย์นะครับถูกออกแบบมาให้สนใจเรื่องที่มันอันตรายสักหน่อยนะครับผมในทางจิตวิทยานะเขาเรียกว่าแนวโน้มที่สมองจะสนใจกับเรื่องร้ายมากกว่าเรื่องดีเนาะสมัยโบราณแล้วนะครับความสามารถที่นี้นะครับผมช่วยให้มนุษย์เอาตัวรอดจากอันตรายได้นะครับในปัจจุบันนี้แม้เราไม่ได้เผชิญกับอันตรายโดยตรงแต่สมองก็ยังตอบสนองต่อข่าวร้ายเหมือนเป็นภัยที่เกิดขึ้นกับตัวเองในอยู่ตลอดเวลาเนาะเมื่อเห็นข่าวที่เป็นอุบัติเหตุข่าวความรุนแรงหรือข่าวเศรษฐกิจที่น่ากังวลสมองจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดนะครับออกมาทำให้รู้สึกไม่สบายใจไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยนะครับผมโดยเหตุผลที่2นะครับผมคือการรับข่าวสารมากจนเกินไปนั่นเองปัจจุบันเรานะครับไม่ได้ดูข่าววันละ1หรือ2ครั้งเหมือนในอดีตนะครับแต่รับข้อมูลตลอดทั้งวันนะครับข่าวหนึ่งนะครับยังไม่ทันจบมาอีกข่าวมาแทนแล้วนะครับผมหูตามแทบจะไม่ทันเลยทีเดียวเมื่อสมองนะครับต้องประมวลผลข้อมูลจำนวนมากตลอดเวลานะครับจึงเกิดอาการเหนื่อยล้าทางจิตใจนะครับหรือมันเป็นเหมือนอินโฟเมชันโอเวอร์โหลดไปนะครับผมหลายคนจึงรู้สึกแบบว่าเหนื่อยง่ายเครียดง่ายนอนไม่หลับหรือไม่มีสมาธินะครับผมอันนี้ก็เป็นเหตุผลโดยเหตุผลที่3นะครับบางคนก็จะมีความรู้สึกร่วมมนุษย์เรานะครับเป็นมนุษย์สังคมเนาะเราเป็นสัตว์สังคมเรามีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเมื่อเห็นข่าวแบบคนถูกโกงคนถูกทำร้ายหรือประสบความสูญเสียเราก็จะรู้สึกเศร้ารู้สึกโกรธตามไปด้วยนะครับโดยเฉพาะคนที่มีความอ่อนไหวทางอารมณ์หรือเคยมีประสบการณ์คล้ายกันมาก่อนอาจได้รับผลกระทบทางจิตใจมากกว่าคนอื่นๆนั่นเองในบางคนนะครับดูข่าวแล้วนอนไม่หลับบางคนวิตกกังวลนะครับตัวเองหรือคนในครอบครัวจะเกิดสถานการณ์แบบเดียวกันหรือเปล่านะครับผมนอกจากนี้นะอัลกอริทึมของโลกโซเชียลมีเดียนะต้องบอกอย่างนี้นะครับผมเมื่อไรที่เรายิ่งดูข่าวประเภทนั้นๆระบบมันจะนำเสนอข่าวแบบนั้นขึ้นมาหน้า Facebook หน้า TikTok หน้าทุกอย่างเลยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับหากเราหยุดอ่านข่าวอาชญากรรมบ่อยๆนะครับหน้าฟีดของเราก็จะเต็มไปด้วยข่าวอาชญากรรมนะครับผมจนบางครั้งเรารู้สึกว่าโลกนี้เต็มไปด้วยเรื่องปัญหาเหล่านี้ทั้งที่ความจริงแล้วมันมีอีกหลายอย่างที่จะนำเสนอแต่อัลกอริทึมนี่แหละครับผมที่จะทำให้เสนอข่าวนั้นๆที่เรามันคิดว่าเราสนใจมันเลยเอาข่าวนั้นมาทำให้เราเห็นอยู่บ่อยๆนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นปัจจัยเนาะที่ทำให้เกิดในเรื่องของความเครียดได้หากเราติดตามข้อมูลข่าวสารมากจนเกินไปหรือติดตามเพียงอย่างเดียวจนเกินไปนำมาฝากกันในช่วงนี้ก่อนนะครับพักฟังเพลงกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกแป๊บหนึ่งนะครับว่าเอ๊ะแล้วจะมีวิธีการไหนนะเลี่ยงในเรื่องของความเครียดในการติดตามข้อมูลข่าวสารกันเดี๋ยวกลับมาฟังกันนะครับ

มาครับมาครับเรากลับมาสู่รายการเพลงเพื่อคุณนะครับผมเมื่อสักครู่นี้เราพูดคุยกันไปแล้วว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้เรารู้สึกเครียดเมื่อเราติดตามข่าวสารมากจนเกินไปแล้วก็ใช้เวลาในการติดตามมากจนเกินไปนั่นเองนะครับวันนี้เลยเอาในเรื่องของวิธีแก้กันมาสักหน่อยนะครับเราจะติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างไรให้เราไม่เครียดมากจนเกินไปนะครับวิธีแรกเลยนะครับผมกำหนดเวลาเสพข่าวสักหน่อยนะครับผมไม่จำเป็นต้องติดตามทุกสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมเช่นเช้า30นาทีเย็นอีกสัก30นาทีก็เพียงพอแล้วหลีกเลี่ยงการดูข่าวก่อนนอนเพราะข้อมูลที่สร้างความเครียดอาจรบกวนการนอนของคุณได้นะครับผมอย่างที่2เลยนะครับผมเลือกแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือปัจจุบันนี้นะครับผมมีทั้งข่าวปลอมข่าวบิดเบือนหรือเนื้อข่าวที่มักจะสร้างอารมณ์จำนวนมากเลยการเลือกติดตามสื่อที่มีมาตรฐานจะช่วยลดความสับสนและก็ความเครียดจากข้อมูลได้ไม่มากก็น้อยเนาะต้องบอกอย่างนี้นะครับผมเพราะบางคนเนาะบางทีก็เหมือนเลี่ยงไม่ได้ที่จะเปิดขึ้นมาแล้วโอ้โหข่าวเต็มฟีดไปหมดเลยนะครับหากใครอยากจะต้องการข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือหรือเชื่อถือได้ก็สามารถติดตามข้อมูลจากภาครัฐที่เป็น Facebook หรือช่องทางอื่นๆนะครับผมที่เป็นของหน่วยงานนั้นๆรวมไปถึงของประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนหรือแม้แต่สวทลำพูนของเราก็สามารถติดตามได้นะครับข่าวจริงแน่นอนนะครับผมวิธีที่3นะครับผมรู้จักแยกแยะระหว่างรับรู้กับแบกรับนะครับผมรับรู้ยังไงเอ่ยเราสามารถรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมได้แต่ไม่จำเป็นต้องแบกรับทุกปัญหามาเป็นภาระของตัวเองนะครับผมบางเรื่องบางราวนะเรารับทราบเพื่อระมัดระวังแต่ไม่จำเป็นต้องคิดซ้ำไปซ้ำมาจนเกิดความทุกข์นะครับผมส่วนวิธีสุดท้ายนะครับผมเติมข่าวดีในชีวิตกันบ้างนะเพราะว่าช่วงนี้เราเติมข่าวร้ายๆกันมามากแล้วเติมข่าวดีเข้าไปบ้างนะครับส่วนผสมจะได้ลงตัวเนาะลองติดตามเรื่องราวดีๆบ้างเช่นข่าวการช่วยเหลือในชุมชนข่าวความสำเร็จของคนไทยหรือแม้แต่กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจนะครับเพราะโลกใบนี้ไม่ได้มีแค่เพียงเรื่องร้ายนะครับผมการรับข้อมูลที่สมดุลจะทำให้มุมมองต่อโลกเป็นจริงมากขึ้นนะครับผมวิธีที่ก่อนสุดท้ายเมื่อกี้บอกว่าสุดท้ายอีกวิธีนึงละกันนะครับผมหมั่นสังเกตเนาะตัวเองหากพบว่าหลังดูข่าวแล้วรู้สึกเครียดรู้สึกหงุดหงิดใจสั่นหรือวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลานะครับอาจถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องพักเสพข่าวสักระยะหนึ่งนะครับออกไปเดินเล่นออกกำลังกายให้อะดรีนาลีนมันหลั่งสักหน่อยฟังเพลงที่เราชอบอ่านหนังสือที่เรารักหรือใช้เวลากับคนในครอบครัวนะครับผมสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้สมองได้พักหรือฟื้นฟูความเครียดได้เป็นอย่างดีเลยนะครับท่านผู้ฟังครับผมข่าวสารเป็นสิ่งสำคัญนะต้องบอกอย่างนี้เพราะช่วยให้เราทันต่อสถานการณ์เตรียมความพร้อมรับมือกับโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไวมากๆเลยแต่การรับข้อมูลข่าวสารที่มันมากเกินไปจนกระทบต่อความสุขแล้วก็สุขภาพจิตของเราก็อาจจะทำให้เกิดผลที่ดีไม่ดีไม่เท่ากับผลที่ร้ายนะครับผมจงติดตามข่าวสารอย่างมีสตินะทุกคนนะรับรู้แต่ไม่จมอยู่กับมันเลือกเสพข้อมูลที่เป็นประโยชน์และใช้เวลากับชีวิตจริงรอบตัวเรามากขึ้นเพราะสุขภาพกายสำคัญสุขภาพใจก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับผมขอให้ทุกท่านเนาะใช้ชีวิตอย่างมีสติรู้เท่าทันข่าวสารและก็อย่าหลงนะครับผมในการที่จะหลงเข้าไปเนาะอินกับข่าวมากจนเกินไปรู้เพื่อให้เท่าทันอย่ารู้เพื่อแบกรับนะครับฝากไว้ด้วยในชั่วโมงนี้ครับ

ช่วงสุดท้ายของรายการเพลงเพื่อคุณกันแล้วนะครับผมเราอยู่ด้วยกันเป็นวันแรกของสัปดาห์นี้เนาะยังไงแล้วก็จะมาเจอกันแบบนี้นะครับผมฝากเสียงไว้ให้หายคิดถึงนะครับผมเดี๋ยววันไหนจะสดนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดใส่หน้ารายการแน่เผื่อท่านหลายๆท่านเนาะที่รับฟังอยู่จะได้มาขอเพลงนะครับผมแต่ยังไงแล้วนะครับเพลงวันนี้ที่เปิดให้นะครับผมมีท่านผู้ฟังที่ขอเข้ามาเนาะใต้ร่มมะดุรีเอ่ยเพลงบุษยรังสีเอ่ยหรือเพลงอื่นๆนะครับเราก็จะพยายามที่จะจัดให้ได้นะครับผมในช่วงอื่นๆนะครับผมที่น้องแอนจัดรายการเนาะท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่สามารถโทรเข้ามาแนะนำนะครับบทเพลงกันได้นะเผื่อค่ำคืนแบบนี้ท่านนอนดึกๆเนาะก็จะได้รับฟังการแบบเพลงที่ชอบและเป็นเพลงที่อยากฟังนะครับผมแล้วจะพยายามมาจัดตอนค่ำๆเนาะเผื่อท่านผู้ฟังท่านไหนที่รับฟังอยู่ก็จะได้มาพูดคุยกันเผื่อมีเรื่องราวต่างๆจะนำมาแชร์กันก็ยินดีมากๆเลยนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับฟังเพลงเพื่อคุณนะครับเอาในเรื่องของสุขภาพจิตสุขภาพใจมาฝากกันสักหน่อยใครที่เสพข่าวเยอะๆตอนนี้มาฟังเพลงเพื่อคุณกันดีกว่านะครับเพื่อที่จะได้คูลดาวน์ตัวเองเนาะก่อนที่จะเข้านอนหากใครพร้อมเข้านอนแล้ววันนี้น้องอั้นจะบอกคำนี้เลยครับผมราตรีสวัสดิ์นะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้บ๊ายบายครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตาสุคนครับชุดเฉพาะกิจพระพิรุณส่วนที่กำลังหน่วยงานในพื้นที่ร่วมสกัดจับรถบรรทุกห้องเย็นลักลอบนำเข้าเนื้อแช่แข็งกว่า15ตันชายแดนไทยมาเลเซียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจ

0: เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณส่วนที่กำลังหน่วยงานในพื้นที่ร่วมสกัดจับรถบรรทุกห้องเย็นลักลอบนำเข้าเนื้อแช่แข็งกว่า15ตันชายแดนไทยมาเลเซีย
4: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือสพร.เปิดเผยว่าล่าสุดชุดเฉพาะกิจพระพิรุณได้ทำการสกัดจับรถบรรทุกห้องเย็นต้องสงสัยบริเวณชายแดนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสซึ่งตรวจค้นพบเนื้อสัตว์แช่แข็งแล้วก็นำเข้าจากต่างประเทศน้ำหนักประมาณ 13-15 ตันโดยส่วนที่กำลังกับกรมศุลกากรและเจ้าหน้าที่หน่วยสืบสวนปราบปรามนราธิวาสซึ่งตรวจพบรถบรรทุกห้องเย็นแบบทึบในพื้นที่ตำบลโคสิตอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพื้นที่รอยต่อชายแดนที่เสี่ยงต่อการลักลอบขนสินค้าหนีภาษีเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการส่งสัญญาณขอตรวจค้นเนื่องจากมีลักษณะต้องสงสัยซึ่งจากการตรวจเอกสารนำเข้าและหลักฐานการผ่านพิธีทางศุลกากรผู้ครอบครองสินค้าในขณะนั้นไม่สามารถนำมาแสดงได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการอาศัยอำนาจตามมาตรา167ทำการยึดของกลางทั้งหมดไว้ตามมาตรา166แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2560เนื่องจากเป็นของอันพึงต้องริบและไม่สามารถพิสูจน์ความถูกต้องได้โดยของกลางทั้งหมดได้ถูกนำไปยังด่านศุลกากรตากใบเพื่อสืบสวนขยายผลและดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
3: กระทรวงดีอีเร่งปรับปรามพนันออนไลน์ในช่วงบอลโลก2026เผย18วันแรกใช้ระบบ AI ตรวจสอบสั่งปิดกั้นเว็บพนันและลิงก์ผิดกฎหมายแล้วกว่า 13,000 รายการพร้อมเตือนประชาชนระวังแชร์เนื้อหาผิดกฎหมาย
5: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีเปิดเผยว่าล่าสุดทางกระทรวงดีอีได้เร่งดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลพร้อมประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับแพลตฟอร์มต่างๆโดยเฉพาะในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซึ่งจากการดำเนินงานตั้งแต่วันที่1ถึง18มิถุนายนที่ผ่านมารวมระยะเวลา18วันสามารถปิดกั้นลิงก์และเว็บไซต์ผิดกฎหมายไปแล้วได้ถึง 13,888 รายการโดยมีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาช่วยในการตรวจจับและวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์ที่เข้าข่ายกระทำความผิดเพื่อให้สามารถกดปิดกั้นระบบได้อย่างทันท่วงทีพร้อมกันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอียังได้ฝากความห่วงใยและแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังการเผยแพร่เนื้อหาและการแชร์ข้อมูลที่เข้าข่ายผิดกฎหมายบนสื่อดิจิทัลโดยรู้เท่าไม่ถึงการโดยเฉพาะข้อความหรือลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันและการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆเนื่องจากอาจเข้าข่ายมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14ซึ่งมีโทษหนักตามกฎหมายนันทภาแสนตุ้มรายงาน
3: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมความพร้อมรับการปรับโครงสร้างกระทรวงใหม่ย้ำยึดหลักความสมัครใจและความเหมาะสมของบุคลากร
6: นางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานการประชุมชี้แจงผู้บริหารและข้าราชการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการปรับโครงสร้างส่วนราชการตามนโยบายของรัฐบาลโดยมีแนวทางในการจัดตั้งกระทรวงการกีฬาและกระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวโดยได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึงเกี่ยวกับทิศทางการถ่ายโอนภารกิจเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้

0: ยังให้ความสำคัญกับสิทธิและขั้นตอนการพิจารณาเลือกสังกัดหน่วยงานภายใต้โครงสร้างใหม่โดยจะยึดหลักความสมัครใจความเหมาะสมด้านภารกิจความก้าวหน้าในสายงานและความต้องการของบุคลากรแต่ละรายเป็นสำคัญทั้งนี้สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะดำเนินการสื่อสารและเปิดรับฟังข้อคิดเห็นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปรับโครงสร้างครั้งนี้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการขับเคลื่อนนโยบายด้านการท่องเที่ยวกีฬาและวัฒนธรรมของประเทศในอนาคตต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะวันนี้วันจันทร์ที่22มิถุนายน2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันนะคะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่24ค่ะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อเดือนกรกฎาคม2498ก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ภาคอีสานเป็นครั้งแรกนะคะว่ากันว่าเพลงนี้ทรงพระราชนิพนธ์เพื่อกล่อมทูลกระหม่อมขณะนั้นมี3พระองค์และก็ยังทรงพระเยาว์อยู่คำร้องภาษาอังกฤษคือลัลลาบายโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริและท่านผู้หญิงนพคุณทองใหญ่ณอยุธยานะคะคืนนี้คุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติจะขับร้องค่ะ

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่24เกิดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม2498พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริร่วมกับท่านผู้หญิงนพคุณทองใหญ่ณอยุธยาประพันธ์ค่ะและเราจะต่อกันด้วยผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภพนะคะชีวิตกับความสุขโดยคุณสุปณีภูกสมบุญผลงานของคุณสุรัตน์ภูกเวศและครูเอื้อค่ะต่อด้วยผีเสื้อยามเช้าโดยคุณมัณฑนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติครูแก้วแต่งคำร้องนะคะทำนองเป็นของครูเอื้อ

ที่จบไปนั้นชีวิตกับความสุขและผีเสื้อยามเช้าเป็นเพลงที่อยู่ในแผ่นข้างแผ่นเดียวกันนะคะและบรรเลงด้วยวงกลมโฆษณาการเป็นแผ่นตราโคลัมเบียค่ะจากข้อมูลที่ศาสตราจารย์นายแพทย์ภูมิพิษอมาตยกุลเขียนไว้เกี่ยวกับการบันทึกแผ่นเสียงของวงกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการหรือวงสุนทรภรณ์นั้นแผ่นตราโคลัมเบียเป็นการบันทึกครั้งที่4ค่ะต่อจากแผ่นตรากระต่ายของในตองเง็กชวนนะคะแผ่นตราโคลัมเบียนี้ก็จะมีหน้าตราเป็นสีม่วงหรือสีเลือดหมูและชุดนี้ท่านบอกว่าปั๊มที่อินเดียทั้งหมดเป็นยุคที่กรมโฆษณาการเปลี่ยนชื่อเป็นกรมประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่8มีนาคม2495บางท่านก็จะเห็นว่าบรรเลงในวงกลมโฆษณาการบ้างกรมประชาสัมพันธ์บ้างนะคะแต่บางแผ่นก็บันทึกในนามวงสุนทรภรณ์บ้างวันนี้ก็จะนำเพลงตราโคลัมเบียของนายห้างกมลสุโกศลมาฟังกันค่ะเริ่มด้วยบันทึกด้วยวงกลมโฆษณาการก่อนที่จะเปลี่ยนไปเป็นกลมประชาสัมพันธ์ซึ่งได้ฟังกัน2เพลงไปแล้วนั่นก็คือผีเสื้อยามเช้าและชีวิตกับความสุขชุดต่อไปผู้ชายนี่นะโดยคุณสุปนีภูกสมบุญครูแก้วและครูเวทเป็นผู้แต่งปรึกษารักเพลงนี้คุณชวลีและคุณสุปนีขับร้องด้วยกันนะคะต่อด้วยขอให้บอกว่ารักสักคำโดยคุณวินัยค่ะสองเพลงหลังนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและเช่นเดียวกันทั้ง3เพลงนี้บันทึกด้วยวงกลมโฆษณาการเป็นแผ่นตราโคลัมเบียค่ะ

ขยับเข้าไปนึกขยับจะจับมือไว้เอ๊ะเหตุใดวันใจชักไม่ได้ความเพราะเธอจับใจให้เหลือจะกลั้นหัวใจผูกพันให้ฉันล้วนลามน้องเอ๋ย

สามเพลงที่จบไปนั้นเป็นการบรรเลงของวงกลมโฆษณาการกับแผ่นตราโคลัมเบียนะคะของในห้างกมลสุโกศลเพลงต่อไปคือฝันถึงคนรักคุณชลีโชควิทย์ขับร้องค่ะต่อได้ทาสชีวิตโดยคุณวินัยสองเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องนะคะทำนองเป็นของครูเวศและเพลงที่สามสุดรำพันโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะ

ันนี้เราฟังเพลงที่วงกลมโฆษณาการบันทึกแผ่นตราโคลัมเบียซึ่งเป็นการบันทึกแผ่นเสียงครั้งที่4ของวงกลมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์และสุนทรภรณ์ชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณเลิศประสมทรัพย์ในเพลงหนาวรักครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งต่อด้วยกลิ่นดอกไม้โดยคุณจันทนาโอบายวาทค่ะครูแก้วและครูเวทประพันธ์และดอกไม้เวียงเหนือโดยสุนทรภรณ์นะคะคุณสุรัตน์ภุกเวทแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองเริ่มได้หนาวรัก

ท่านผู้ฟังคะเพลงที่บรรเลงโดยวงกลุ่มโฆษณาการกับแผ่นตราโคลัมเบียมีอยู่ไม่มากนักค่ะเพลงเงาอโศกโดยคุณวินัยค่ะคุณสุรัตน์ภุกเวศและครูเวศร่วมกันแต่งเพลงโคมสวรรค์โดยคุณจันทนาโอบยวาทและงานกับเล่นโดยคุณเลิศประสมทรัพย์สองเพลงหลังนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกระทรวงแรงงานผนึกกำลังทุกภาคส่วนตั้งชุดเฉพาะกิจตรวจสอบป้องกันปราบปรามแรงงานผิดกฎหมายบังคับใช้กฎหมายเข้มข้นอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไป

0: ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงแรงงานผนึกกำลังทุกภาคส่วนตั้งชุดเฉพาะกิจตรวจสอบป้องกันปราบปรามแรงงานผิดกฎหมายบังคับใช้กฎหมายเข้มข้น
2: พันตำรวจโทวรรณพงษ์โคชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายครั้งที่1ประจำปี2569โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันและขับเคลื่อนมาตรการของรัฐบาลให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลพร้อมพิจารณาประเด็นสำคัญอาทิการแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการกำกับปฏิบัติการการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงรุกรวมถึงการจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อให้ทุกหน่วยงานดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งนี้การตั้งคณะกรรมการและชุดเฉพาะกิจดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงแรงงานไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมช่วยป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากแรงงานโดยมิชอบคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างทั้งไทยและต่างชาติยกระดับมาตรฐานแรงงานไทยให้สอดคล้องกับหลักสากลตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจการค้าและภาพลักษณ์ของประเทศในระยะยาวนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลังปลดล็อกมอบอำนาจกรมท่าอากาศยานบริหารที่ราชพัสดุสนามบินภูมิภาคครบวงจรเพิ่มทางเลือกสินค้าและบริการกระจายรายได้สู่ชุมชนหนุนเศรษฐกิจภูมิภาค
3: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความตกลงระหว่างกรมธนารักษ์กับกรมท่าอากาศยานเรื่องการมอบอำนาจให้กรมท่าอากาศยานดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุในพื้นที่บริเวณท่าอากาศยานภูมิภาคสามารถลงนามสัญญาเช่าหรือสัญญาต่างตอบแทนกับภาคเอกชนได้โดยตรงสำหรับโครงการที่มีมูลค่าไม่เกิน500ล้านบาทพร้อมเพิ่มความยืดหยุ่นด้านระยะเวลาการเช่าพื้นที่จากเดิมจำกัดไม่เกิน3ปีให้พิจารณาได้ตามความเหมาะสมโดยพื้นที่ภายในอาคารเช่าได้สูงสุด10ปีเช่นร้านค้าปลอดภาษีสูงสุด15ปีพื้นที่ภายนอกอาคารไม่เกิน2ไร่เช่าได้สูงสุด20ปีและเกิน2ไร่เช่าได้สูงสุด30ปีกรมท่าอากาศยานเตรียมพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์เพิ่มร้านอาหารร้านกาแฟและสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ๆรวมถึงจัดสรรพื้นที่ให้วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อยเข้ามาจำหน่ายสินค้าเพื่อสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นนพศรแก้วคำรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้ลงสนาม4คู่อาร์เจนตินาและฝรั่งเศสลุ้นคว้าชัยชนะเพิ่มโอกาสเข้ารอบน็อกเอาท์
4: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้มีโปรแกรมลงสนามทั้งหมด4คู่โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม J ระหว่างอาร์เจนตินาแชมป์เก่าที่ในนัดแรกชนะแอลจีเรียมา3ประตูต่อ0พบกับออสเตรียที่นัดแรกชนะจอร์แดนมา3ประตูต่อ1ทำให้เกมนี้ทีมที่ชนะจะผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ทันทีส่วนอีกคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม I ระหว่างฝรั่งเศสที่นัดแรกชนะเซเนกัลมา3ประตูต่อ1พบกับอิรักที่แพ้นอร์เวย์1ประตูต่อ4หากฝรั่งเศสเก็บ3แต้มได้อีกนัดจะมีโอกาสสูงในการผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์สำหรับโปรแกรมในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้อาร์เจนตินาพบออสเตรียเวลา 0:00 น.ฝรั่งเศสพบอิรักเวลา 4:00 น.นอร์เวย์พบเซเนกัลเวลา 7:00 น.และจอร์แดนพบแอลจีเรียเวลา 10:00 น.กุลิมพัฒน์สอนการรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตาสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
6: วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามา

และจะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่2ประการด้วยกันประการที่1ความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2500

0: ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: ถ้าเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการ For the Good Time นะครับรายการเพลงสากลเพราะๆก่อนนอนเนาะปะกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา5ทุ่มถึงเที่ยงคืนวันนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงศ์วุฒิศักดิ์ครับวันนี้ก็เตรียมเพลงสากลเพราะๆเก่าๆมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังสลับกับสาระเบาๆนะครับที่จะทำให้คุณผู้ฟังผ่อนคลายยามค่ำคืนนะครับก่อนตีจะนอนพักผ่อนกันในค่ำคืนนี้ทักทายกันพอสมควรแล้วครับไปพักฟังเพลงกันสักแก้มหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังสาระต่างๆจากทางรายการครับ

แล้วมาพบกันช่วงที่2ของรายการ For the Good Time ครับหลังจากตีฟังเพลงสากลเพราะๆอย่างต่อเนื่องก็กลับเข้ามาพบกันในช่วงนี้ก็บ่ได้ลืมนะครับคุณผู้ฟังครับคำๆดึกๆจะนี่เนาะการพักผ่อนที่มีคุณภาพบ่ได้ขึ้นอยู่กับชั่วโมงเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับการเตรียมความพร้อมของร่างกายและจิตใจของเฮาก่อนที่จะปิดไฟลับครับเพราะฉะนั้นก่อนนอนนี่บ่ได้ลืมปรับสภาพแวดล้อมในห้องนอนตัวเนอร์ดูอุณหภูมิที่เหมาะสมบ่ฮ้อนบ่เย็นล่ําไปนะครับปรับแอร์ประมาณ25 26นี่ก็กําลังดีนะครับองศาประมาณนี้ก็จะช่วยให้ร่างกายระบายความร้อนแล้วก็เข้าสู่โหมดหลับลึกได้ง่ายนะห้องต้องมืดนะครับคุณผู้ฟังครับแสงสว่างเพียงเล็กน้อยก็สามารถรบกวนการหลั่งฮอร์โมนของร่างกายเฮาได้นะครับเพราะฉะนั้นในห้องเฮาก็ใช้ผ้าม่านทึบแสงเนาะหรือว่าผ้าปิดตาก่อนนอนตัวแล้วก็ปรับในเรื่องของลดเสียงรบกวนนะหากสภาพแวดล้อมมีเสียงดังนะครับก็ใช้เครื่องกำเนิดเสียงสีขาวนะเช่นเสียงฝนหรือว่าเสียงลมพัดเบาๆนะเพื่อช่วยกลบเสียงรบกวนภายนอกจะทำให้เขาหลับได้สบายแล้วก็เร็วขึ้นครับคุณผู้ฟังอ่ะฟังสาระกันเบาๆเนาะแล้วก็ไปฟังเพลงจากทางรายการนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วกันเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงต่อไปของรายการครับ

กลับมาพักกันกับรายการ For the Good Time ช่วงที่3ในช่วงที่ผ่านมาก็ได้อู้ถึงการเตรียมตัวและการปรับสภาพแวดล้อมในห้องนอนแล้วนะครับก็บ่ได้ลืมเด้อก่อนที่จะหลับนะงดหน้าจอ30ถึง60นาทีเนาะไอ้แสงสีฟ้าบลูไลท์เนี่ยจากสมาร์ทโฟนก้าคอมพิวเตอร์ก้านะครับเพราะว่าแสงเหล่านี้จะหลอกสมองว่ายังเป็นเวลากลางวันอย่าให้เฮาบ่ง่วงนะครับทําให้เฮาเพลินแล้วก็อดหลับอดนอนไปเหี้ยนะคุณผู้ฟังครับแล้วก็มาค่ำมาคืนโหมดห้ามรบกวนนี่นะก็ตั้งค่าโทรศัพท์คือปิดการแจ้งเตือนที่บ่จำเป็นไปเลยนะเพื่อบ่ฮื้อเสียงเตือนจากโซเชียลมีเดียมาปลุกเฮาขึ้นมาในเวลากลางค่ำกลางคืนกลางดึกเนาะคุณผู้ฟังครับแล้วก็ก่อนนอนนี่ก็เลี่ยงคาเฟอีนเนาะหลังบ่าย2นี่นะมื้อเย็นก็บ่ได้กินนักล่ำไปนะครับหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดหรือว่ามื้อใหญ่ก่อนนอน 2-3 ชั่วโมงเพื่อป้องกันอาการโคตรไหลย้อนเนอร์กับผู้ฟังครับพักฟังเพลงกันสักครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการ For the Good Time

แล้วมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการ For the Good Time ครับหลังจากตีฟังเพลงต่อเนื่องนะสลับกับสาระเบาๆจากทางรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการครับวันนี้ผมดีเจโอมวุฒิชัยพงศ์วุฒิศักดิ์ครับส่งคุณผู้ฟังเข้านอนด้วยเสียงเพลงเพราะๆเก่าๆนะสากลในค่ำคืนนี้ขอลาไปก่อนป้ากันใหม่พรุ่งนี้นะ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนเช่นเคยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับรายการ For the Good Time วันนี้ผมลาไปก่อนเน้อสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอำไพอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ที่ไหวพุทธาได้เหียนได้หูเก็บมาอู้จ๋าฮื้อหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาภรณ์วัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อัตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้าตีห้าถึงหกโมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไป
2: ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตก็คือกำลังใจเฮาจะทำอย่างใดให้เฮาเป็นคนเข้มแข็งบ่ท้อถอยง่ายๆและมีกำลังใจมากมายบ่มีที่สิ้นสุดเฮาคงเคยได้ฟังคำแนะนำในประเด็นนี้มานักพอสมควรคราวนี้อาตมาภาพจะยกเอาภาพรวมว่าเราต้องทำอย่างไรกันบ้างจึงจะทำให้ชีวิตเราเกิดกำลังใจเพื่อญาติโยมจะได้นำไปสำรวจตรวจสอบตัวเองว่าที่เฮายังรู้สึกขาดกำลังใจอยู่นั้นก็เพราะว่ายังขาดอะไรอีกและก็ควรจะเสริมเพิ่มเติมประเด็นไหนเพื่อกำลังใจของเฮาสมบูรณ์ยิ่งขึ้นการสร้างกำลังใจให้กับตัวเองต้องอาศัยหลักความจริงเรื่องมรรคมีองค์8ถ้าฝึกตัวเองตามหลักของมรรคมีองค์8แล้วกำลังใจของเราก็จะเกิดขึ้นอย่างเต็มที่คำว่ามรรคมีองค์8นั้นมาจากไหนถ้าญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายเคยได้อ่านเคยได้ฟังเคยได้ศึกษา เกี่ยวกับเรื่องพุทธประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในประวัตินั้นกล่าวไว้ว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อริยสัจ4อริยสัจ4ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นประกอบไปด้วยทุกข์นั่นก็คือความบัดสบายกายบัดสบายใจสมุทัยนั่นก็คือเหตุของการทำให้เกิดทุกข์นิโรธภาวะแห่งความดับทุกข์และก็มรรคหนทางที่จะก้าวเข้าไปสู่ความดับทุกข์ได้อันนี้เป็นลักอยู่4ประการเรียกว่าอริยสัจ4ในลักของอริยสัจ4นั้นเรื่องทุกข์เรื่องสมุทัยเรื่องนิโรธเป็นเรื่องที่เฮาตั้นทั้งหลายจะต้องตั้งใจศึกษาอย่างแท้จริงจึงจะเข้าใจบทพระธรรมคำสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้เป็นพระพุทธเจ้านี้นั่นก็คือเฮาตั้นทั้งหลายต้องศึกษาเกี่ยวกับเรื่องมรรคมรรคมีองค์8มรรคแปลว่าหนทางหนทางที่จะพาเราก้าวเข้าไปสู่ภาวะของนิโรธได้แก่การดับทุกข์บ่มีความทุกข์กายทุกข์ใจอันใดเกิดขึ้นแหมมรรคมีองค์8นั้นประกอบไปด้วยอย่างที่1สัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือการมีปัญญาหันชอบมีความหันถูกได้แก่ภัยก็ตามที่ปลูกฝังความหันถูกให้เกิดขึ้นกับตัวเองโดยมีความเชื่อมั่นเรื่องกฎแห่งกรรมเชื่อเรื่องการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็มักจะมีกำลังใจเวลาเจอกับอุปสรรคปัญหานักนักบ่ท้อแท้บ่ท้อถอยเพราะรู้ว่าเป็นวิบากกรรมที่เฮาเคยทำไว้ในอดีตถือว่าตอนนี้เฮาจะต้องชดใช้หนี้กรรมเก่าหนี้ก็ลดไปส่วนหนึ่งแล้วแล้วทำอย่างใดเฮาจะสร้างต้นทุนใหม่ทุ่มเทความดีให้หนักขึ้นไปแหมเพื่อความดีที่เฮาทำจะได้ไปเจือจางวิบากกรรมเก่าให้อ่อนลงพอถึงคราวมีอะไรอย่างดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเฮาก็จะบะหลงระเริงเกินไปมีสติแล้วทำความดีได้อย่างต่อเนื่องคนที่มีสัมมาทิฏฐิคือคนที่มีความกตัญญูระลึกนึกถึงพระคุณของพ่อของแม่ก็มักจะมีกำลังใจบัดทำมาอย่างที่บดีเพราะกลัวพ่อแม่เสียใจพอถึงคราวจะทำมาอย่างดีๆก็จะตั้งใจทำพ่ออยากให้พ่อแม่ได้จื่นอกจื่นใจคนที่มีสัมมาทิฏฐิจะมีบุคคลที่เป็นต้นแบบอยู่ในใจยกตัวอย่างก็คือมีพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่สมบูรณ์แบบส่งผลให้เฮามีพลังขับเคลื่อนตัวเองไปสู่ความเป็นต้นแบบนั้นคือเฮาก็เจริญรอยตามพระพุทธองค์อยากจะเป็นอย่างพระพุทธองค์อย่างน้อยที่สุดเจริญรอยตามเบื้องพยุคลบาทได้สักข้อสองข้อก็ดีเกิดอย่างอี้ก็ทำเมื่อเฮามีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คือสัมมาทิฏฐิแปลว่าความหันที่ถูกต้องต่อมาคือสัมมาสังกัปปะคือการดำริชอบความคิดถูกความคิดในเชิงบวกความคิดเชิงสร้างสรรค์ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งที่จะดึงให้เราคิดลบไปได้นั้นเกิดจากสามเรื่องได้แก่หนึ่งคิดหมกมุ่นในกามหมกมุ่นอยู่แต่เรื่องกามรมสองคิดพยาบาทปองร้ายคิดร้ายคนอื่นอยากจะแก้แค้นอยากจะทำร้ายเขาให้หนำใจอย่างที่สามคือคิดเบียดเบียนเขามีความคิดลบเกิดขึ้นในใจบ่ชอบใจเขาจึงคิดอยากจะให้เขาย่ำแย่คิดแต่จากการแกล้งเขาอยากให้เขาตกต่ำไปกว่าที่เขาเคยเป็นอยู่ความคิดเหล่านี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของความคิดเฮาก็จะสัมผัสได้ว่าคุณภาพใจของเฮานั้นตกต่ำลงแต่ถ้าเฮาเลี่ยงความคิดลบทั้ง3ข้อนี้ได้ เราก็จะคิดออกจากกามบคิดพยาบาทและบคิดเบียดเบียนนี่เองจะเป็นพลังเกื้อหนุนให้ความคิดเชิงบวกและความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นมาพลังใจเราจะเพิ่มพูนขึ้นมาทันทีแล้วเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราทำได้ประการต่อมาสัมมาวาจาสัมมาวาจาคือการเจรจาชอบพอเราอู้เป็นและคิดบวกก็จะเกิดกำลังใจแต่ถ้าเราคิดลบก็จะบั่นทอนคุณภาพใจของเราคำอู้ที่ติดลบที่บั่นทอนกำลังใจตัวเองคือพูดเรื่องไม่จริงพูดคำหยาบพูดส่อเสียดยุยงให้เขาทะเลาะกันพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระและก็โอ้อวดตัวเองอย่างนี้เป็นต้นถ้าอู้อย่างนี้มาใดคุณภาพใจก็ตกต่ำโดยเฉพาะในยุคสมัยนี้มีสื่อใหม่ๆเกิดขึ้นมามากมายเป็นต้นว่าสื่อออนไลน์ Facebook พ่องไลน์พ่อง TikTok พ่องอย่างนี้นะพออู้หรือพิมพ์ออกไปแล้วคนฟังคนอ่านบังหันตัวคนอู้ทำให้ขาดความยับยั้งชั่งใจจริงๆแล้วเมื่อใดที่เฮาใจคำหยาบคุณภาพใจของเฮาก็จะตกต่ำลงทันทีเพราะฉะนั้นเฮาจึงควรหลีกเลี่ยงกำอู้ติดลบกำอู้ที่มันบั่นทอนกำลังใจบอกว่าจะเป็นไปในรูปแบบใดก็ตามแต่หื้ออู้แต่สัมมาวาจาคือการเจรจาชอบเท่านั้นเองทีนี้ต่อมาสัมมากัมมันตะสัมมากัมมันตะคือการทำงานชอบมีความประพฤติดีได้แก่การบำเพ็ญผิดศีลผิดธรรมบรังแกเปิ้นผู้อื่นบ่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบลักเล็กขโมยน้อยบยักยอกทรัพย์ของคนอื่นและบาประพฤติผิดในกรรมถ้าเราเผลอทำผิดศีลเป็นต้นว่าไปลักไปขโมยของเปิ้นผู้อื่นหรือประพฤติผิดในกรรมเมื่อใดก็เหมือนมีรอยแผลฝังอยู่ในใจกลายเป็นงัวสันหลังวะเพียงแค่กาบินผ่านก็เสียวสันหลังบูบไปเลยความอาถรรพ์ความเชื่อมั่นและกำลังใจในตัวเองจะตกต่ำลงทันทีแต่ถ้าเราทำการงานชอบบ่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็เกล้ากล้าอาถรรพ์ในที่ประชุมชนกำลังใจและความเชื่อมั่นก็จะเกิดติดตามตัวมาต่อมาคือสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีวะคือการเลี้ยงชีพเลี้ยงตัวเองในทางที่ชอบการประกอบอาชีพการงานที่สุจริตเป็นรายได้ที่หล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองที่ได้มาด้วยความถูกต้องชอบธรรมจึงเกิดความอาถรรพ์และเกิดกำลังใจแม้เราจะไม่ได้ร่ำรวยมากมายแต่ทุกอย่างหามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองจึงเกิดความเชื่อมั่นและความภูมิใจแต่ถ้าเมื่อใดที่เราเลี้ยงชีพในทางที่ผิดใจเราจะต้องคอยระแวงทรัพย์ที่หามาได้เพราะมันได้มาโดยไม่ชอบกลัวว่าเขาจะมาเอากลับไปเมื่อใดก็บ่ฮู้ความเชื่อมั่นและความมีกำลังใจก็จะถูกบั่นทอนลงไปเพราะฉะนั้นการเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบก็คือการสร้างกำลังใจอย่างหนึ่งต่อมาคือสัมมาวายามะสัมมาวายามะก็คือความเพียรชอบมีความวิริยะอุตสาหะถ้าเราไม่ขยันวันๆเราแต่เดินเล่นนอนเล่นสนุกสนานเฮฮาไปเรื่อยๆความเชื่อมั่นและกำลังใจก็บ่เกิดแต่ถ้าไผได้คิดแล้วก็ลงมือทำทันทีความสำเร็จที่เกิดจากงานแม้เพียงเล็กน้อยก็จะเสริมสร้างความภูมิใจความมั่นใจและกำลังใจให้เกิดขึ้นกับตัวเราต่อมาคือสัมมาสติคือมีสติชอบบ่เป็นคนฟุ้งฝันบ่เป็นคนฟุ้งซ่านเรื่อยเปื่อยบ่เป็นคนฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมจะมองหนึ่งกึดได้เป็นสิบเรื่องสาวเรื่องหรือว่ามัวแต่ฝันถึงอนาคตโดยขาดการลงมือทำสุดท้ายอยู่แต่ในโลกแห่งความฝันและบ่กล้าออกมาผจญโลกแห่งความเป็นจริงแต่คนใดมีสติอยู่กับเนื้อกับตัว จะยิบจะจับอะไรอย่างก็มีสติจดจ่ออย่างนี้ความมั่นใจและกำลังใจก็เกิดเพิ่มพูนขึ้นลำดับต่อมาคือสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิก็คือมีสมาธิชอบบอกว่าจะทำอะไรอย่างก็มีจิตใจจดจ่อแน่วแน่บ่เป็นคนจับจดเพราะความสำเร็จของงานจะบ่เกิดกำลังใจและความเชื่อมั่นก็บ่เกิดติดตามตัวมาถ้าเฮามีสมาธิจดจ่อในสิ่งที่ทำนั่งสมาธิก็ตั้งใจจริงทำงานก็มีสมาธิในงานจะทำอะไรอย่างก็มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งนั้นทำอย่างนี้เหมือนกับการเอาแว่นขยายไปรวมแสงเป็นจุดเดียวพลังจะเพิ่มทับทวีคุณใจคนเฮาก็เหมือนกันถ้าปล่อยฮึบฟุ้งซ่านพลังมันก็กระจายหายไปหมดแต่เมื่อใดที่เฮามุ่งจุดสนใจไปในจุดเดียวกันและมีสมาธิตั้งมั่นพลังใจจะเกิดขึ้นอย่างมหาศาลดังนั้นคนที่ต้องการสร้างกำลังใจจะต้องรู้จักการทำสมาธิอย่างสม่ำเสมอตัวเองผลของการขาดกำลังใจขอยกตัวอย่างเรื่องราวผลของการมีกำลังใจและก็มีการขาดกำลังใจการมีกำลังใจและการขาดกำลังใจนั้นมีลักษณะอย่างนี้คือว่าคนเฮานี่เนี่ยพอกำลังใจมีอยู่กับตัวกับตนของเฮาแล้วอยู่ที่ไหนเฮาก็สามารถทำการทำงานนั้นได้เพื่อประสบผลสำเร็จยกตัวอย่างเป็นต้นว่าทหารที่เปิ้นไปชายแดนแต่ว่าเปิ้นมีของขลังอยู่อย่างหนึ่งอาจจะเป็นครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อเปิ้นฮื้อมาหรือบางคนนั้นก็อาจจะถือว่ามารดาเป็นผู้ที่มีพระคุณสูงส่งอาจจะคลิปเอาตัดเอาชายผ้านุ่งของมารดาติดตามตัวไปตัวเองทีนี้พอไปอยู่ที่ชายแดนแล้วก็เกิดกำลังใจขึ้นมากำลังใจก็ให้เกิดสติบัตรทำมาอย่างแบบบุมบามเวลาเผชิญหน้ากับข้าศึกก็บ่ใช่ว่าจะยกปืนกำปืนออกไปยิงกับข้าศึกโดยปราศจากการคิดไตรตรองรอบคอบก็จะต้องคิดทางหนีทีไล่หาที่กำบังแนวกระสุนไว้ตอนนี้เพราะว่าเปิ้นมีกำลังใจคือมีกำลังใจว่าอย่างใดพระต้องปกป้องคุ้มครองเปิ้นอย่างใดแม่ก็ต้องปกป้องคุ้มครองเปิ้นด้วยอำนาจพระคุณของแม่นี่คือคนมีกำลังใจแต่ถ้าหากว่าคนมันขาดกำลังใจและญาติโยมคนขาดกำลังใจก็มักจะมีใบหน้าใบตาท่าทางที่ดูบ่สดชื่นแจ่มใสบ่เปล่งปลั่งบ่มีสง่าราศีอันใดดีเต้าตีกวนคนมีกำลังใจและบ่มีกำลังใจนี่มันแตกต่างกันถ้ามีกำลังใจแล้วมันคิดมันทำมันพัฒนาตัวเองให้เจริญการกรุงรุ่งเรืองสืบต่อไปในภายภาคหน้าก็จะเป็นผลดีกับตัวเองสรุปสุดท้ายการสร้างกำลังใจก็ประกอบไปด้วยลักษณ์8ประการคือ1สัมมาทิฏฐิคือมีปัญญาหันชอบมีความหันถูกภัยก็ตามที่ปลูกฝังความคิดความเห็นที่มันถูกต้องเกิดขึ้นกับตัวเองเชื่อมั่นกฎแห่งกรรมเชื่อมั่นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแล้วก็มีความกตัญญูต่อพ่อต่อแม่อันนี้กำลังใจเกิดขึ้นละข้อที่1ข้อที่2สัมมาสังกัปปะคือความดำริชอบคิดถูกคิดบวกคิดในเชิงสร้างสรรค์บ่ไปคิดพยาบาทปองร้ายบ่หมกมุ่นติดอยู่ในปัญจกามคุณบ่ไปเบียดเบียนทำร้ายเปิ้นความคิดในเชิงลบนั้นมันจะพาเฮาไปในทางที่บ่ดีแต่ความคิดในเชิงบวกจะพาจิตใจของเฮาเพื่อเกิดกำลังใจขึ้นมาอย่างที่3คือสัมมาวาจาการเจรจาชอบอู้จาให้มันนุ่มนวลม่วนเพราะอู้เป็นคิดเป็นอู้ไปในทางบวกกรรมอู้อันใดที่มันสุภาพอ่อนน้อมก็จะพาให้เฮาประสบผลสำเร็จ ในชีวิตมีกำลังใจเป็นอย่างดีต่อมาข้อที่4สัมมากัมมันตะคือการทำงานชอบมีความประพฤติดีงามได้แก่ไม่ทำผิดศีลคือไม่รังแกคนอื่นเขาไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบัลลักเล็กขโมยน้อยบยักยอกทรัพย์ของเขาและก็บ่ประพฤติผิดในกรรมต่อมาข้อที่5สัมมาอาชีวะคือการเลี้ยงอาชีพในทางที่ชอบการเลี้ยงชีพของตัวเองเลี้ยงชีวิตของตัวเองในทางที่ถูกต้องอาชีพการงานสุจริตเป็นรายได้ที่หล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองที่ได้มาด้วยความถูกต้องชอบธรรมข้อต่อมาคือข้อที่6สัมมาวายามะคือมีความเพียรชอบอุตสาหะวิริยะขยันอยู่ตลอดบ่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์คิดสร้างความภาคภูมิใจความมั่นใจให้กับตัวเองเมื่อการงานเราประสบผลสำเร็จก็มั่นใจเกิดกำลังใจมาละทีนี้ต่อมาข้อที่7สัมมาสติมีสติชอบบ่เป็นคนฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมบ่คิดฟุ้งซ่านเรื่อยเปื่อยคนกึดไปสปะอันปันจอกนั้นกึดนักทำให้สติของเฮานั้นบ่อยู่กับตัวกับตนภัยก็ตามที่มีสติอยู่กับตัวกับตนจะยิบจะจับอันหยังก็มีสติจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นอย่างนี้เกิดความมั่นใจกำลังใจก็เพิ่มพูนขึ้นข้อที่8ก็คือสัมมาสมาธิการมีสมาธิชอบความตั้งใจมั่นในตามที่ชอบทำมันอย่างก็จิตใจจดจ่อแน่วแน่มาเป็นคนจับจดผลที่สุดก็การงานก็สำเร็จเฮาก็จิตใจจะเป็นจิตใจที่ดีแล้วก็มีสมาธิความตั้งมั่นทำมันอย่างก็ถูกต้อง8อย่าง8ประการนี้เป็นหลักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสชี้แจงแสดงอบรมสั่งสอนบรรดาเวนยสัตว์พระสาวกต่างหลายต่างปวงมาตั้งแต่อดีตกาลจนกระทั่งพระองค์ท่านนั้นสามารถสร้างบรรดาสาวกขึ้นมาได้ด้วยความถูกต้องและช่วยกันพัฒนาจิตใจของมนุษย์คนเฮาเฮ้อก้าวเข้าไปสู่ภูมิธรรมชั้นสูงถึงแม้ว่าณปัจจุบันวันนี้พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพานไปเมินนานแล้วก็ตามแต่ว่าญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังคงวางหลักธรรมไว้ให้เฮาได้ประพฤติปฏิบัติอยู่มาจนถึงทุกวันนี้โลกมีความสุขกายสบายใจโลกมีสันติธรรมเกิดขึ้นตัวกันก็เพราะเหตุผลว่าเฮามีความสุขกายสบายใจอันเกิดจากการที่มี

มันเมียอย่างพ่องแต่ว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสชี้แจงแสดงอกุศลมูลหมายความว่าสิ่งที่ทำให้เกิดอกุศลในชีวิตของมนุษย์หรือเรียกกันว่าต้นตอแห่งการก่อให้เกิดความทุกข์ก่อให้เกิดบาปก่อให้เกิดความบ่ดีในชีวิตท่านเรียกว่าอกุศลมูลมีความโลภความโกรธความหลงอันนี้เป็นกิเลสกิเลสนี้จะพาเราไปกระทำในสิ่งที่บ่ถูกต้องเป็นต้นว่ากายะทุจริตฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามวจีทุจริตพูดเท็จพูดคำหยาพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อมโนทุจริตคือโลภอยากได้ของเปิ้นผู้อื่นพยาบาทปองร้ายตันผู้อื่นหันพิษจากตำนองกรองธรรมแห่งพระพุทธเจ้าอันนี้เรียกกันว่ากุศลมูลสิบประการก็มาจากกิเลสกรรมวิบากนั่นละกิเลสนั้นอย่างน้อยที่สุดก็มีความโลภความโกรธและความหลงความโกรธนี่บดีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ณที่ไหนก็ตามก็จะทรงให้ละความโกรธแนะนำให้อย่าเอาความโกรธนั้นประทุขึ้นมาในจิตใจของเราและบริหารจิตของเราบริหารความโกรธให้ได้เพราะว่าความโกรธนั้นเหมือนกับระเบิดที่จะต้องทำลายตัวเองก่อนแล้วค่อยลุกลามไปทำลายสิ่งแวดล้อมคนที่โกรธก็เช่นเดียวกันต้องทำเมื่อตัวเองทุกข์ใจก่อนแล้วก็ค่อยๆทำให้คนอื่นที่อยู่รอบข้างทุกข์ใจติดตามไปตัวเองความโกรธนั่นบ่ดีแต่ในเมื่อเฮายังมีกิเลสบ่สามารถจะกำจัดความโกรธให้หมดไปได้เฮาลองมาเปลี่ยนความโกรธให้กลายเป็นสื่อสารอย่างสันติภัยๆก็ตามต่างก็มีความโกรธเหมือนกันทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะเฮายังเป็นมนุษย์เป็นปุถุชนมีความรักความโลภความโกรธความหลงอยู่อ้าวในใจเฮาก็มีความโกรธเหมือนกันหมดละก็บ่ได้เลิกก็บ่ได้เพราะเฮายังบ่เป็นพระอริยะบุคคลเถื่อแต่เฮาจะต้องบริหารความโกรธจะทำอย่างใดบริหารอย่างใดเพื่อความโกรธกลายเป็นพลังสร้างสรรค์ได้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญวิธีการบริหารความโกรธนั้นนักจิตวิทยาและนักปราชญ์ผู้เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาบุคคลวิเคราะห์เรื่องความโกรธไว้อย่างน่าสนใจว่าทำไมคนถึงโกรธและเราจะเปลี่ยนความโกรธให้กลายเป็นความเข้าใจได้อย่างไรก่อนอื่นเราควรวิเคราะห์ก่อนว่าเวลาที่เราโกรธนั้นมันเกิดอย่างขึ้นเริ่มแรกจะเกิดความบ่พอใจขึ้นสาเหตุของความบ่พอใจก็คือความต้องการไม่ได้รับการสนองตอบอยากได้แล้วบ่ได้ดังใจเกิดการเพ่งโทษตำหนิเปิ้นผู้อื่นอาจจะเป็นคนสัตว์สิ่งของภัยบางคนหรือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นวัตถุแห่งความโกรธก็คือคนสัตว์หรือสิ่งของนั่นเองในขณะที่เฮาโกรธพอเฮาอู้หรือทำมาอย่างลงไปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นมักจะทำให้เฮาบ่ได้ในสิ่งที่เฮาต้องการแสดงว่าความโกรธไม่มีประโยชน์เราจึงควรแปรสภาพความโกรธให้เป็นอย่างอื่นที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นอาตมาภาพจะขอให้ญาติโยมทั้งหลายเริ่มเรียนรู้ขั้นตอน10ประการในอันที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วค้นพบว่าความโกรธนั้นมาจากไหนเรียนรู้ว่าเราควรจะแสดงความโกรธออกมาในวิถีทางอย่างใดโดยเข้าใจว่าเราต้องได้รับการตอบสนองร่วมกับผู้อื่นเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงพอใจตัวกันทั้งสองฝ่ายโดยบ่ใช้ความโกรธนักปราชญ์ท่านสอนไว้ว่าขั้นตอนในการสลัดทุกข์และก็หยุดความโกรธนั้นมีทั้งหมดทั้งปวง10ขั้นตอนขั้นตอนที่1คือสัญญาณเตือนขั้นตอนแรกเขาควรมองว่าความโกรธคือสัญญาเตือนเมื่อใดก็ตามที่เขาเกิดอารมณ์คลุกกุ่นรุนแรงขึ้นมาเขามักจะมุ่ง

0: ความสนใจไปยังคู่กรณีแล้วมองว่าความคิดคำพูดหรือการกระทำของฝ่ายนั้นผิดเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเราต้องหยุดความคิดลักษณะอย่างนี้และมองว่าคนอื่นไม่ได้เป็นฝ่ายผิดและไม่ได้เป็นศัตรูของเราแต่อารมณ์โกรธนี้เป็นเพียงสัญญาณเตือนว่าความต้องการของเราไม่ได้รับการตอบสนองเราบอกควรจะมุ่งความสนใจไปยังสิ่งที่บ่ได้ดังใจหรืออย่าไปพุ่งเป้าไปเพ่งโทษคนอื่นจากนั้นให้พยายามไตร่ตรองว่าเราอยากได้อะไรกันแน่ขั้นตอนที่สองดูให้ชัดเวลาที่เราโกรธเราต้องหาคำตอบที่แท้จริงให้ได้ว่าสิ่งที่เราโกรธนั้นคืออะไรอย่างดูให้ชัดว่าเกิดจากอะไรอย่างดูให้ชัดว่าเกิดอะไรอย่างขึ้นแล้วก็อธิบายให้ได้ว่าตัวเราต้องการอะไรอย่างกันแน่เพราะถ้ามีความชัดเจนเกิดขึ้นก็จะทำให้เวลาที่เราสื่อสารเราบอกไปเพ่งโทษแถมฝ่ายหนึ่งแต่เราจะมีความพยายามที่จะสื่อสารให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นเมื่อความต้องการชัดเจนขึ้นคือพอเรารู้ว่าตัวเองต้องการอันใดก็มีโอกาสมากขึ้นที่แถมฝ่ายหนึ่งจะหันตัวในสิ่งที่เราคิดและเราอู้เราต้องมีสติเพราะถ้าคลุมเครือเขาก็จะรู้เพียงว่าเราโกรธแต่มองไม่เห็นว่าโกรธเพราะอะไรขั้นตอนที่3ขั้นตอนรับผิดชอบเราต้องรับผิดชอบและจริงใจต่อความรู้สึกของตัวเองเพราะความโกรธเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเรามีแนวคิดเชิงตัดสินแล้วเราไปกล่าวโทษของคนอื่นและละเลยความต้องการที่สำคัญบางอย่างของตัวเองไปความรู้สึกต่างๆที่เกิดจากใจเฮานั้นเป็นสัญญาณเตือนซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการในใจที่บ่ได้รับการตอบสนองดังนั้นเฮาจึงต้องเปลี่ยนจุดสนใจแทนที่จะไปเพ่งโทษเขาก็ฮึมาหาเหตุว่าเราต้องการอะไรอันนี้ซ้อหาฮึชัดเจนขั้นตอนที่4คือเราต้องหูเต้าตันความคิดโดยทั่วไปคนส่วนใหญ่มักจะละเลยความต้องการของตัวเองเพราะโดยวัฒนธรรมเรามักถูกสั่งสอนว่าไม่ให้ใส่ใจความต้องการของตัวเองมากนักโดยให้พยายามลดความจำเป็นต่างๆในชีวิตลงยกตัวอย่างเป็นต้นว่าถ้าไผ่คนใดคนหนึ่งบอกความต้องการลึกๆของตัวเองออกมาก็มักจะถูกคนในสังคมมองว่าเป็นคนหันแก่ตัวเฮามักจะบัดแสดงความต้องการของตัวเองให้คนอื่นรับรู้ทั้งหมดเฮาจึงรู้สึกโกรธและเพ่งโทษคนอื่นๆอยู่บ่อยๆมีอารมณ์ความรู้สึกด้านลบแอบแฝงอยู่ในใจเสมอเนื่องจากความต้องการของเฮาบ่ได้รับการตอบสนองนั่นเองพอจะอันเมื่อเฮาหูเต่าตันความคิดของตัวเองและกระจ่างชัดกับความต้องการว่าจริงๆแล้วเรารู้สึกอะไรเช่นจริงๆแล้วเรารู้สึกกลัวเฮาหูสึกเสียใจเฮาหูสึกกังวลเฮาหูสึกว่าสับสนแล้วเฮื่อมุ่งความสนใจไปที่ความหูสึกของเฮาว่าเราเกิดความรู้สึกนี้ขึ้นมาจากนั้นเฮาแยกความรู้สึกออกจากการตัดสินคนอื่นซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากเพราะจะนำไปสู่ความต้องการที่แท้จริงของเฮาแล้วจะส่งผลให้ได้รับการตอบสนองตัวกันถึงสองเบื้องเฟื่องฝ่ายขั้นตอนที่5ขั้นตอนค้นหาความต้องการที่แท้จริงค้นหาความต้องการที่แท้จริงของตัวเองโดยเริ่มฝึกการสื่อสารอย่างมีสติคือสังเกตว่าขณะนี้เกิดอะไรขึ้นและมองให้เห็นว่าเรารู้สึกอย่างไรจากนั้นให้เราดูว่าเราต้องการอะไรจากนั้นทบทวนว่าเราจะขอร้องให้อีกฝ่ายหนึ่งมาเติมเต็มสิ่งใดที่เราขาดไปบ้างเพราะฉะนั้นเราควรใส่ใจในการตอบสนองความต้องการอันเป็นความต้องการพื้นฐานของตัวเอง มากกว่าการใส่ใจในรายละเอียดที่จะนำไปสู่การตัดสินผู้อื่นแต่ที่เราจะใส่ใจว่าคนอื่นจะรู้สึกตัวบ้างไหมที่ทำให้เราโกรธขอให้เราเปลี่ยนมามุ่งความสนใจไปที่ความต้องการของตัวเองว่าเราต้องการให้แฮมฝ่ายหนึ่งตอบสนองอะไรกับเราแล้วเกิดความพอใจด้วยกันถึงสองเบื้องเฟื่องไฟถ้าเรารู้ความต้องการพื้นฐานของตัวเองก็จะช่วยให้เรารับฟังคนอื่นอย่างลึกซึ้งขึ้นเพราะเกิดความเคารพและเข้าใจคนอื่นส่วนความเอื้ออาทรและการเกื้อกูลแฮมฝ่ายหนึ่งเป็นพื้นฐานที่ทุกคนต้องการในขณะที่เราต้องการเขาก็ต้องการตัวเหมือนกันจากนั้นให้วิเคราะห์ว่าจริงๆแล้วที่เราโกรธนั้นเป็นเพราะว่าเรายังขาดอะไรหรือว่าเขาไม่ได้ตอบสนองสิ่งใดที่เราต้องการซึ่งบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์เรื่องของความคาดหวังของเราที่มีต่อแฮมฝ่ายหนึ่งแต่ไม่ได้พูดกันให้เข้าใจเป็นต้นขั้นตอนที่6จับประเด็นต้องสรุปประเด็นสำคัญให้ได้ว่าสิ่งที่เราต้องการจริงๆคืออะไรเราจะต้องทำอย่างไรเพื่อบรรลุถึงความต้องการนั้นได้เราโกรธเพราะเราไม่ได้สิ่งที่เราต้องการก็จงอย่าเอาความโกรธนั้นมาเป็นประเด็นเพื่อเอาสิ่งที่เราต้องการนั้นมาเป็นประเด็นข้อที่7เปลี่ยนแปลงอารมณ์โกรธเราควรเปลี่ยนแปลงอารมณ์โกรธให้กลายเป็นขั้นตอนของการศึกษาเรียนรู้คือเรียนรู้วิธีการที่จะขอร้องให้แฮมฝ่ายหนึ่งตอบสนองในสิ่งที่เป็นไปได้แล้วเขาสามารถที่จะตอบสนองเราได้จริงขั้นตอนที่8คือความสำคัญแฮมฝ่ายหนึ่งเราต้องบ่ลืมเมื่อความสำคัญกับความต้องการแฮมฝ่ายการที่คนทั้งสองฝ่ายจะสื่อสารกันให้รู้เรื่องเราต้องเข้าใจเขาว่าจริงๆแล้วเขาต้องการตอบสนองอันใดพ้องไม่ใช่คิดเพียงอย่างเดียวว่าเราต้องการที่จะได้รับการตอบสนองอย่างใดพ้องแต่บ่ฟังแฮมฝ่ายหนึ่งเลยพ่อจะอั้นหูของเราอย่าไปฟังเสียงที่เขาทำเมื่อเขาโกรธแต่ควรคิดวิเคราะห์ให้ลึกซึ้งว่าจริงๆแล้วอีกฝ่ายเขาต้องการอะไรทีนี้ขั้นตอนที่9ใครควรพูดก่อนเมื่อเรามองทุกอย่างรอบด้านและเราตัดสินใจว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยใครควรจะเป็นคนอู้ก่อนเป็นเราหรือว่าฝ่ายตรงกันข้ามโดยให้คิดดูว่าใครตุกหนักกว่ากันแล้วใครมีความกระจ่างชัดเจนหนักกว่ากันโดยถ้าเราเปิดโอกาสให้คนที่มีความกระจ่างชัดเจนมากอู้ก่อนการสื่อสารในครั้งนั้นก็จะบ่ล้มเหลวเป็นต้นว่าเรามีความชัดเจนโดยรู้ทันความรู้สึกทั้งหมดแล้วในขณะที่แฮมฝ่ายหนึ่งยังตุกอยู่เมื่อเราหูตันความรู้สึกของตัวเองแล้วจึงสามารถคาดคะเนความรู้สึกแฮมฝ่ายหนึ่งได้เพราะเราหูแล้วว่าเขาอยากได้อะหยังรู้สึกอย่างใดเป็นต้นว่าเขากำลังกลัวเขากำลังสับสนเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความกระจ่างชัดเจนมากกว่าพอเราไปรับฟังคนที่เขากำลังอยู่ในความทุกข์อยู่เหตุการณ์ก็จะคลี่คลายได้ดีกว่าเป็นต้นที่สำคัญสุดท้ายคือการเริ่มต้นสนทนาสรุปว่าพอเรารู้เต่าตันความโกรธและค้นคว้าหาความต้องการของตัวเองและแฮมฝ่ายได้แล้วก็มาสรุปด้วยการสื่อสารอย่างสันติขั้นตอนที่10เริ่มต้นด้วยบทสนทนาก่อนเริ่มต้นสนทนาให้เฮานึกถึงลักว่าเราต้องการอะไรและอีกฝ่ายมีความรู้สึกอย่างไรและต้องการอะไรวิเคราะห์ให้ออกทั้งความรู้สึกของเขาและความต้องการของเฮาตัวจากนั้นให้หูว่าเราต้องการให้เกิดผลอะไรในขั้นตอนต่อไปนี่คือตัวกองกำอู้ของเราเพราะถ้าเราบ่คิดว่าตัวเองต้องการให้เกิดผลอะไรในขั้นต่อไป เขาก็จะพูดพร่องกล่าวโทษแถมฝ่ายหนึ่งอู้ออกไปอย่างบัดทันคิดซึ่งอาจจะทำมือทะเลาะกันจนเกิดผลเสียหายบานปลายแล้วก็ต้องมานั่งเสียใจในปลายหลังผลที่เกิดติดตามตัวมานั้นเกิดจากกรรมอู้และการกระทำของเราเองทั้งนั้นพอจะอันเมื่อเฮาฮู้ความต้องการที่ชัดเจนแล้วเพื่อเฮาคิดก่อนว่าควรพูดอะไรและไม่ควรพูดอะไรเราควรวิเคราะห์ความรู้สึกว่าเรารู้สึกกังวลรู้สึกอยากได้ความเห็นใจรู้สึกอยากได้ความรักรู้สึกอยากได้ความจริงใจจากนั้นเฮือรับฟังและแสดงความต้องการของเฮาออกมาที่สำคัญเนื้อเฮาพยายามอู้ในสิ่งที่แฮมฝ่ายหนึ่งเปิ้นรู้สึกเป็นต้นว่าผมรู้นะว่าคุณต้องการความรักความเอาใจใส่อย่างนี้เป็นต้นเพียงแค่ที่ก็จะเป็นการเปิดใจให้แฮมฝ่ายพร้อมที่จะรับฟังความต้องการของเฮาเหมือนกันโดยบ่มีความโกรธหลงเหลืออยู่เลยเพราะฉะนั้นควรตั้งหลักอย่างชัดเจนการเจรจาไม่ใช่การเอาชนะกันด้วยการทะเลาะวิวาทแต่เป็นการสร้างสันติร่วมกันและแห่งอย่างหนึ่งที่เราต้องเน้นย้ำคือเราจะขอให้อีกฝ่ายหนึ่งทำอะไรก็ควรขอในสิ่งที่ไม่เกินความสามารถของเขาด้วยถ้าหากว่าเราตั้งทั้งหลายประพฤติปฏิบัติเพียงแค่ตะอีได้แล้วสิ่งที่เราถือว่ามันเป็นความโหดนั้นมันก็จะมาลายหายสูญไปทีละน้อยทีละน้อยจนเกิดความเป็นคนใจเย็นถ้าคนมีความโทสะเป็นเจ้าเรือนนั้นอันนี้เสียเปรียบญาติโยมทั้งหลายเสียเปรียบเพราะว่าเวลาโหดมาแล้วเนี่ยเฮาคุมกรรมอู้คุมการกระทำของเฮาบ่ได้บางทีบางครั้งจากการที่เฮาเป็นฝ่ายถูกเฮาก็จะกลายเป็นฝ่ายผิดไปในทันทีทันใดญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมบรรยายที่อาตมาภาพได้ชี้แจงแสดงปาฐกถาบรรยายธรรมผ่านรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ก่อนที่จักได้นำรายการจากบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายไปนั้นก็ขอประกาศอนุโมทนาประชาสัมพันธ์ให้บรรดาคฤหัสถ์ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังถึงเรื่องงานการบุญการกุศลซึ่งอาตมาภาพจะได้จัดให้มีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่25เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2569นี้เป็นวันทำบุญอุทิศถวายแด่อดีตเจ้าวาดและบุรพาจารย์ที่วัดห้วยห้างอำเภอตุ้งหัวจางจังหวัดละปูนรวมไปจนกระทั่งถึงปอเสือวัดเทวบุตรเทวดาอารักษ์ที่อวบฟักรักษาวัดห้วยห้างสถานาบุญต่างหลายต่างปวงพร้อมกับจักได้ทำบุญเออแก่บรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ต่างหลายที่เฮาได้อาราธนาเปิ้นมาในงานนั้นเป็นการส่งเสริมเพิ่มเติมช่วยเหลือบรรดาพระเจ้าประสงค์เพื่อได้มีปัจจัย4ในการดำรงชีวิตสำหรับประพฤติวัดและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิกรรมฐานในต่างพระพุทธศาสนาสืบต่อไปในการนี้อาตมภาพจักได้อาราธนาบรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ตั้งมดตั้งพวงจำนวน39รูปมาเป็นสงฆ์พิธีมาเจริญพระพุทธมนต์รับทยทานรับทักษิณานุปทานถวายพระทหารเพลแด่พระคุณเจ้า ในกาลครั้งนี้จำนวน39รูปพิธีจะเริ่มตั้งแต่ตอนเช้าเวลา9โมงเป็นต้นไปก็จะได้เริ่มพิธีจุดธูปเทียนปูชาไฟไหว้พระสักการะพระรัตนตรัยสมาทานรักษาอย่างเบญจศีลตั้ง5ข้อเสร็จแล้วก็มีการแสดงพระธรรมเทศนา1กัมจากนั้นก็อาราธนาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สวดพุทธมนต์และก็ทอดถวายผ้าปังสุกุลเฮือตันได้พิจารณาหลังจากที่พระสงฆ์พิจารณาผ้าปังสุกุลแล้วจากนั้นก็จะถวายจตุปัจจัยทายธรรมต่อพระคุณเจ้าต่างหลายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีการทำบุญตักบาตรเป็นการปิดท้ายรายการงานบุญก็จะไปจบเอาในเวลาประมาณ11นาฬิกาพอดีญาติโยมก็จะได้ถวายพัตตาหารเพลแด่บรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายและเลี้ยงอาหารกลางวันคฤหัสถ์ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่มาร่วมอนุโมทนาบุญกุศลกับอาตมาภาพในกาลครั้งนี้เนื่องด้วยการทำบุญนี้เป็นการทำบุญที่ตามบ้านเฮานี้เปิ้นเรียกกันว่าการทำบุญปล่อยเข้าสังตานเฮือแก่อดีตบรรพชนบรรพบุรุษผู้มีพระคุณของเฮาที่เปิ้นได้สร้างวัดสร้างวาตลอดจนกระทั่งถึงได้ดูแลเอาใจใส่วัดวาอุปถัมภ์บำรุงมาเปิ้นได้เสี่ยงชีวิตอนิจกรรมมรณภาพจากไปก็ระลึกนึกถึงกึเติงหาเปิ้นรวมไปถึงปสวัตเทวบุตรเทวดาอาหักที่ปกปักรักษาวัดวารามซึ่งเฮาก็บ่ฮันตัวเปิ้นแต่ว่าเฮารับรู้ว่ามีเปิ้นอยู่เรื่องอันใดก็ตามที่เฮาขอที่เฮาตั้งสัจจะอธิษฐานต่อเปิ้นเปิ้นก็ปั่นเนื้อเฮาตามนั้นยกตัวอย่างเป็นต้นว่าเวลามีงานมักจะไปตรงกับฤดูน้ำฟ้าสายฝนอาตมาก็มักจะขอกับปสวัตเตบุตรเทวดาวัดว่าขอให้แล้วการแล้วงานปั่นปอนหยาดน้ำอีตังยังกินจิวันตาลาพระเจ้าแล้วก็ถวายพัตตาหารเพลรวมทั้งเลี้ยงบรรดาญาติโยมเพื่อจบเพียงก่อนจากนั้นจะตกก็ก้อยตกก็ปรากฏว่าแต่ละครั้งแต่ละคราวมาก็ลักษณะเป็นอย่างนั้นน้ำฟ้าสายฝนก็เป็นไปตามดังที่เฮามุ่งมาดปรารถนาตามที่เฮาตั้งใจบ่ตกในช่วงที่เฮามีงานแต่ก่อนจะมีงานหรือวันหลังมีงานนั้นจะโต๊ะเขาก็บอกว่าเปิ้นอันนั้นเป็นฤดูกาลของเปิ้นเขาจะไปห้ามเอาตึงมดตึงปวงนี้ก็เป็นไปบ่ได้เพียงแต่ว่าเขาขอเอาเป็นเรื่องเป็นราวขอเอาเป็นครั้งเป็นคราวไปบรรดาปสวัตปสวาเทวบุตรเทวดาอาหักวัดที่อยู่ดูแลประจำวัดเขาเปิ้นก็โดนบรรดาอภิบาลเพื่อเป็นไปตามนั้นเฮาก็จะทำบุญเฮือเปิ้นส่วนบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายอาตมาภาพขอบรรดาท่านทั้งหลายร่วมรับบริจาคเป็นเจ้าภาพสังฆทานถวายแด่บรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ตั้ง39รูปนี้โดยอาตมาภาพจักถวายยอดปัจจัยองค์ละ500บาทแล้วก็กล่องสังฆทานกล่องละ100บาทอย่างละ39ชุด39ชุดพอออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทท่านใดพิจารณาหันยังบุญยังกุศลที่เฮาตั้งทั้งหลายพึงจะประกอบจบแล้วและพึงจะพิจารณากระทำกันขึ้นมาอาจจะทำบุญให้กับตัวเองก็ได้ทำบุญทานหาปิตามารดาปุตตายายายสัมพันธชน คนที่เกี่ยวเนื่องผูกพันกันครูบาอาจารย์มิตรแก้วสหายคำก็ตานหาเปิ้นได้โดยรับเป็นเจ้าภาพถ้าเป็นเจ้าภาพยอดปัจจัยก็ชุดละ500บาทถ้าหากว่าเป็นเจ้าภาพกล่องสังฆทานก็ชุดละ100บาทขอประกาศน้อมเอิญเจินจวนเนอร์วันที่25เดือนมิถุนายนอาตมาภาพประกาศหรือตันตั้งหลายฟังวันนี้ก็เป็นวันที่22และญาติโยมตั้งหลายก็เหลือเวลาแห่ม23 24 25นับตั้งแต่วันนี้ไปอ่ะ22 23 24ก็เหลือเวลาแห่ม3วันประกาศน้อมเอิญเจินจวนญาติโยมได้แสดงกุศลเจตนาปารภร่วมรับเป็นเจ้าภาพสังฆทานในกาลครั้งนี้โดยกันเนอร์ครั้นเมื่ออาตมาภาพได้น้อมเอิญเจริญจวนเจริญพรเฮือญาติโยมทั้งหลายทราบไปเป็นบางส่วนก็มีผู้มีกุศลเจตนาบริจาคปัจจัยร่วมทำบุญกับอาตมาภาพอันดับแรกก็หมายมีคุณโยมอาจารย์แม่ครัวอภัยดวงสีใสบ้านสันปัญญางน่อมร่วมทำบุญมาจำนวน4ชุด2,000บาทยอดปัจจัยนะแล้วก็จากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมป้อยาแม่บัวรัตน์นันตาบ้านตงมั่นอำเภอบ้านฮ้งจังหวัดลำพูนปารภเนื่องในการทำบุญคล้ายวันเกิดของคุณโยมแม่บัวรัตน์นันตาวันที่21เดือนมิถุนายนซึ่งเมื่อมาถึงปีนี้ก็คุณโยมแม่บัวรัตน์นันตาเจริญอายุวัฒนมงคลมาครบ75ปีแล้วเปิ้นก็ไปทำบุญสืบโพราจตาขอบุญกินบุญตาลที่คุณโยมแม่บัวรัตน์นันตาได้กระทำปั้มเปงมาแล้วนั้นจึงโดนบันดาลอภิบาลรักษาให้โยมแม่ได้อยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากทุกโศกโรคภัยเกิดสิ่งใดก็ขอฮือสมดังความมุ่งมาดปรารถนาทุกอย่างทุกประการเนอร์เรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่นายวรุณสิริชัยประเสริฐอันนี้จากบ้านพัฒนาไซแก้วอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นโยมอุปถากประจำอาตมานี้ได้ทำบุญทุกครั้งถ้าอาตมาภาพประกาศทำบุญประกาศน้อมเอิญเจริญจวนไปแม่นายก็ร่วมรับเป็นเจ้าภาพ1ชุด500บาทเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่หมอนวลน้อยแซวตระกูลอันนี้ก็มาจากบ้านแม่แก้วน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นก็ได้ร่วมบริจาคมากับอาตมาภาพเป็นประจำทุกครั้งทุกครั้งเสมอมาอยู่ตลอดคุณโยมแม่หมอนวลน้อยก็หอมมา1ชุด500บาทเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมป้อชัยยุทธคุณโยมแม่อนัญญาอนุชิตวรกุลจากร้านอาหารครัวจีนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ร่วมอนุโมทนาทำบุญมาจำนวน1ชุด500บาทซึ่งโยมแม่ก็เป็นโยมอุปถากบำรุงอาตมานี่เป็นประจำอยู่โดยตลอดตอนนี้จากจำนวน39ชุดนั้นก็ได้มาจำนวน8ชุดละค้างแห่มจำนวน31ชุดก็ประกาศน้อมเอิญเจริญจวนญาติโยมเนอร์ท่านใดจะร่วมอนุโมทนาทำบุญกับอาตมาภาพก็แจ้งความประสงค์มาได้โดยโทรศัพท์มาหาอาตมาภาพก็ได้หรือคุณโยมทั้งหลายจะมาหาอาตมาที่วัดนี้วันนี้อยู่วัดมาได้ไปไหนเนอแล้วก็ง่ายที่สุดก็โทรศัพท์มาหาโอนปัจจัยมาต่างธนาคารก็อันนี้ก็เป็นนั้นว่าสะดวกดีสำหรับในยุคสมัยปัจจุบันวันนี้โลกพัฒนาไปไกลและน้อยญาติโยมต่างหลายเอาละสุขโขปุญญาสาอุจโยการสั่งสมซึ่งบุญนำความสุขมาให้สะสมบุญดีกว่าเฮาจะไปสะสมบาปเมื่อตัวตนคนเฮามีบุญนัก เฮาท่านทั้งหลายจะกระทําสิ่งใดคิดสิ่งใดมุ่งมาดปรารถนาสิ่งใดบุญญาปารมีนั้นก็จะกำจูอุดหนุนเฮาโดยตลอดบางท่านบางครั้งเฮาท่านทั้งหลายจะหันได้ว่าคนที่บ่ประสบผลสําเร็จในชีวิตก็เพราะว่าบุญเปิ้นน้อยอย่างหมู่เฮาทั้งหลายนี่บุญนักตื่นเจ้ามาได้อาบน้ําฟังธรรมก็เป็นบุญเป็นกุศลเหมือนกันทุกท่านทุกคนละวันนี้อาตมาก็เลยนำเรื่องนี้มาแจ้งให้แก่ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังกันขอน้อมเอิ้นเชิญชวนญาติโยมได้ร่วมอนุโมทนาทำบุญด้วยกันในกาลครั้งนี้ทุกท่านทุกคนหรือท่านทั้งหลายอาจจะบอกว่าท่าน500บาทนั้นมันน่าเกินไปโยมจะหอมตะได้ก็ได้ตามเจตนาอาตมาภาพบอกว่าหยังถ้าหากว่าจำนวนที่เปิ้นร่วมบริจาคนี้มีจำนวนนักมากมายอาตมาภาพก็จะนำไปสมทบในการจัดเลี้ยงโรงทานซึ่งจะทำโรงทานก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงในงานนี้ก็ประกาศน้อมเอิ้นเชิญชวนญาติโยมมีโรงทานกาแฟโรงทานก๋วยเตี๋ยวโรงทานน้ำดื่มเอาร่วมทำบุญกันในกาลครั้งนี้ตัวก็ได้เน้ออันนี้ก็ขอน้อมเอิญเชิญชวนประกาศให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบกันตามนี้เนาะญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหียแล้วอาตมภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านทั้งหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้เนาะถ้าหากบรรดาป้องออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิ้นเชิญชวนติดต่อได้ตังเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาตังเฟซบุ๊กมี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วนลายนั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID ลายก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหรอแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากท่านต่างหลายไปก่อนนอกใจโยใจเนยวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันผูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้านำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจุงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานหื้อปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าพึ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดู อย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์อุ๊ยคุณพ่อชะลอชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
6: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
1: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยง
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
8: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับกรุงเทพมหานครสั่งปูพรมตรวจอาคารเก่าทั่วกรุงสำรวจโครงสร้างทำฐานข้อมูลและแผนประเมินการจัดลำดับความเสี่ยงของอาคารแต่ละแห่งเพื่อใช้กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
10: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
11: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชทิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
13: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
14: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: กรุงเทพมหานครสั่งปูพรมตรวจอาคารเก่าทั่วกรุงทั้งสำรวจโครงสร้างจัดทำฐานข้อมูลทำแผนประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงของอาคารแต่ละแห่งเพื่อใช้กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและบริหารจัดการอาคารในพื้นที่อย่างเป็นระบบ
15: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้กรุงเทพมหานครได้ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าควบคุมพื้นที่อาคารพาณิชย์เก่าจำนวน5คูหาใกล้วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารถนนพระราม4ที่เกิดเหตุแผ่นปูนกันศาสตร์บริเวณชั้น2ทรุดตัวและถล่มลงมาโดยกั้นเขตอันตรายออกคำสั่งห้ามใช้อาคารชั่วคราวพร้อมเร่งขนย้ายวัสดุเพื่อเปิดการจราจรและจัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบแล้ว ทางนี้ได้สั่งการให้ยกระดับมาตรการเชิงรุกป้องกันเหตุซ้ำรอยอย่างเข้มงวดด้วยแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบโครงสร้างอาคารเก่าในพื้นที่มุ่งเน้นตรวจสอบอาคารที่มีอายุการใช้งานมานานอาคารที่มีลักษณะการก่อสร้างในรูปแบบเดียวกันส่วนการบริหารจัดการในระยะยาวได้สั่งการให้สำนักงานเขตตั้งคณะทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนสำรวจตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลอาคารที่มีลักษณะการก่อสร้างใกล้เคียงกันหรือมีความเสี่ยงสูงพร้อมจะทำแผนประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงของอาคารแต่ละแห่งเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและการบริหารจัดการอาคารในพื้นที่อย่างเป็นระบบจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
8: กรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมรับคดีแชร์ลูกโซ่ฟอเร็กเป็นคดีพิเศษเร่งขยายผลโบรกเกอร์และผู้ชักชวนลงทุน
16: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เดินหน้ารวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้เสียหายเพิ่มเติมเพื่อพิจารณารับคดีลงทุนฟอเร็กที่เข้าข่ายการฉ้อโกงประชาชนเป็นคดีพิเศษพร้อมเตรียมเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงโดยขณะนี้ได้สอบปากคำผู้เสียหายที่เข้าร้องทุกข์ต่อหน่วยงานรวมถึงผู้เสียหายที่แจ้งความไว้กับตำรวจไซเบอร์อย่างต่อเนื่องพบว่าคำให้การส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกันโดยระบุถึงพฤติการการชักชวนให้ลงทุนผ่านโบรกเกอร์ต่างประเทศโดยผู้แนะนำการลงทุนสร้างความน่าเชื่อถือผ่านการสอนเทรดและแสดงผลกำไรปลอมนำมาใช้ขายคอและแรงจูงใจให้ประชาชนลงทุนและซื้อขายเทรดมากยิ่งขึ้นซึ่ง DSI อยู่ระหว่างตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มโบรกเกอร์ผู้แนะนำการลงทุนและบริษัทผู้ให้บริการชำระเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์หลายแห่งที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินในคดีดังกล่าวส่วนบุคคลที่ถูกพาดพิงในคดีทั้งนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์อดีตนักร้องยังไม่ได้ประสานขอเข้าพบพนักงานสืบสวนเพื่อชี้แจงข้อมูลแต่อย่างใดคาดว่าจะมีการพิจารณาออกหมายเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงในเร็วๆนี้ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
8: ลีโอเนลเมสซี่ทำ2ประตูพาอาร์เจนตินาเอาชนะออสเตรีย2ประตูต่อ0พร้อมสร้างสถิติดาวยิงสูงสุดตลอดการฟุตบอลโลก
17: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม J นัดที่2ทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่าเอาชนะทีมชาติออสเตรีย2ประตูต่อ0โดยได้ทั้ง2ประตูจากลีโอเนลเมสซี่ในนาทีที่38และ 90+5จาก2ประตูในเกมนี้ทำให้เมสซี่ทำประตูในศึกฟุตบอลโลกรวมเป็น18ประตูมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกทำลายสถิติเดิมของมิโรสลาฟโคเซ่อดีตกองหน้าทีมชาติเยอรมนีที่เคยทำไว้16ประตูสำหรับโปรแกรมคู่อื่นๆนอร์เวย์พบเซเนกัลเวลา7นาฬิกาและจอร์แดนพบแอลจีเรียเวลา10นาฬิกาปูริมพัสสอนการรายงาน
8: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกา
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมเจ้าฮกม้งแบบอี้มาปะกันกับอู่ข่าวเล่าความนะครับผมอยู่กับน้องอั้นอะที่วัดกันทับปิงเนอร์วันนี้นะครับมีข่าวคราวแล้วก็เพลงเพราะๆมาฝากกันเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้ก็วันอังคารแล้วเนาะแต่ว่ามือถือนะครับผมวันนี้ก็ระวังกันหน่อยเนอนะครับผมมีข่าวมูลอันนี้มาฝากกันนะครับผมน่าตกใจเหมือนกันเนอะเปิ้นบอกว่าเด็กไทยเกิดใหม่เลอเพียง 380,000 กว่าคนต่ำสุดในรอบ75ปีสะท้อนปัญหาสำคัญว่าประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบครับผมตัวเลขนี้นะครับได้เป็นแค่สถิตินอกแต่เป็นในเรื่องของเกี่ยวกับอนาคตของประเทศโดยตรงเลยเพราะว่าเมื่อเราอ่อนน้อยเกิดหน่อยลุงกำลังแรงงานในอนาคตก็จะน้อยลุงตามนะครับผมขนาดที่จำนวนผู้สูงอายุเนาะเพิ่มขึ้นกูวันอย่างต่อเนื่องนะครับส่งผลให้คนวัยทำงานต้องรับภาระดูแลผู้สูงอายุหนักขึ้นนั่นเองหลายคนนะครับมองว่าคนรุ่นใหม่ไม่อยากมีลูกเพราะปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับผมมีเหตุผลที่ลึกซึ้งกว่านั้นเนอะหลายครอบครัวนะครับผมกังวลถึงคุณภาพชีวิตของลูกในอนาคตทั้งเรื่องการเรียนการศึกษาสภาพสังคมความเหลื่อมล้ำและก็ความมั่นคงในชีวิตนะครับผมผลสำรวจมันบอกว่าคนไทย 18-40 ปีเนี่ยที่ยังมีลูกจำนวนมากนะครับผมต้องการมีลูกโดยเหตุผลเรื่องค่าใช้จ่ายความกังวลต่อสภาพสังคมแล้วก็ภาระในการเลี้ยงดูบุตรนะครับนั่นหมายความว่าปัญหาได้อยู่ที่คนไทยหักหลอนเนอะแต่หลายคนยังหมั่นใจว่าสังคมนะครับในอนาคตจะเป็นสถานที่ที่ดีพอสำหรับการเติบโตของลูกเต้าเก่านะครับผมโดยเหตุผลนี้แหละครับผมกรมอนามัยจึงได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วง2500วันแรกของชีวิตซึ่งนะครับเป็นช่วงเวลาสำคัญมีการสั่งรากฐานด้านสุขภาพการพัฒนาการของละอ่อนนะครับพร้อมๆกับรวมกับยูนิเซฟเนาะแล้วก็ภาคีเครือข่ายในการพัฒนาโรงเรียนพ่อแม่อีวาแน่เพื่อให้ครอบครัวไทยนะครับเข้าถึงความรู้นะครับในการเลี้ยงดูบุตรแต่อย่างมีคุณภาพเนาะผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขนะเป็นยังชี้ว่าประเทศไทยน้ำได้ต้องการเพียงเพิ่มจำนวนเด็กเกิดใหม่ต่ออันเนอะแต่ต้องการถึงความสำคัญกับความคุณภาพของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ละอ่อนตัวเพื่อให้เด็กเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับในวันนี้นะครับประเทศไทยมีเด็กเกิดหน่อยลงกุปีเนาะสิ่งสำคัญนะครับใจแข่การรณรงค์เหอมีลูกมากขึ้นแต่คือการสั่งสังคมที่ทำเหอรู้สึกว่ามั่นใจว่าหากตัดสินใจมีลูกแล้วเด็กคนนั้นน่ะจะได้รับการศึกษาที่ดีจะได้มีสวัสดิการที่เหมาะสมแล้วก็มีอนาคตที่น่าฝากความหวังไว้อีนะคำถามสำคัญนะครับใจว่าจะทำใดจะทำอย่างไรเนาะคนอยากมีลูกแต่คำถามสำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือจะทำอย่างไรให้ประเทศไทยปิ่นสังคมตีคนกล้ามีลูกแย่เพราะว่าเด็กทุกคนนะครับใจเพียงสมาชิกในครอบครัวเนาะแต่คือกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตตอยหากวันนึงนะครับผมเสียงหัวเราะละอ่อนในบ้านในโรงเรียนหรือในชุมชนลดหน่อยลุงนั่นแหละครับผมเป็นสัญญาณคือบอกว่าถือเป็นเวลาที่ทุกภาคส่วนจะต้องมารวมกันสร้างสังคมที่ดีแล้วก็น่าอยู่สำหรับคนรุ่นต่อไปกันแล้วเพราะเมื่อคนไทยนะครับผมมีความมั่นใจในอนาคตมากขึ้นการตัดสินใจมีลูกก็อาจจำใจเรื่องตีหนักโกอีกต่อไปนะครับผมสำหรับพ่อแม่ท่านไหนที่เป็นประหงว่าพ่อแม่มือใหม่เนาะสามารถเข้าไปดูซีรีส์ใดเนอร์เป็นมีซีรีส์ซาวตอนด้วยกันนะครับผมครอบครัวสุขสันต์นะพิมพ์ไปเลยซีรีส์ครอบครัวสุขสันต์พิมพ์ไปตั้งเพจ Facebook ไปตั้ง YouTube ก็ได้เปิ้นมีสถานการณ์สมมุตินะที่เป็นคำถามเกี่ยวกับพ่อแม่สมัยเนี่ยว่าจะเล่งลูกจะได้ปิ้นจะอั้นจะอี้ปัญหาปิ้นจะได้แล้วเปิ้นมีคำตอบและเป็นสถานการณ์สมมุติดูเพลินดูง่ายและเอาไปใจได้ตัวนะครับฝากไว้ตัวในเรื่องของพ่อแม่มือใหม่ครอบครัวสุขสันต์เนอครับ

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: ปิกเข้าสู่รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมในช่วงนี้เลยข่าวละปูนวันนี้เอาข่าวละปูนมาฝากกันสักหน่อยเนอทุกท่านครับผู้ว่านะครับผมจังหวัดละปูนของเฮาท่านปิยพงษ์ชูวงศ์นี่แหละเปิ้นตอนรับคณะวิจัยมอท่อนอนเลยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หารือยกระดับในเรื่องของเศรษฐกิจท่องเที่ยวนะครับเชิงเทศเศรษฐกิจเชิงเทศกาลนะลิ้นวันกันนะตอนเจ้านะครับผมสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับจากทุนวัฒนธรรมเนาะในแต่ว่านี่นะครับผมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดของเฮาท่านปิยพงษ์ชูวงศ์ท่านเปิ้นก็ได้ต้อนรับคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางนะครับซึ่งเขาหารือเกี่ยวกับโครงการวิจัยการยกระดับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงเทศกาลในพื้นที่จังหวัดลำปางละปูนพะเยาแล้วก็เจียงไฮ้เนาะโดยมีนายปรีชาสมชัยปลัดจังหวัดละปูนเข้าร่วมในการต้อนรับโดยโครงการดังกล่าวนะครับผมดำเนินการโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางภายใต้การสนับสนุนนะครับของบพท.นะครับมีเป้าหมายในการศึกษาศักยภาพของเทศกาลแล้วก็ทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดเฮาแล้วก็จังหวัดไก่เคียงเนาะเพื่อนำมาต่อยอดเป็นสินค้ามาเป็นบริการประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์สร้างรายได้แล้วก็พุ่มมูลค่าสำหรับเศรษฐกิจแล้วก็ในชุมชนของเฮาตวยในการหารือครั้งนี้นะครับผมได้มีการแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการจากทุนวัฒนธรรมทุนวัฒนธรรมคือหยังว่าจะเป็นงานหัตถกรรมของที่ระลึกอาหารพื้นถิ่นกิจกรรมท้องถิ่น

เดินได้นะครับผมแต่ใจแล้วก็คือตีมุงพัฒนาสินทางท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงแหล่งประวัติศาสตร์แหล่งศาสนาแหล่งวัฒนธรรมนะครับเที่ยวได้อย่างสะดวกเที่ยวได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ปิ้นมิตรกับทุกเพศทุกวัยตัวนะครับผมความร่วมมือครั้งนี้น่าจะช่วยยกระดับในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดลำพูนของเฮาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์อัตลักษณ์ของถิ่นเฮาตัวการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนในอนาคตนั่นเองนะครับผมโดยการตีเฮาทุกคนนี่แหละท่านผู้ฟังครับสามารถจอยกันได้เนอจอยจะได้น้องอ้านนี่นะครับผมแค่สมมติว่าตีบ้านเฮาเนาะกองงามบ้านน้องอ้านนี่นะกองงามมีตีแอลที่ไหนหรือมีของดีอย่างเช่นผ้ามัดย้อมนี่เวลาเฮาโพสเข้าไปปุ๊บเฮาก็แฮชแท็กไปเลยลำพูนนี่นะครับผมหรือกองงามผ้าไหมกองงามผ้าย่อมกองงามนี่ที่ไหนมีจะอีโพสไปเลยนะครับผมแล้วก็วงเล็บละปูนแฮชแท็กละปูนก็ได้เวลาคุณมาเสิร์ชหาบ้านเฮาเปิ้นก็จะหันว่าเอ๊ะบ้านเฮามีอย่างดีพองแล้วเปิ้นก็จะมาติดตามกันนะครับผมฝากไว้ตอยทุกคนนะคะสามารถช่วยกันครับเคินเศรษฐกิจฐานรากนะครับเฮ้ยิ่งใหญ่ใดนะครับผมพี่น้องชาวละปูนช่วยกันคนละไม้ละมือเนอร์นะครับผมทางวัฒนมนของรายการอู่ข่าวเล่าความแล้วนะครับผมจะได้แล้วพักฟังเพลงกันแป๊บหนึ่งอีเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปติดตามนะครับตีของร้องข่าวรวมไปถึง3 นาทีกับอัยการเนอะน้องอั้นลาไปก่อนนะครับปะกันใหม่วันพุธเนอะสวัสดีค่ะ

0: ยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายยกระดับบทบาทสตรีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนพร้อมเดินหน้าแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคเพื่อคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยในครอบครัวครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่22มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายทิศทางรัฐบาลในการยกระดับบทบาทสตรีสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนที่อาคาร Impact Forum เมืองทองธานีพร้อมได้กล่าวว่าการพัฒนาประเทศไม่ได้วัดเพียงด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานหรือเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ว่ายังสะท้อนจากคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสตรีซึ่งเป็นประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศเลยทีเดียวละครับและก็มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมจึงได้มีการตั้งคำถามถึงโอกาสและความปลอดภัยในชีวิตประจำวันของผู้หญิงหรือสตรีทั้งในด้านการทำงานการเดินทางและความปลอดภัยในครอบครัวกันด้วยทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญในประเด็นนี้แหละครับจึงกำหนดทิศทางของรัฐบาลในการยกระดับบทบาทสตรีไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์การคลอดและการเลี้ยงดูบุตรครับพร้อมทั้งสนับสนุนการแบ่งเบาภาระครอบครัวโดยเห็นตรงกันว่าควรเพิ่มระยะเวลาการลาคลอดและการลาช่วยดูแลบุตรให้มันเหมาะสมกับวิถีชีวิตปัจจุบันที่ผู้หญิงต้องรับผิดชอบหลายบทบาทเลยทีเดียวครับพร้อมกันนี้ยังเห็นว่าบ้านต้องเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับสตรีแต่ก็ยังพบปัญหาความรุนแรงรัฐบาลเองจึงต้องเร่งส่งเสริมระบบคุ้มครองและการเข้าถึงความช่วยเหลือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมไปถึงผลักดันการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาบทบาทสตรีครับแล้วนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าประเทศไทยนั้นได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่าการยกระดับบทบาทสตรีเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาประเทศในระยะยาวโดยย้ำแล้วครับว่าหากสตรีก้าวหน้าประเทศก็จะก้าวหน้าไปด้วยพร้อมยืนยันอีกว่าทางรัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนศักยภาพของผู้หญิงหรือสตรีในทุกมิติแล้วครับเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการที่ได้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานด้านความมั่นคงมาพูดคุยเพื่อติดตามสถานการณ์ทุกสัปดาห์โดยนายกรัฐมนตรีได้ออกมาระบุในเรื่องนี้แหละครับว่ายังไงรายละเอียดเอาไปติดตามกันเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงการเชิญพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าหารือโดยยืนยันเลยครับว่าไม่ได้มีการพูดคุยในประเด็นกัมพูชาขอคืนพื้นที่บ้านน้องจานบ้านน้องย่าแก้วจังหวัดสระแก้วแต่อย่างใดครับแต่ว่าเป็นการเชิญมาพูดคุยเพื่อติดตามสถานการณ์ทุกสัปดาห์เนื่องจากว่าในช่วงนี้มีหลายประเด็นเลยทีเดียวโดยบางครั้งก็มีเสียงระเบิดฝั่งกัมพูชาแต่ว่าทั้งหมดนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นนอกเขตแดนประเทศไทยครับพร้อมกับย้ำอีกว่าทางฝ่ายประเทศไทยไม่สามารถเข้าไปดำเนินการใดๆได้แม้อาจจะมีการยั่วยุอยู่บ้างก็ต้องใช้ความอดทนอดกลั้นนี่แหละครับและไม่ดำเนินการตอบโต้ใดๆครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มีการนำแถลงผลการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติเพื่อยกระดับให้เป็นวาระแห่งชาติพร้อมใช้กฎหมายปราบปรามอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยและความเป็นธรรมในสังคมครับ พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่22มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการดำเนินงานในการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติที่ทำเนียบรัฐบาลครับโดยนายกรัฐมนตรีก็กล่าวและครับว่ารัฐบาลเองให้ความสำคัญกับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก๊งคอลเซ็นเตอร์เครือข่ายสแกมเมอร์และกลุ่มนอมินีต่างชาติกันด้วยซึ่งก็สร้างความเสียหายต่อประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศไทยในวงกว้างและครับจึงมีการยกระดับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เป็นวาระแห่งชาติครับพร้อมทั้งได้จัดตั้งคณะกรรมการดูแลปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายนอมินีต่างชาติที่อาศัยช่องว่างทางกฎหมายนี่แหละมาดำเนินธุรกิจที่มันผิดกฎหมายยกระดับเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิของคนไทยรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศไทยกันด้วยครับพร้อมทั้งได้ย้ำอีกว่าแม้การดำเนินงานจะเผชิญแรงกดดันและความท้าทายในหลายรูปแบบแต่ว่าก็ยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมย้ำอีกทีครับหลักที่ยึดคือปิดชื่อถือพฤติกรรมก็สามารถดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดพร้อมรายงานความคืบหน้าให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องและครับตามเจตนารมณ์บำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลครับเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยและความเป็นธรรมในสังคมไทยและก็ยืนยันอีกว่ารัฐบาลเองจะไม่ยอมให้มีการใช้อิทธิพลหรืออำนาจแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมพร้อมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกระดับและครับปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องหวั่นเกรงต่อผู้มีอิทธิพลทำให้เกิดความเป็นธรรมและความสงบสุขในประเทศกันด้วยครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าทางรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องและครับในการปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์เพื่อยกระดับความมั่นคงของประชาชนนักลงทุนและภาคธุรกิจกันด้วยซึ่งจะสะท้อนผลดีต่อภาพลักษณ์และเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาวเลยครับพร้อมชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกคนบอกว่าหน่วยงานต่างๆเจ้าหน้าที่ทุกคนนายกก็ชื่นชมแล้วครับที่ทำงานอย่างเต็มที่ปราศจากความเกรงกลัวต่อสิ่งที่จะทำให้ไขว้เขวหรือผู้มีอิทธิพลส่วนตัวนายกเองนายกก็บอกว่ามีความพึงพอใจกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกฝ่ายซึ่งได้ทำงานอย่างเต็มที่นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มีการประชุมแล้วครับเสมือนเป็นคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ plus นั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่22มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือตัวย่อกรออนี่แหละครับโดยมีภาคเอกชนซึ่งนำโดยนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานหอการค้าไทยได้เข้าร่วมการประชุมโดยนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้ที่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยก็ได้กล่าวว่าการประชุมในคณะกรรมการกรอในครั้งนี้ก็ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วครับเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นมีความมั่นคงแข็งแรงและยั่งยืนจึงเป็นโอกาสที่สำคัญอย่างยิ่งแล้วครับที่จะใช้ที่ประชุมแห่งนี้แหละในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อให้การพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมบทบาทให้ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั่นเองครับแล้วคณะกรรมการชุดนี้ก็เปรียบเสมือนคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ plus นั่นแหละครับมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยโดยถือว่าเป็นกำลังสำคัญอีกหนึ่งแรงของรัฐบาลเลยครับโดยประเด็นที่หารือกันในวันนี้สร้างขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศหากสามารถประชุมทุกเดือนหรือไม่เกิน6สัปดาห์ก็จะเป็นเรื่องดีครับห ากมีมาตรการที่จะหารือทั้งในด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมพลังงานเกษตรแรงงานการค้าก็จะสามารถใช้มติที่ประชุมแห่งนี้แหละครับนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีได้ทันทีทันใดเลยซึ่งจะเป็นการประหยัดเวลาเพราะว่าคณะรัฐมนตรีส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องก็อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้แล้วด้วยครับแล้วยืนยันว่าทางรัฐบาลต้องการประสานงานและแสวงหาความร่วมมืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและรวดเร็วสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มันชัดเจนนำพาเศรษฐกิจของประเทศไทยเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องในเรื่องของเศรษฐกิจทางรัฐบาลเขาก็ได้ตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยบอกว่าให้ติด1ใน20ของโลกภายในปี2573ให้ได้แล้วครับและก็มุ่งให้ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12ปีกันด้วยเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือตัวย่อกรอ.นี่แหละครับว่าที่ประชุมได้มีการกำหนดเป้าหมายและแนวทางยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทยโดยระยะกลางนั้นจะมุ่งยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด1ใน20ของโลกเลยทีเดียวภายในปี2573และจะยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยให้สูงกว่าร้อยละ3จากปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 2.7 ผ่านการขับเคลื่อน4ด้านด้วยกันทั้งในด้านการลงทุนใหม่ด้านการค้าและบริการโดยเน้นการท่องเที่ยวคุณภาพเกษตรปลอดภัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ครับยังมีในเรื่องของทุนมนุษย์ก็เน้นให้คนไทยเก่งและมีรากฐานที่ดีขึ้นและประสิทธิภาพภาครัฐกันด้วยโดยเน้นปลดล็อกอุปสรรคของภาครัฐและก็เพิ่มความโปร่งใสโดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่างๆนานาได้รับผิดชอบส่วนในระยะยาวนั้นก็ตั้งเป้าหมายว่าจะนำพาประเทศไทยไปสู่ประเทศรายได้สูงภายใน12ปีนี่แหละครับโดยคนไทยมีรายได้เฉลี่ยเกิน 15,000 เหรียญต่อปีเบื้องต้นนั้นภายใน4ปีนี่แหละครับทางรัฐบาลตั้งเป้าว่าเพิ่มสัดส่วนการลงทุนงบประมาณร้อยละ30ของ GDP ซึ่งจะช่วยดึงศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยรวมถึงยกระดับเศรษฐกิจให้เกิดความสมดุลโดยมุ่งให้เกิดการกระจายตัวไปที่ชุมชนและผู้ประกอบการ SME และก็แก้ปัญหาผลผลิตไม่ตรงตามความต้องการของตลาดโดยจะมีภาคเอกชนนี่แหละเข้ามาร่วมทำงานทั้งใน4ด้านที่กล่าวมาแล้วด้วยครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของยอดผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่บอกว่ากระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยว่าทะลุเป้าหมายไปแล้วเตรียมส่งรายชื่อคัดกรองคุณสมบัติอย่างละเอียดกันต่อไปซึ่งคาดว่าประกาศผลได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้แหละครับพร้อมเปิดให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นอุทธรณ์ได้ด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่22มิถุนายน2569นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังได้เปิดเผยถึงยอดผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังปิดยอดการลงทะเบียนไปแล้วเมื่อเวลา23นาฬิกาของวันที่21มิถุนายน2569ครับโดยกลุ่มแรกนั้นก็เป็นผู้ลงทะเบียนเดิมมีจำนวนทั้งสิ้น 13.2 ล้านคนซึ่งได้มายืนยันตัวตนเกือบครบทั้งหมดแล้วมีผู้ที่ยังไม่ได้มายืนยันตัวตนอีกประมาณ 470,000 คนเท่านั้นแหละครับซึ่งในส่วนนี้ตามกติกาจะถือว่าสละสิทธิ์ครับแต่ว่าทางกระทรวงการคลังเขาก็จะพิจารณาดูแลเป็นพิเศษเนื่องจากว่าอาจจะมีการตกหล่นเรื่องข้อมูลข่าวสารนั่นเองครับและนั่นคือกลุ่มแรกนะครับแล้วในส่วนกลุ่มที่2ล่ะเป็นยังไงเอ้ามาฟังกันเลยครับในส่วนกลุ่มที่2นั้นก็เป็นกลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่จากฐานข้อมูลจำนวน 1,400,000 คนซึ่งเป็นฐานข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือตัวย่อพม.นี่แหละครับนี่คือกลุ่มที่2ครับส่วนในกลุ่มที่3นั้นเป็นกลุ่มเก็บตกครับกลุ่มเก็บตกเป็นยังไงมาฟังกันครับกลุ่มเก็บตกนี้ก็เป็นกลุ่มที่อยู่นอกระบบอย่างเช่นกลุ่มชายขอบผู้ป่วยติดเตียง จากการลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มเติมก็สามารถเก็บตกได้อีกประมาณ5,400,000 คนหรือ 5.4 ล้านคนนี่แหละครับสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ไปจะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองคุณสมบัติอย่างเข้มข้นกันต่อไปโดยเป้าหมายหลักนั่นก็คือต้องการให้เม็ดเงินช่วยเหลือไปถึงมือคนจนที่แท้จริงแหละครับต้องจนจริงๆเท่านั้นนะครับต้องจนจริงๆเท่านั้นและจะมีการนำผลคัดกรองทั้งหมดนี่แหละรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีกันต่อไปและอาจจะมีการขออนุมัติยกเว้นเกณฑ์บางข้ออย่างเช่นเกณฑ์การดูแลพ่อแม่เพื่อนำมาปรับปรุงให้มันมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและนอกจากนี้ปลัดกระทรวงการคลังก็ยังเปิดเผยถึงกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองทางกระทรวงการคลังก็จะเปิดให้มีการยื่นอุทธรณ์ได้หลังวันที่17-31 กรกฎาคม 2569ครับซึ่งระบบจะแจ้งอย่างชัดเจนแล้วครับว่าไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อใดอย่างไรเพื่อให้ประชาชนเหล่านี้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้อย่างถูกต้องโดยมองว่าการเปิดอุทธรณ์นั้นจะเกิดประโยชน์และก็เป็นผลดีต่อพี่น้องประชาชนนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ร่วมกับกลุ่มธนาคารโลกเขาจัดกิจกรรมที่ชื่อว่า Media Workshop ครับเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับการจัดประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ดังกล่าวครับเอากิจกรรมมีเดียเวิร์กช็อปเป็นยังไงมาฟังกันเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้กับกิจกรรมที่น่าสนใจเมื่อไม่นานมานี่เองแหละครับที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้ร่วมกับกลุ่มธนาคารโลกจัดกิจกรรมที่ชื่อว่ามีเดียเวิร์กช็อปเพื่อสร้างความเข้าใจต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยมีวิทยากรร่วมบรรยายซึ่งก็นำโดยนายณัฐวุฒิธรรมสิริรองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือตัวย่อสสค.และนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อทปท.โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของRoad to Thailand ซึ่งประเทศไทยนั้นจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12-18 ตุลาคม 2569นี้ภายใต้แนวคิดหลักที่ให้ความสำคัญในเรื่องของคนนี่แหละครับในฐานะที่คนนั้นเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศและขับเคลื่อนเศรษฐกิจนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายย้ำกันอีกทีย้ำกันชัดๆย้ำกันให้จัดจัดเจนๆกันอีกครั้งนะครับว่าอีกไม่กี่เดือนกันแล้วเท่านั้นประเทศไทยของเราจะได้เป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12-18 ตุลาคม 2569หรือ12-18 ตุลาคม 2026นั่นแหละครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เป็นงานระดับโลกแล้วครับที่ประเทศไทยเองได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพเป็นครั้งที่2แล้วครับก็สะท้อนศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในทุกมิติแล้วครับทั้งในด้านสถานที่การเดินทางความปลอดภัยและบริการท่องเที่ยวกันด้วยอย่างไรก็ตามแต่พี่น้องประชาชนสามารถติดตามข้อมูลและอัปเดตได้ที่ www.am2026thailand.go.thหรือโซเชียลมีเดียทุกช่องทางแหละครับมาครับพี่น้องมากันเยอะๆมาร่วมกันพี่น้องพ้องเพื่อนคนไทยประชากรไทยประสบกรณิกรไทยทั้งหลายมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจแล้วครับเพื่อยกระดับบทบาทของประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

ด้วยสภาพของสังคมปัจจุบันนะครับมีปัญหาที่เกี่ยวกับความผิดที่เกี่ยวกับเพศนั้นมีลักษณะในหลายรูปแบบและนอกจากนี้นะครับยังมีกับทุกเพศทุกวัยและกระทำความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าทางด้านร่างกายหรือจิตใจของผู้ที่ถูกกระทำสิ่งที่กฎหมายบัญญัตินะครับขึ้นมาใหม่ทั้งที่เป็นเรื่องเดิมนั้นก็คือกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศที่บัญญัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาในฉบับที่30นะครับที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่30ธันวาคม2568ซึ่งกฎหมายดังกล่าวนั้นนะครับได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับคำนิยามของคำว่าอาการคุกคามทางเพศไว้ในหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นการกระทำใดๆของผู้กระทำด้วยวาจาท่าทางสายตาหรือการส่งสื่อลามกอนาจารที่ส่อไปในทางเพศนั้นแล้วทำให้ผู้กระทำนั้นได้รับความอับอายหวาดกลัวหรือนอกจากนี้ได้เดือดร้อนรำคาญนะครับผู้กระทำก็จะมีความผิดตามที่กฎหมายกำหนดการคุกคามนั้นมีในหลายรูปแบบไม่ว่าด้วยวาจานะครับการพูดต่างๆที่สื่อไปในทางเพศนะครับหรือแม้แต่กรณีกิริยาสายตาตลอดจนสายตาที่เข้าลักษณะโลมเลียร่างกายอะไรต่างๆที่ก่อให้เกิดความรำคาญกับผู้กระทำหรือความผิดเกี่ยวกับร่างกายในการแตะเนื้อต้องตัวเขาในที่สาธารณะนะครับเช่นบนรถประจำทางไปเดินเบียดเสียดเขาอย่างนี้นะครับก็เป็นกรณีซึ่งอาจจะเป็นความผิดฐานคุกคามทางเพศได้นอกเหนือจากนั้นนะครับจากสื่อต่างๆที่เห็นเนี่ยนะครับผู้กระทำอาจกระทำโดยใช้อำนาจในการข่มผมใช้คำว่าข่มนะครับข่มโดยอาศัยอำนาจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นนายจ้างลูกจ้างหรือผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บัญชาครูและศิษย์นะครับที่มีพฤติกรรมดังกล่าวนั้นซึ่งกฎหมายได้ระบุเอาไว้ชัดเจนนะครับถึงการกระทำดังกล่าวนั้นนะครับว่ามีความผิดในหลายระดับนะฮะธรรมดานะครับก็กำหนดโทษไว้จำคุกไม่เกิน1ปีนะครับและปรับไม่เกิน 20,000 บาทถ้าแรงขึ้นไปสื่อต่อสาธารณะก็จะเป็น3ปีนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับและที่หนักที่สุดคือการกระทำกับบุคคลที่อายุต่ำกว่า15ปีก็จะต้องรับโทษหนักขึ้นถึง5ปีและปรับไม่เกิน 100,000 บาทนะครับผมขอฝากไว้นะครับบางครั้งเราทำไปโดยอ้างว่าไม่รู้สำนึกแต่ขอฝากคำไว้นึงนะครับว่าสนุกปากสนุกคำเพียงนิดอาจติดคุกเป็นปีครับด้วยความปรารถนาดีจากอัยการของแผ่นดินครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลประกาศปราบปรามสแกมเมอร์และนอมินีข้ามชาติอย่างจริงจังในทุกจังหวัดสามารถยึดทรัพย์ได้เพิ่มขึ้นสถิติคดีลดลงคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจตั้งเป้ายกระดับศักยภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันของไทยสู่1ใน20ของโลกด้วยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ4ด้าน
1: สหรัฐประกาศระงับการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านเป็นเวลา60วันหลังการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ศึกฟุตบอลโลก2026อาร์เจนตินาเอาชนะออสเตรีย2-0โดยลีโอเนลเมสซี่ยิงคนเดียว2ประตูจารึกชื่อเป็นดาวยิงสูงสุด18ประตูในฟุตบอลโลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลประกาศปราบปรามสแกมเมอร์และนอมินีข้ามชาติอย่างจริงจังในทุกจังหวัดสามารถยึดทรัพย์ได้เพิ่มขึ้นสถิติคดีลดลง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานการแถลงผลการดำเนินงานการปราบปรามสแกมเมอร์และการตัดวงจรเครือข่ายนอมินีข้ามชาติว่าการปราบสแกมเมอร์ถือเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลตั้งแต่เข้ามาบริหารประเทศโดยได้บูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังและต่อเนื่องพร้อมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานผ่านการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือนพบว่าสถิติคดีอาชญากรรมมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะช่วง3เดือนหลังที่รัฐบาลเร่งปราบปรามอย่างจริงจังการกระทำผิดลดลงไปเกือบ60%รัฐบาลต้องเร่งเดินหน้าปราบปรามให้หมดไปมากที่สุดเท่าที่ทำได้
3: ตัวกราฟคดีที่มันลดลงไปอย่างมีนัยสำคัญจำนวนเงินทรัพย์สินที่ยึดมาได้ก็เพิ่มมากขึ้นจำนวนยอดของการหลอกลวงเป็นทิศทางเดียวกันหมดก็แสดงเห็นว่ามันไม่ได้เป็นการสร้างกราฟขึ้นมาเพื่อมารายงานผู้บังคับบัญชาแต่ว่าเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริง
2: ด้านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าการขับเคลื่อนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการโดยเปิดศูนย์ปฏิบัติการ20ประกอบด้วยศูนย์การปราบปรามทางเทคโนโลยีและสารสนเทศและศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เพื่อจะช่วยเหลือประชาชนที่ถูกหลอกลวงด้วยวิธีต่างๆโดยใช้เทคโนโลยีซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้าปราบปรามด้วยการใช้กฎหมายที่ได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะศูนย์ปราบปรามนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมีการจัดตั้งศูนย์การต่อต้านสแกมเมอร์หรือการฉ้อโกงออนไลน์ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2568โดยการทำงานเป็นแบบเรียลไทม์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคืนความชอบธรรมให้ประชาชน
4: ตลอดเวลาที่เราขับเคลื่อนศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์หรือ ACSC ที่เกิดขึ้นเราประสบความสำเร็จด้วยการนำข้อมูลต่างๆมาติดตามขยายผลตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำและคืนความชอบธรรมให้กับผู้เสียหายขณะเดียวกันก็มีการขยายผลจนเกิดผลปฏิบัติการในหลายคดีอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจน
2: จากนี้รัฐบาลจะไม่เตือนผู้กระทำผิดแต่จะใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดหากพบการกระทำผิดจะจับกุมดำเนินคดียึดทรัพย์รวมถึงการเนรเทศและขึ้นบัญชีดำผู้กระทำผิดปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจตั้งเป้ายกระดับศักยภาพเศรษฐกิจให้สูงขึ้นด้วยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ4ด้านและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทยสู่1ใน20ของโลกนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.ว่าที่ประชุมได้กำหนดเป้าหมายและแนวทางยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทยโดยระยะกลางมุ่งยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด